0: การเตือนว่ามีรถคล่อมอยู่เพราะว่าไอ้แยกนี้ก็รถมันก็ติดทั้งวันนะฮะต้องไปดูว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ทำไมไม่เคยมีเหตุเช่นนี้ทำไมต้องทำไมมีเหตุในวันนี้มันมีอะไรมันมีอะไรที่มันต่างกัน
1: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมจะมีการตรวจสอบทั้งส่วนของรถไฟและขอสมกเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่ามีความบกพร่องที่บุคคลใดส่วนตำรวจจะเป็นผู้รวบรวมหลักฐานดำเนินคดีต่อไปยืนยันเหตุการณ์นี้จะต้องมีผู้รับผิดชอบและจากอุบัติเหตุครั้งนี้จะนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและรัดกุมมากยิ่งขึ้นซึ่งได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งจัดทำแผนแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดที่เกิดเหตุและจุดเสี่ยงอื่นโดยให้บูรณาการความร่วมมือกับทางกรุงเทพมหานครและต้องนำเสนอแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนให้ทราบภายในวันพุธนี
2: ้ใครผิดก็ว่ากันตามผิดไม่มีโยนนะครับในส่วนของรถไฟก็ไปดูว่ารถไฟผิดตรงไหนดำเนินการอย่างไรรถเมย์ผิดตรงไหนไปดำเนินการอย่างไรในส่วนของคดีก็เป็นส่วนของคดีตัวกระทรวงเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ตัดสินว่าใครผิดหรือใครถูกต้องเป็นตำรวจที่เขาเป็นคนดูสำนวนดูองค์ประกอบโดยรวมดูองค์ประกอบรอบข้างดูพยานหลักฐานแล้วก็มาเขียนสรุปว่าใครเป็นคนผิดใครผิดก็คือดำเนินการตามนั้น
1: ด้านนายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กล่าวว่าได้เร่งช่วยเหลือและจัดรถรับส่งผู้โดยสารที่ตกค้างบริเวณสถานีหัวลำโพงไปยังปลายทางให้เรียบร้อยสำหรับสาเหตุของอุบัติเหตุนั้นพบว่าเครื่องกั้นถนนบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นระบบที่ต้องใช้พนักงานในการกดปุ่มควบคุมซึ่งในจังหวะดังกล่าวพนักงานไม่สามารถนำไม้กั้นลงมาได้เนื่องจากมีรถยนต์จอดค้างอยู่บนพื้นที่ขอบทางรถไฟในระยะ5เมตรประกอบกับขบวนรถไฟ2126ที่แล่นเข้ามาไม่สามารถหยุดรถได้ทันจึงทำให้เกิดการชนขึ้นขั้นตอนหลังจากนี้รฟท.จะดำเนินการสอบสวนพนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องกั้นอย่างละเอียดรวมถึงถอดข้อมูลจากกล่องบันทึกความเร็วของขบวนรถเพื่อตรวจสอบการทำงานทั้งหมด
3: เหตุการณ์เด็กคนต้องสอบสวนครับหลักการถูกต้องครับถ้ากรณีที่เครื่องกั้นถนนยังลงไม่เรียบร้อยนะครับสัญญาณอนุญาตจะยังไม่สามารถที่จะให้กับพขร.หรือพนักงานขับรถขับได้ครับแต่พนักงานขับรถจำเป็นที่จะต้องจอดที่ขอบถนนครับจะต้องไปดูสอบสวนเรื่องของตัวกล่องดำนะครับว่าเขาจอดหรือไม่อย่างไรนะครับ
1: ส่วนของความรับผิดชอบและการเยียวยาผู้ประสบภัยนั้นนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.เปิดเผยว่าขอสมก.ได้จัดทำประกันภัยไว้กับบริษัทเมืองไทยประกันภัยรวมถึงมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเพื่อให้ความช่วยเหลือบุคคลภายนอกอย่างครอบคลุมโดยมีกรอบวงเงินเยียวยาสำหรับกรณีเสียชีวิตเบื้องต้นอยู่ที่ 1,500,000 บาทต่อรายส่วนกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บจะมีค่าช่วยเหลือเบื้องต้นประมาณ 80,000 บาทและครอบคลุมวงเงินสูงสุดถึง 500,000 บาทโดยขอสมก.จะเร่งรัดขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเพื่อเยียวยาและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยทุกคนอย่างเร่งด่วนที่สุดปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
4: รัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกและเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
5: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมทางภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกและเส้นทางขนส่งสินค้าปรับปรุงระบบคมนาคมทางรางลดอุปสรรคด้านกำแพงภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยรวมถึงเสนอให้ยกระดับภาคเกษตรและส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของไทยท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนอกจากนี้ยังเสนอให้เร่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟส่วนที่ยังขาดการเชื่อมต่อหรือ missing link เพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งไปยังชายฝั่งตะวันตกและประเทศเพื่อนบ้านและอาจนำไปสู่การต่อยอดการพัฒนาโครงการ land bridge ในอนาคตซึ่งรัฐบาลยังอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ land bridge ทั้งด้านความคุ้มค่าและศักยภาพในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมและเศรษฐกิจของภูมิภาค
6: เมื่อวานใช้เวลา2ชั่วโมงก็ได้รับฟังความเห็นข้อเสนอแนะจากบรรดาผู้ประกอบการภาคเอกชนเขาก็อยากจะให้ปรับปรุงในเรื่องของเส้นทางขนส่งสินค้าเรื่องโลจิสติกเรื่องกำแพงภาษียกระดับเกษตรกรให้มากที่สุดเพราะเราความมั่นคงด้านอาหารของเราถือว่ายืนหนึ่งเราก็ต้องมาเน้นทำให้เรามีความเข้มแข็งด้านนี้
5: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากรับฟังข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคเอกชนที่เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายโดยเฉพาะความล่าช้าในการออกใบอนุญาตการจัดการที่ดินสาธารณะและเสนอจัดตั้งศูนย์ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลเตรียมขับเคลื่อนนโยบายผ่านกลไก 4Tได้แก่ Target มุ่งเป้าชัดเจน Transition เปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด Transform ปฏิรูปทักษะคนและเทคโนโลยีและ Together ทำงานร่วมกันเพื่อให้ข้อเสนอเกิดผลเป็นรูปธรรม
7: เดี๋ยวเราจะใช้ขับเคลื่อนโดยกรอจะเอาภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยกันเพื่อเอาเนื้อหาที่คุยกันมาขับเคลื่อนต่อหัวใจสำคัญคือเอกชนพร้อมร่วมลงทุนเพราะฉะนั้นการร่วมลงทุนรัฐเอกชนจะมีความสำคัญมากก็ผมคิดว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยผมว่าภาครัฐกับเอกชนต้องร่วมมือกัน
5: ขณะเดียวกันภาคเอกชนยังแสดงความห่วงใยต่อภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่กระทบประชาชนฐานรากและผู้ประกอบการ SME โดยเน้นย้ำว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องมีการกระจายผลประโยชน์สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเช่นด้านคมนาคมภาคเอกชนเสนอให้รัฐเร่งพัฒนาท่าเรือระนองเพื่อลดความแออัดจากด่านชายแดนและเร่งก่อสร้างเส้นทางรถไฟส่วนต่อขยายหรือ Missing Link ระหว่างจังหวัดชุมพรและระนองเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งทางใต้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวต่อไปปุริมปัสโสภาภาครายงาน
8: นายกรัฐมนตรียืนยันจะเดินหน้าปราบปรามทุจริตอย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินการผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดเผยผลสำรวจความโปร่งใสและจัดอันดับหน่วยงานรัฐ10แห่งที่เสี่ยงเรียกรับสินบนสูงสุดโดยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับขบวนการผิดกฎหมายต่างๆทั้งการปราบปรามขบวนการหลอกลวงออนไลน์การค้ายาเสพติดการพนันผิดกฎหมายการค้ามนุษย์และเครือข่ายผู้มีอิทธิพลโดยรัฐบาลใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมคือไม่พิจารณาว่าเป็นบุคคลใดแต่หากพบการกระทำความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมเช่นกรณีการสวมสิทธิ์ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่ได้ดำเนินการเพียงรายบุคคลแต่มีการขยายผลไปถึงขบวนการทั้งหมดรวมถึงการจัดการผู้มีอิทธิพลและนอมินีในหลายพื้นที่เช่นเกาะพะงันและเกาะสมุยซึ่งสะท้อนถึงความจริงจังของรัฐบาลในการแก้ปัญหาทุจริตผ่านการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง
6: ทุกคนเป็นห่วงเรื่องคอร์รัปชันโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลสังเกตได้นะครับว่าตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเป็นด้วยความเข้มงวดเด็ดขาดก็ได้เห็นอยู่การปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสแกมเมอร์ยาเสพติดบ่อนการพนันค้ามนุษย์ในทุกๆเรื่องยืนยันได้เลยว่าของเราทุกๆเคสดำเนินการด้วยข้อกฎหมาย
4: รัฐบาลยืนยันความจำเป็นของการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างเร่งด่วนคาดว่าโครงการคนละครึ่งพลัสจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันที่25พฤษภาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชี้แจงประเด็นพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทโดยยืนยันถึงความจำเป็นในการดูแลค่าครองชีพของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาต้นทุนพลังงานที่กระทบกับทุกคนรัฐบาลต้องดูแลประชาชนทุกกลุ่มภายใต้งบประมาณที่จำกัดและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจากผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลางทำให้ราคาต้นทุนพลังงานพุ่งสูงถือเป็นเรื่องเร่งด่วนของประเทศและเป็นการช่วยเหลือประชาชนแบบมีเป้าหมายโดยเฉพาะการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลจ่าย60ประชาชนจ่าย40ที่ช่วยเหลือประชาชนได้กว่า 30ล้านคนรวมถึงการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภาคการเกษตรกลุ่ม SME ภาคการขนส่งการส่งเสริมให้ใช้พลังงานสะอาดและพลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนส่วนโครงการคนละครึ่งพลัสคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมและเริ่มใช้ได้ในวันที่1มิถุนายนนี้
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูจันทบุรีโมเดลยกระดับคุณภาพทุเรียนไทยเพื่อรักษาคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นผลไม้ไทยในตลาดโลกนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจังหวัดจันทบุรีถือเป็นเมืองหลวงแห่งผลไม้ของประเทศซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมสนับสนุนเกษตรกรอย่างเต็มที่เพื่อร่วมกันยกระดับการผลิตให้มีความมั่นคงยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรอย่างแท้จริงโดยมี4นโยบายสำคัญภายใต้จันทบุรีโมเดลที่จะเป็นต้นแบบในการจัดการทรัพยากรภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพดินที่จะเป็นปัจจัยหลักในการลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพผลผลิตพร้อมส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีและส่งเสริมรักษามาตรฐานคุณภาพ GAP และ GMP ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างสถิติการส่งออกที่มั่นคง
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: สายโดรนต้องรู้รัฐบาลยกระดับมาตรการใช้โดรนครั้งใหญ่เริ่มใช้17พฤษภาคมนี้กฎใหม่กำหนดให้ผู้บังคับโดรนต้องผ่านการอบรมขึ้นทะเบียนโดรนทุกลำและขออนุญาตบินผ่านระบบออนไลน์ก่อนใช้งานโดยเฉพาะการบินเชิงพาณิชย์ถ่ายทำสำรวจหรือบินในพื้นที่เฉพาะต้องผ่านการประเมินความเสี่ยงจากกพฐ.ก่อนนอกจากนี้ยังเพิ่มระบบติดหมายเลขทะเบียนบนตัวโดรนเพื่อให้ตรวจสอบและติดตามได้ง่ายขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพร้อมสนับสนุนการใช้โดรนในภาคธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยีแห่งอนาคตแต่ต้องควบคู่กับความปลอดภัยมาตรฐานสากลเพื่อการใช้งานอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
13: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
13: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
14: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับสถานีโทรทัศน์ BFM TV ของฝรั่งเศสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิหร่านแสดงความสนใจที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ประธานาธิบดีทรัมป์เตือนว่าอิหร่านต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากมากหากปฏิเสธที่จะบรรลุข้อตกลงดังกล่าวทั้งนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยว่าทางการอิหร่านได้รับข้อความจากรัฐบาลสหรัฐที่บ่งชี้ถึงความเต็มใจที่จะเริ่มการเจรจาสันติภาพรอบใหม่กับอิหร่านแต่นายอารักชีเน้นย้ำว่าการขาดความไว้วางใจคงเป็นอุปสรรคต่อการเจรจาดังกล่าว
4: นายซูฮาอิลมูฮัมเหม็ดอัลมาสรูอีรัฐมนตรีพลังงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่ UAE ตัดสินใจถอนตัวจากการเป็นสมาชิกองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือ OPEC และ OPEC Plus ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของ OPEC กับพันธมิตรผู้ส่งออกน้ำมันนอกกลุ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นไปตามวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศไม่ใช่เหตุผลทางการเมืองและไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกแยกอย่างใดแต่อย่างใดระหว่าง UAE กับพันธมิตรนายมาสรูอียังให้คำมั่นว่ารัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตยังคงมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะเดินหน้ารักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานต่อไปทั้งนี้การที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตถอนตัวออกจากสมาชิกกลุ่ม OPEC ถือเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ต่อกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันขณะที่วิกฤตพลังงานรุนแรงที่เกิดขึ้นจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางได้เผยให้เห็นถึงความขัดแย้งกันในหมู่ประเทศแถบอ่าวเปอร์เซีย
14: กองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF และสำนักงานความมั่นคงแห่งอิสราเอลหรือซินเบตออกแถลงการเมื่อวานนี้ยืนยันว่านายเอสเซดีนอัลฮัดดัดผู้บัญชาการของกองทัพน้อยอันกัสตัมของกลุ่มติดอาวุธฮามาสเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองกำลัง IDF ในเมืองกาซาซิตี้ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยนายอัลฮัดดัดเป็นหนึ่งในผู้ที่วางแผนให้กลุ่มฮามาสบุกโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,200 รายขณะเดียวกันพลโทเอลซามีผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันอิสราเอลให้คำมั่นว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลจะยังคงดำเนินการปฏิบัติการกำจัดสมาชิกกลุ่มฮามาสทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สังหารหมู่ในอิสราเอลต่อไป
4: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกเอาชนะโจเทียนเฉินมืออันดับ6ของโลกจากไชนีสไทเป2-0เกม21-7และ21-19ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอันเดอร์สแอนทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัทธ์มือ27ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0-2เกม11-21และ15-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกแพ้จูยี่จุนกับหลี่เฉียนคู่มืออันดับ45ของโลกจากจีน1-2เกม17-21 21-10และ18-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เช่นเดียวกันเทนนิสอาชีพชาย M15 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการITF Women World Tennis Tour ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอัญชิสาฉันทะมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะจางจุนฮาน2-0เซต7-6ไทเบรก7-5และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอีคยองซอจากเกาหลีใต้ต่อไปขณะที่ชายเดี่ยวกาสิดิษสำเร็จมือวางอันดับ1ของรายการแพ้แอนตันเชฟจากนิวซีแลนด์1-2เซต4-6 6-1และ3-6ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายธีรพัฒน์ปรือทองตัวรุกทีมชาติไทยวัย19ปีของฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรฉลองการมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกด้วยการทำ2แอสซิสต์ช่วยให้ต้นสังกัดบุกชนะฟุกุชิมายูไนเต็ด3-0ในศึกฟุตบอลเมจิยาสึดะ J2JT ฤดูกาลวิสัยทัศน์ลีก100ปีส่งผลให้ซัปโปโรเก็บเพิ่มเป็น31คะแนนขยับขึ้นมารั้งรองจากฝูงของตารางขณะที่ผลงานส่วนตัวของเจ้าเปาในฤดูกาลนี้ลงสนามไปแล้ว9นัดทำไป1ประตูกับอีก4แอสซิสต์ ปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่9ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรและเวลา 20:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 13:57 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาที
16: 1นาทีกับกปท.มาตรฐานการขับขี่ที่ปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องมีสายตาที่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆบนท้องถนนและข้างทางได้อย่างน้อย85%ของสายตาปกติและต้องมีลานสายตาคือบริเวณทั้งหมดที่มองเห็นเมื่อเพ่งตรงไปข้างหน้ากว้างไม่น้อยกว่า140องศารวมทั้งไม่ตาบอดสีหรือสายตามองเห็นกลางคืนได้ช้ากว่าปกติเพราะนั่นจะเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถประเภท5ปีจึงต้องผ่านการทดสอบสายตาเพื่อความปลอดภัยในการขับรถ นอกจากนี้ผู้ขับขี่ควรระวังจุดที่มักเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขับขี่ด้วยซึ่งมีอยู่6จุดได้แก่รถที่มาจากด้านข้างรถที่อยู่ด้านหลังรถที่กำลังเตรียมแซงรถที่กำลังจะขับแซงรถที่มาจากด้านข้างและรถที่วิ่งสวนทางมาดังนั้นผู้ขับขี่จึงควรทดสอบสายตาให้พร้อมสำหรับการขับรถยนต์ด้วยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าสนามหลวงสนามหลวงเป็นสนามขนาดใหญ่อยู่หน้าพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เป็นทุ่งโล่งใช้เป็นที่ตั้งของงานพระเมรุเผาศพเจ้านายคนยุคก่อนจึงเรียกว่าทุ่งพระเมรุในรัชกาลที่3โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ทำนาถึงรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดพระราชพิธีพืชมงคลและพิรุณศาสตร์และทรงออกประกาศในพุทธศักราช2398ห้ามเรียกชื่อทุ่งพระเมรุให้เรียกเป็นท้องสนามหลวงในรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ประกอบพิธีต่างๆครั้นในรัชกาลที่9รัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามได้ใช้สนามหลวงเป็นที่จัดตลาดนัดต่อมาในพุทธศักราช2525ได้ย้ายตลาดนัดไปที่สวนจตุจักรจนถึงปัจจุบัน
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่5ในประเทศแถบแอฟริกาชาได้แพร่หลายเข้าไปครั้งแรกในประเทศมาลาวีในคริสต์ศักราช1878ต่อมาได้มีการนำพันธุ์ชามาปลูกที่ประเทศเคนยาในคริสต์ศักราช1903ตามสัดส่วนการผลิตและบริโภคชาทั่วโลกชาดำมีปริมาณการผลิตและบริโภคมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ78ของชาทั้งหมดนิยมบริโภคในประเทศแถบตะวันตกรวมทั้งอินเดียส่วนการผลิตชาเขียวคิดเป็นร้อยละ20นิยมผลิตและบริโภคกันมากในประเทศญี่ปุ่นและจีนและอีกร้อยละ2ที่เหลือเป็นชาอู่หลงซึ่งผลิตและบริโภคกันมากในจีนตอนใต้และไต้หวันประเทศที่ผลิตชามากที่สุดได้แก่จีนอินเดียเคนยาศรีลังกาตุรกีเวียดนามและอินโดนีเซียติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
8: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานใดส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาศอ่าน
20: วิกฤตพลังงาน
21: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
22: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และลมในพื้นที่ทะเลทรายรวมทั้งการพัฒนาโครงการไฮโดรเจนสีเขียวของจีนเชิญติดตามรับฟังครับ
23: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
24: สวัสดีครับ
0: ท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ในประเทศจีนจึงได้นำเรื่องราวของประเทศจีนมาคุยให้กันฟังว่าการที่ประเทศจีนนั้นสามารถที่จะใช้พลังงานสีเขียวและเป็นพลังงานที่เป็นประโยชน์จากประเทศจีนในสิ่งที่ประเทศจีนมีทั้งน้ำแล้วก็แดดและลมผมวันนี้ก็จะนำเรื่องของที่คุยค้างไว้ก็คือเรื่องของพลังงานนะครับสีเขียวจากแสงอาทิตย์วันนี้ถ้าเกิดไปดูตามหลังคาบ้านของคนจีนส่วนใหญ่แล้วก็จะเริ่มด้วยการมีโซลาร์เซลล์อยู่บนหลังคาซึ่งก็จะต่อเข้าไปนะครับในการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้าในการทำเป็นห้องแอร์ตู้เย็นแสงสว่างวันนี้นั้นในบ้านส่วนใหญ่ของจีนกำลังขยายตัวอย่างดอกเห็ดในช่วง20ปีที่ผ่านมาขยายตัวอย่างมหาศาลโดยเฉพาะในปัจจุบันตามบ้านนอกตามหลังคาของห้องน้ำเขาก็จะมีเครื่องนะเป็นท่อสีดำๆเอาน้ำประปาดันขึ้นไปที่นั่นแล้วก็ปล่อยให้แสงแดดทำให้น้ำนั้นอุ่นขึ้นมาแล้วเวลาเขาจะเอาน้ำนั้นมาอาบน้ำก็ไม่ต้องไปทำให้มันร้อนจากอุณหภูมิที่ต่ำฉะนั้นเขาก็ประหยัดไฟแน่นอนวันนี้กำเนิดไฟฟ้าที่มาจากแผงโซล่าที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในภาคตะวันตกของจีนซึ่งเป็นทะเลทรายทะเลทรายต่างๆวันนี้เกิดการทำไฟฟ้าที่ผลิตมาจากแผงโซล่าฟาร์มต่างๆอยู่ในทะเลทรายตอนนี้ถือว่ามีกำลังผลิตใหญ่ที่สุดในโลกเขาก็นำไฟฟ้าเหล่านั้นส่งมาตามสายให้กับบริเวณเมืองต่างๆในประเทศจีนวันนี้ถ้าเกิดมาพูดถึงกำลังผลิตของแสงไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้าสีเขียวจากแสงอาทิตย์ตอนนี้จีนมีมากกว่าทั้งโลกเลยประมาณเกือบ 30% ฉะนั้นเราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าประเทศจีนได้นำไฟฟ้าที่ได้จากแสงอาทิตย์ส่งไปให้เมืองต่างๆและในขณะเดียวกันตอนนี้จีนก็มีโครงการอันหนึ่งครับเนื่องจากว่าแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าออกมาเหลือเฟือเยอะแยะเขาก็เอาไฟฟ้าไปแยกอนูของไฮโดรเจนนะครับกับออกซิเจนจากน้ำเขาเอาน้ำเนี่ยมาแตกตัวให้กลายเป็นไฮโดรเจนสีเขียวซึ่งไฮโดรเจนสีเขียวนั้นก็ถือว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์รถตอนนี้กำลังขันมาใช้พลังงานสีเขียวนะครับจากไฮโดรเจนเพราะว่าที่ปลายท่อของท่อไอเสียตัวนี้เวลาที่ใช้ขึ้นมาเสร็จแล้วมันก็จะไม่มีนะครับมลพิษมลภาวะใดๆโตโยต้านั้นถือว่าเป็นบริษัทที่เน้นนะครับถึงเรื่องของความสะอาดโตโยต้านั้นเน้นเหลือเกินเรื่องของพลังงานไฮโดรเจนซึ่งถือว่าจะเป็นพลังงานที่ทำหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนรถได้เหมือนน้ำมันแต่เมื่อใช้แล้วไฮโดรเจนจะไม่มีเรียกว่ามลพิษมลภาวะใดๆแต่ไฮโดรเจนวันนี้ยังมีราคาสูงในการผลิตแต่ปรากฏว่าจีนนั้นมีไฟฟ้าเหลือเฟือตอนนี้จีนกำลังผลิตพลังงานไฮโดรเจนจากไฟฟ้าที่ได้จากทะเลทรายที่มีแสงอาทิตย์มากมายเขาเอาแผงโซล่าไปตั้งแล้วก็ทำให้ความร้อนของทะเลทรายในนั้นลดลงบวกกับใต้แสงโซล่าไอ้แผงโซล่าต่างๆก็ยังมีช่องแดดเขาก็ปลูกทางด้านเกษตรกรรมเกษตรนั้นก็ยิ่งเป็นตัวที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศ ในเรื่องพืชพันธุ์ธัญญาหารในขณะเดียวกันเมื่อมีเกษตรเข้าไปก็ทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างมากเลยนั่นเองเราคงต้องไปคุยกันต่อในงวดหน้าละครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันยึดกฎหมายมาตรา116ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามพฤติการพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงไม่เกี่ยวข้องกับการแต่งกายชุดมลายูขอให้สังคมแยกแยะวาทกรรมที่อาจนำไปสู่ความเข้าใจคลาดเคลื่อนติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะ
2: ท่ามกลางกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีความพยายามเชื่อมโยงคดีความมั่นคงกับการแต่งกายชุดมลายูล่าสุดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าหรือกรมน.ภาค4ส่วนหน้าออกมาย้ำจุดยืนอีกครั้งเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสังคมโดยยืนยันว่าคดีที่จำเลยทั้ง9คนถูกดำเนินคดีนั้นไม่ใช่คดีแต่งกายชุดมลายูและรัฐไม่เคยดำเนินคดีกับประชาชนเพียงเพราะแต่งกายตามอัตลักษณ์ท้องถิ่นโดยพันเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกรมน.ภาค4ส่วนหน้าระบุว่าคดีดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากกิจกรรมที่จัดขึ้นภายหลังเทศกาลวันฮารีรายยอเมื่อวันที่4พฤษภาคม2565บริเวณหาดวาสุกรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีโดยภายหลังการจัดกิจกรรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ตรวจสอบพฤติการการสื่อสารการรวมกลุ่มรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนรวบรวมพยานหลักฐานเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อมาพนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องจำเลยทั้ง9คนในหลายข้อหาได้แก่ความผิดฐานอ้างยี่ตามมาตรา209ความผิดฐานซ่องโจรตามมาตรา210ความผิดฐานยุยงปลุกปั่นตามมาตรา116รวมถึงความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และความผิดฐานฝ่าฝืนมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในช่วงเวลานั้น
3: ผมขอเน้นย้ำอย่างหนักแน่นตรงนี้นะครับว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีการแต่งกายไม่ใช่คดีวัฒนธรรมและไม่ใช่การดำเนินคดีเพราะพี่น้องประชาชนสวมใส่ชุดมลายูเพราะว่าถ้าดำเนินคดีแบบนี้จริงนะครับพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คงจะถูกจับกันทั้งพื้นที่แล้วแต่ในความเป็นจริงนะครับรัฐไม่เคยดำเนินคดีกับใครเพียงเพราะการแต่งกายตามอัตลักษณ์ท้องถิ่น
2: กรมน.ภาค4ส่วนหน้าย้ำว่าทุกข้อกล่าวหาเป็นเรื่องของพฤติการและการกระทำที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามกฎหมายไม่ใช่การดำเนินคดีจากการสวมใส่ชุดมลายูตามที่มีการกล่าวอ้างในบางช่องทางสื่อสารออนไลน์พร้อมระบุว่าที่ผ่านมาภาครัฐให้การสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมศาสนาและการแต่งกายตามอัตลักษณ์ของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องทั้งในช่วงเทศกาลสำคัญและกิจกรรมสาธารณะต่างๆ
3: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอยืนยันว่ารัฐนะครับเคารพอัตลักษณ์วัฒนธรรมภาษาประเพณีและก็วิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเต็มที่และก็ที่ผ่านมาหน่วยงานรัฐเองนะครับก็สนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมมาโดยตลอด
2: ทั้งนี้กรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากข้อเท็จจริงและกระบวนการยุติธรรมพร้อมแยกแยะระหว่างประเด็นทางวัฒนธรรมกับข้อกล่าวหาตามกฎหมายเพื่อป้องกันการสร้างความเข้าใจผิดหรือความแตกแยกในสังคมโดยยืนยันว่าการพิจารณาคดีจะขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและดุลยพินิจของศาลไม่ใช่กระแสในโลกออนไลน์หรือวาทกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในสังคมออนไลน์แต่อย่างใดปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
7: หลายครั้งหลายคนคิดว่าของฝากเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องธรรมดาแต่รู้ไหมครับสิ่งเล็กๆเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสินบนที่ค่อยๆสร้างความเคยชินกับการให้ที่เสียนิสัยโดยที่เราไม่รู้ตัว
24: ผมอย
5: ยันยงราชานุนอดีตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายกรมบัญชีกลางและก็อดีตผู้ช่วยเลขาธิการกรมคุ้มกันความเป็นชาติครับถ้าเงินเล็กๆน้อยๆนะฮะน้ำใจอะไรให้กันเนี่ยมูลค่าจะมากจะน้อยอย่างไรเจตนาแอบแฝงหรือต้องการอยากให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คนให้ต้องการต้องใช้ดุลพินิจใช้อำนาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรพวกเนี้ยมันเข้าข่ายเป็นสินบนเลยถ้ามีเรื่องสินบนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันกระทบไปหมดทั้งระบบอยู่เล็กๆเนี่ยมันจะหมดทำลายกลายเป็นมะเร็งร้ายเลยสังคมมันก็จะอยู่สงบสุขไม่ได้ครับ
6: การปฏิเสธของขวัญที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องยากในตอนแรกแต่คือการปกป้องตัวเราองค์กรและสังคมไม่ให้หลุดเข้าไปในวังวนของสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่ทำให้มีฝนน้อยลงจังหวัดยโสธรจึงออกมาตรการสู้ภัยแล้งเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนติดตามจากรายงานค่ะ
10: จังหวัดยโสธรเดินหน้ารับมือภัยแล้งปี 2568/2569 อย่างเป็นระบบหลังเผชิญความท้าทายด้านปริมาณน้ำที่ลดลงโครงการชลประทานยโสธรได้นำ8มาตรการบริหารจัดการน้ำมาปรับใช้ในพื้นที่เพื่อให้สามารถบรรเทาปัญหาภัยแล้งและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับเกษตรกรได้ตลอดทั้งฤดูกาลจากสถานการณ์ที่ฝนตกน้อยลงกว่าค่าเฉลี่ยทำให้หลายพื้นที่ของจังหวัดยโสธรเริ่มเผชิญภาวะขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานเกษตรกรต้องปรับตัวอย่างหนักเพื่อรักษาผลผลิตและรายได้นายพงศพัฒน์คำศรีหัวหน้าฝ่ายจัดการน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานกล่าวว่าโครงการชลประทานยโสธรได้นำ8มาตรการหลักของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมาดำเนินการอย่างเข้มข้นได้แก่การคาดการพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำการสร้างความมั่นคงน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรการกำหนดแผนจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำประหยัดน้ำและการลดการสูญเสียน้ำในทุกภาคส่วนการเฝ้าระวังและการแก้ไขคุณภาพน้ำการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการน้ำของชุมชนองค์กรผู้ใช้น้ำสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ตลอดฤดูแล้งและการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
11: ได้มีการบูรณาการนะครับทั้ง6เขื่อนร่วมกับการไฟฟ้าผลิตคือเจ้าของน้ำคือเขื่อนบนรัฐนะครับกรมชลประทานลำปาวเจ้าของน้ำของกรมชลประทานนะครับมีการวางแผนการใช้น้ำในอันดับที่หนึ่งก็คืออุปโภคบริโภคและการประปาเช่นเดียวกัน2รักษาระบบนิเวศในแม่น้ำนะครับ3เตรียมไปสงวนน้ำเตรียมแปลงกบก้าหวานดำ4นะครับสำหรับแม่น้ำชีของเรานี่แหละครับได้รับการสงวนน้ำจากเขื่อนลำปาวและเขื่อนบนรัฐนะครับในการทุกกิจกรรม
10: นอกจากนี้ยังได้มีการวางแผนบริหารจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในทุกกิจกรรมในพื้นที่อาทิน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการประปาเพื่อรักษาระบบนิเวศทางน้ำการสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนน้ำเพื่อการเกษตรตลอดจนเพื่อการพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวสามารถทำให้เกษตรกรปรับตัวในช่วงฤดูแล้งและยังช่วยลดภัยแล้งในระยะยาวได้อีกด้วยกฤติกาสิริรัตนชาติสวทยโสธรรายงาน
4: จังหวัดสุรินทร์วางแผนบูรณะปราสาทคณาโบราณสถานอายุกว่า 1,000 ปีหลังกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติอย่างเป็นทางการเพื่อรักษารากเหง้าอารยธรรมของคนในพื้นที่ชายแดนให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาติดตามได้จากรายงานค่ะ
24: ท่ามกลางพื้นป่าชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ปราสาทคณาหรือที่ชาวบ้านบางส่วนเรียกว่าปราสาทหนองคณากำลังถูกจับตาอีกครั้งหลังกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติอย่างเป็นทางการผ่านราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาโบราณสถานแห่งนี้มีอายุกว่า 1,000 ปีสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-16 ตามคติความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ฮินดูโดยพบหลักฐานฐานรูปเคารพและโครงสร้างก่ออิฐแบบศิลปกรรมของโบราณย้อนกลับไปเมื่อกว่า 20 ปีก่อน พื้นที่แห่งนี้ยังเป็นป่ารกทึบและอยู่ในพื้นที่อ่อนไหวตามแนวชายแดนการเข้าถึงทำได้ยากกระทั่งสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาได้รับแจ้งจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนว่าพบโบราณสถานกลางป่าก่อนส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจร่วมกันเมื่อปีพุทธศักราช2544นายสมเด็จลีลามโนธรรมนักโบราณคดีชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมากล่าวถึงการสำรวจปราสาทคณาเมื่อปี2544เชื่อว่ามีอายุประมาณ 1,000 ปี
12: สภาพที่เราเข้ามาสำรวจตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นยังในสภาพพื้นที่รกชัดรกเป็นป่ารกทึบมากครับแต่ว่าก็ยังเห็นร่องรอยของตัวโบราณสถานอย่างเช่นกรณีแนวกำแพงที่เราเห็นเนี่ยครับแล้วก็สร้างสิ่งก่อสร้างที่ก่อสร้างด้วยอิฐนะครับแล้วก็จากการสำรวจเนี่ยเราก็สันนิษฐานได้ว่าปราสาทหลังเนี่ยครับเป็นปราสาทสร้างในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเพราะว่าเราพบหลักฐานของฐานลูกเคารพฐานสิวลึงนะครับก็ทำให้เรารู้ว่าสร้างในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับแล้วก็หลักฐานอื่นๆที่พบเนี่ยก็ทำให้เรากำหนดอายุของปราสาทหลังนี้เนี่ยได้ว่าประมาณช่วงพุทธศตวรรษที่15ถึง16หรือประมาณสัก 1,000-1,100 ปีมาแล้วนะครับ
24: ปัจจุบันสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปมากหลังฝ่ายไทยเข้าดูแลพื้นที่และเคลียร์พื้นที่โดยรอบทำให้เห็นองค์ประกอบของตัวปราสาทชัดเจนมากขึ้นขณะเดียวกันสำนักศิลปากรได้รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเพื่อยืนยันตำแหน่งและสถานะของโบราณสถานในเขตประเทศไทยการประกาศในราชกิจจานุเบกษาครั้งนี้ครอบคลุมโบราณสถานสำคัญหลายแห่งของจังหวัดสุรินทร์ทั้งปราสาทตาควายปราสาทตาเมือนและปราสาทคณาเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างชัดเจนหลังจากนี้กรมศิลปากรเตรียมเดินหน้าสู่ขั้นตอนสำคัญคือการบูรณะและฟื้นฟูโบราณสถานให้กลับมามั่นคงอีกครั้ง
12: โบราณสถานเหล่านี้เนี่ยผ่านการเวลามาเป็นร้อยเป็นพันปีเนี่ยก็มีสภาพชำรุดแตกหักนะครับหน้าที่ของกรมศิลปากรเนี่ยนอกจากศึกษาแล้วเนี่ยเราก็ต้องซ่อมแซมเพื่อทำให้โบราณสถานเนี่ยมีความมั่นคงแข็งแรงมากขึ้นนะครับก็หลังจากที่ขุดค้นศึกษาแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือต้องซ่อมแซมบูรณะนะครับแล้วก็ปรับสภาพภูมิทัศน์ต่อไปครับ
24: แม้การเวลาจะทำให้โบราณสถานแห่งนี้ชำรุดทรุดโทรมไปบางส่วนแต่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ยังคงอยู่และการบูรณะครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการซ่อมอิฐหรือกำแพงเก่าเท่านั้นหากยังเป็นการรักษารากเหง้าทางอารยธรรมของคนในพื้นที่ชายแดนเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้จากป่ารกร้างในอดีตวันนี้ปราสาทคณากำลังก้าวสู่การเป็นอีกหนึ่งมรดกสำคัญของชาติที่จะได้รับการฟื้นคืนคุณค่าอีกครั้งภายใต้การดูแลของกรมศิลปากรและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์กฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
13: โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมร่วมกับมูลนิธิ Miracle of Life เปิดห้องเรียนอัจฉริยะทางด้านฟุตบอลภายใต้โครงการ1ใจให้กีฬาสร้างนักเตะรุ่นใหม่สู่ทีมชาติไทยติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
14: ท่ามกลางกระแสความนิยมของกีฬาฟุตบอลที่ยังคงเติบโตต่อเนื่องในไทยอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญของวงการลูกหนังเยาวชนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครปฐมได้ร่วมกับมูลนิธิ Miracle of Life เปิดห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านฟุตบอลภายใต้โครงการ1ใจให้กีฬาเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มีพรสวรรค์ได้พัฒนาทักษะฟุตบอลอย่างจริงจังพร้อมต่อยอดสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพและทีมชาติไทยในอนาคตร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานมูลนิธิ Miracle of Life เปิดเผยว่าโครงการนี้เปิดรับเยาวชนรุ่นอายุ13และ15ปีจากทั่วประเทศโดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างพื้นที่ให้เด็กที่มีความสามารถด้านฟุตบอลได้รับการฝึกซ้อมอย่างถูกต้องภายใต้การดูแลของผู้ฝึกสอนเพราะเชื่อว่ากีฬาไม่ใช่เพียงเรื่องการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างคนสร้างโอกาสและสร้างอนาคตของประเทศ
15: วันนี้นอกจากเรียนหนังสือแล้วเนี่ยนะครับอยากให้ลูกๆทุกคนเนี่ยได้ใช้ความสามารถเอาศักยภาพของตัวเองที่มีอยู่พรสวรรค์ที่มีอยู่เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะว่ากีฬาปัจจุบันนี้สามารถสร้างอาชีพได้นะครับ
14: ด้านนางสาวดารินนาปานแสนผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครปฐมเปิดเผยว่า โรงเรียนได้ผลักดันนักเรียนที่มีศักยภาพด้านฟุตบอลมาโดยตลอดกระทั่งล่าสุดมูลนิธิ Miracle of Life ได้เข้ามาสนับสนุนในทุกด้านทำให้ปัจจุบันห้องเรียนอัจฉริยภาพทางด้านฟุตบอลมีนักเรียนในโครงการรวมแล้ว60คนที่ได้มาใช้ชีวิตแบบนักกีฬาประจำเริ่มต้นฝึกซ้อมตั้งแต่ช่วงเช้าต่อเนื่องจนถึง 6:30 ก่อนเข้าเรียนตามปกติและกลับมาฝึกซ้อมอีกครั้งหลังเลิกเรียนไปจนถึงช่วงค่ำโดยโรงเรียนยังวางระบบดูแลทั้งเรื่องการพักผ่อนวินัยโภชนาการและผลการเรียนอย่างใกล้ชิดซึ่งมีนักเรียนบางคนทำผลการเรียนได้สูงถึงเกรดเฉลี่ย 3.96 ควบคู่ไปกับการเป็นนักกีฬาตัวแทนโรงเรียนขณะที่นายกฤษณะมีดีผู้ฝึกสอนฟุตบอลของโรงเรียนกล่าวว่าการฝึกซ้อมของทีมไม่ได้เน้นเพียงทักษะในสนามแต่ยังสอนเรื่องการดูแลตนเองความรับผิดชอบและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นเพราะฟุตบอลสามารถหล่อหลอมวินัยและทัศนคติของเด็กได้โดยทีมงานตั้งเป้าพัฒนาเด็กให้สามารถต่อยอดไปสู่สโมสรฟุตบอลโรงเรียนชั้นนำหรือเส้นทางกีฬาอาชีพในอนาคตเพื่อเตรียมส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันหลายรายการทั้งระดับโรงเรียนและระดับประเทศโดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้จะมีโอกาสได้ร่วมแข่งขัน GOL ครับร่วมกับทีมเยาวชนอื่นๆเพื่อแสดงศักยภาพและผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากแต่ละทีมจะได้ไปฝึกซ้อมกับทีมนักฟุตบอลอาชีพที่ประเทศญี่ปุ่นขณะเดียวกันโครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพทางด้านฟุตบอลนับเป็นโอกาสสำคัญสำหรับเด็กต่างจังหวัดที่มีฝันหลายคนอย่างเด็กชายกฤตเมธทองน้อยกัปตันทีมรุ่นอายุไม่เกิน15ปีที่ยอมรับว่าการเข้ามาอยู่ในโครงการนี้ทำให้ได้เรียนรู้มากกว่าฟุตบอลทั้งเรื่องวินัยความอดทนและการพึ่งพาตนเองโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการก้าวไปติดทีมชาติไทยในอนาคต
9: ก็บางครั้งครับผมก็อยากกลับบ้านครับคิดถึงพ่อแม่ครับแต่มันเป็นแรงผลักดันครับให้ตัวเองต้องสู้ครับต้องตั้งใจเรียนตั้งใจซ้อมฟุตบอลนะเพื่ออนาคตของตัวเองครับครับก็ความใฝ่ฝันของผมคืออยากมีอนาคตที่ดีครับหรือเป็นนักฟุตบอลทีมชาติครับ
14: แม้วันนี้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของห้องเรียนกีฬาในระดับโรงเรียนแต่การสร้างระบบพัฒนาเยาวชนอย่างจริงจังทั้งการฝึกซ้อมการแข่งขันและการใช้ชีวิตแบบนักกีฬากำลังกลายเป็นอีกหนึ่งรากฐานสำคัญในการสร้างนักฟุตบอลเลือดใหม่ให้วงการลูกหนังไทยในระยะยาวและเป็นการสนับสนุนเด็กต่างจังหวัดที่มีฝันแต่ไร้ทุนทรัพย์ได้ทำความฝันที่เหมือนจะไกลเกินเอื้อมให้เป็นจริงผานิตคาดนาครายงาน
16: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
17: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
18: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
19: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องขันติความอดทนโดยพระวชิระสิกขการหรือพระธรรมวชิระนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องขันติความอดทนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในปาฐมอขันติสูตรอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตกล่าวถึงโทษของความไม่อดทนและอานิสงส์ของความอดทนเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาสัมมาปฏิบัติแก่สาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะเป็นลำดับไปความในพระสูตรว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโทษของความไม่อดทน5ประการคือ 1. ผู้ไม่อดทนย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมาก 2. ผู้ไม่อดทนย่อมเป็นผู้มากไปด้วยเวรและเป็นคนโหดร้าย 3. ผู้ไม่อดทนย่อมเป็นผู้มากไปด้วยโทษและเป็นคนมากไปด้วยความเดือดร้อน 4. ผู้ไม่อดทนย่อมเป็นผู้หลงธรรมกาลกิริยา 5. ผู้ไม่อดทนเมื่อตายไปย่อมไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกภิกษุทั้งหลายโทษของความไม่อดทน5ประการนี้อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอานิสงส์ของความอดทนไว้5ประการคือ 1. ผู้อดทน

ย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมาก 2. ผู้อดทนย่อมเป็นผู้ไม่มากไปด้วยเวรและมีภัยอันตรายน้อย 3. ผู้อดทนย่อมเป็นผู้ไม่มากไปด้วยโทษและมีความเป็นอยู่เป็นสุขสงบ 4. ผู้อดทนย่อมเป็นผู้ไม่หลงธรรมกาลกิริยา 5. ผู้อดทนเมื่อตายไปย่อมไปเกิดในสุขคติโลกสวรรค์สาธุชนทั้งหลายเมื่อทราบโทษของความไม่อดทนและอานิสงส์ของความอดทนแล้วควรศึกษาขันติความอดทนให้เข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติจะได้รับอานิสงส์ของความอดทนความอดทนนี้มักมาคู่กับโสรัจจะความเสงี่ยมเจียมตัวผู้ได้ปฏิบัติธรรมทั้งสองนี้ได้ผู้นั้นชื่อว่าปฏิบัติธรรมอันทำให้งามขันติแปลว่าความอดทนเป็นลักษณะของผู้มีน้ำใจเข้มแข็งหนักแน่นเป็นสมบัติของนักรบเหมือนช้างที่ออกสู่สงครามจะต้องเป็นช้างที่อดทนต่อภัยอันตรายจากข้าศึกความอดทนเป็นคุณสมบัติของนักปกครองด้วยเป็นมงคลและเป็นเหตุแห่งความเจริญด้วยขันติเป็นคำพูดง่ายๆแต่แฝงไว้ด้วยความหมายอย่างลึกซึ้งเพราะมักจะได้ฟังและใช้พูดกันอยู่เสมอว่าน้ำอดน้ำทนอดได้ทนได้หรือน้ำใจทรหดอดทนความอดทนนี้เป็นหลักคำสอนสำคัญประการหนึ่งซึ่งเห็นได้จากการที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในวันสำคัญทางศาสนาคือวันมาฆบูชาพระองค์ได้ประทานโอวาทปาติโมกเป็นการแสดงหลักธรรมอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาในที่ประชุมสงฆ์ว่าความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะเผาบาปธรรมอย่างยอดเยี่ยมความอดทนในที่นี้หมายเอาความอดทนในฝ่ายดีอย่างเดียวซึ่งเป็นไปทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมว่าโดยประเภทมี3อย่างคือ 1. อดทนต่อความลำบากปรากรรมเช่นทนหนาวทนร้อนทนต่อคำสั่งสอนทนในการศึกษาเล่าเรียนและทนในการประกอบการงานเลี้ยงอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 2. อดทนต่อทุกขเวทนาเช่นเมื่อเวลาเกิดเจ็บป่วยภายในหรือกายบาดเจ็บเป็นต้นไม่แสดงอาการทุรนทุรายวุ่นวายจนเกินกว่าเหตุอันควร 3. อดทนต่อความเจ็บใจเช่นในคราวที่ได้ประสบอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจมีคำด่าว่าเสียดสีคำสาปแช่งของผู้อื่นเป็นต้นความอดทนว่าโดยลักษณะมี3ประการคือ 1. ตีติขาขันติอดทนด้วยการอดกลั้นไว้ได้โดยไม่ล่วงละเมิดศีล 2. ตปะขันติอดทนจนเป็นตบะเดชะทนต่อกิเลสที่มายั่วยวนใจให้หลงผิด 3. อธิวาสนะขันติอดทนต่อคำพูดหยาบคายของผู้อื่นทนกลับร้ายให้กลายเป็นดีได้ตีติขาขันติอดทนด้วยการอดกลั้นไว้ได้นั้นข้อนี้ต้องใช้สตินึกอยู่เสมอว่าคนที่อยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะต้องกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดาถ้าได้ยินได้ฟังเสียงที่ไม่เพราะหูก็ต้องอดทนโดยนำเอาความดีเข้าต่อสู้เพื่อชนะความไม่ดีนั้นและอดทนอดกลั้นไม่ก่อเหตุวิวาทโต้เถียงกันขึ้นไม่ทะเลาะวิวาทกันเพราะคำพูดตปะขันติอดทนจนเป็นตบะเดชะนั้น
ข้อนี้มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นไปอีกคนที่อยู่นิ่งๆเฉยๆคอยระวังคำพูดของตนอยู่เสมอโดยมากมักจะเป็นคนมีตบะทุกคนคนที่พูดมากจู้จี้ขี้บ่นจนรำคาญว่าคนโน้นบ้างคนนี้บ้างมักจะเสียตบะเพราะจะทำให้คนอื่นขาดความเคารพเกรงกลัวส่วนคนที่มีความระมัดระวังเคร่งขรึมไม่ค่อยจู้จี้กับใครพูดบ้างเป็นครั้งคราวมักจะมีคนเกรงกลัวมีตบะเดชะอยู่ในตัวและอดทนเผาความชั่วในจิตให้หมดไปอธิวาสนะขันติได้แก่การอดทนได้รับได้เหมือนลักษณะของแผ่นดินแม้ต้นไม้ภูเขาและสิ่งอื่นๆแผ่นดินก็ยังทรงไว้ได้อดทนจนเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีคือยอมรับความลำบากกายลำบากใจยอมรับด้วยใบหน้าชื่นบานเขาจะตำหนิติเตียนด่าว่าหยาบคายเสียดสีให้เจ็บใจอย่างไรก็ทนได้ไม่แสดงการโต้ตอบในที่สุดเรื่องก็สงบไปเองดุจพระศาสดาถูกพรรคพวกของนางมาคันธิยาใส่ความปริพาสพระองค์ด้วยคำด่าต่างๆนานากล่าวหาว่าพระองค์เป็นอูฐเป็นลาเป็นต้นถึง7วันพระองค์ก็ไม่หวั่นไหวพระอานนท์กราบทูลให้เสด็จหนีไปสู่เมืองอื่นพระองค์กลับตรัสถามว่าถ้าถูกคนในเมืองนั้นด่าอีกจะทำอย่างไรพระอานนท์ทูลว่าหนีไปเมืองอื่นอีกพระองค์ตรัสอีกว่าถ้าถูกคนเมืองนั้นด่าอีกจะทำอย่างไรพระอานนท์ก็ทูลว่าหนีไปเมืองอื่นๆต่อไปพระองค์ตรัสว่าอย่างนั้นไม่สมควรเรื่องเกิดที่ไหนควรให้สงบไปในที่นั้นโสรัจจะแปลว่าความเสงี่ยมเจียมตัวได้แก่การรู้จักทำจิตใจให้แช่มชื่นผ่องใสเบิกบานมีกายวาจาสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเพราะเมื่ออดทนได้แล้วก็ไม่แสดงกิริยาทางกายวาจาให้ผิดปกติคนที่ถูกหมิ่นประมาทให้ได้รับความเจ็บใจไม่แสดงการโต้ตอบเพราะอดทนได้แต่ยังแสดงอาการผิดปกติเช่นหน้าบูดบึ้งเมื่อเกิดความโกรธขึ้นหรือครวญครางเมื่อทุกขเวทนาครอบงำเป็นต้นเพราะยังขาดธรรมะคือโสรัจจะแต่สำหรับผู้มีขันติอดทนต่อความเจ็บใจได้แล้วยังรู้จักทำใจให้สงบแช่มชื่นเบิกบานอีกด้วยคือมีปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะมีธรรมะคือโสรัจจะธรรมข้อนี้ย่อมเข้าสนับสนุนขันติให้สูงเด่นยิ่งขึ้นขันติและโสรัจจะธรรมทั้งสองนี้ชื่อว่าธรรมอันธรรมให้งามคำว่าธรรมให้งามนั้นอธิบายความงามมีอยู่สองประการคืองามภายนอกหนึ่งงามภายในหนึ่งความสะสวยงดงามของรูปกายอันธรรมดาปรุงแต่งมาแต่กำเนิดและอาศัยการตกแต่งด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆชื่อว่าความงามภายนอกความงามภายนอกนี้ย่อมเป็นที่นิยมกันทั่วไปซึ่งได้ในคำว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งแต่ถึงดังนั้นก็ตามบุคคลจะอาศัยแต่ความงามภายนอกอย่างเดียวนั้นไม่พอต้องอาศัยความงามภายในเข้าสนับสนุนด้วยจึงจะเป็นคนงามโดยสมบูรณ์อาการที่ใจสงบอดทนไว้ได้แม้ในขณะที่มีอารมณ์
ชั่วร้ายมากระทบกระทั่งก็ไม่แสดงออกให้ปรากฏทางกายและวาจาชื่อว่าความงามภายในความงามภายในนั้นเป็นความงามที่นิยมกันยิ่งนักในพระศาสนาเพราะผู้ที่สมบูรณ์ด้วยขันติและโสรัจจะจะย่อมมีใจหนักแน่นไม่แสดงอาการสูงสูงต่ำต่ำแม้จะประสบความดีใจหรือเสียใจก็อดกลั้นได้รักษากายวาจาและใจให้สุภาพเรียบร้อยเป็นปกติสมภาวะของตนน่าเคารพนับถือพระศาสดาได้ตรัสแก่เหล่าภิกษุชาวเมืองโกสัมพีผู้แต่ความสามัคคีกันว่าข้อที่เธอทั้งหลายผู้บวชแล้วในธรรมวินัยที่เรากล่าวชอบแล้วอย่างนี้ควรเป็นผู้อดกลั้นและเป็นผู้สงบเสงี่ยมจะพึงงามในพระธรรมวินัยนี้อันหนึ่งการที่บุคคลมารักษาควบคุมจิตใจให้อดทนต่อกิเลสและผัสสะจนสงบระงับได้ชื่อว่าได้เจริญสมาธิเพราะฉะนั้นขันติและโสรัจจะจึงจัดเข้าในสิกขาข้อว่าสมาธิสิกขาหรือจิตตสิกขาได้ด้วยขันติความอดทนเป็นคุณธรรมของบัณฑิตพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสสอนภิกษุรูปหนึ่งผู้มักโกรธไม่อดทนในขันติวาทิชาดกความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่งที่มีนิสัยโกรธง่ายจึงตรัสสอนว่าผู้บวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าควรเป็นผู้ไม่โกรธไม่ควรปล่อยให้ความโกรธครอบงำแล้วทรงยกเรื่องในอดีตมาเป็นอุทาหรณ์ในอดีตการพระเจ้ากาสีครองราชสมบัติณนครพาราณสีขณะนั้นพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพราหมณ์มั่งคั่งมีทรัพย์ถึง80โกฏิชื่อว่ากุณฑละกุมารเมื่อเติบโตได้ไปศึกษาศิลปวิทยาที่ตักกศิลาเมื่อบิดามารดาเสียชีวิตแล้วจึงพิจารณาทรัพย์สมบัติว่าทรัพย์ทั้งหลายไม่มีใครนำติดตัวไปได้จึงบริจาคทรัพย์ทำทานทั้งหมดแล้วออกบวชเป็นดาบสเข้าไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าหิมพานต์ต่อมาท่านต้องการรสเค็มและรสเปรี้ยวจึงออกจากป่าไปสู่ถิ่นมนุษย์และมาพักอยู่ในพระราชอุทยานพระนครพาราณสีเสนาบดีเห็นกิริยาบทงดงามของดาบสจึงเกิดศรัทธานิมนต์ให้ฉันและให้อยู่ในพระราชอุทยานนั้นวันหนึ่งพระราชาเมาสุราเสด็จเที่ยวพระราชอุทยานพร้อมนางสนมจำนวนมากพระองค์บรรทมหลับนางสนมจึงพากันเดินเล่นไปในสวนและไปพบพระโพธิสัตว์ผู้กำลังนั่งสงบอยู่ใต้ต้นสาละจึงเข้าไปนั่งล้อมฟังธรรมเมื่อพระราชาตื่นแล้วไม่เห็นนางสนมจึงถามและทราบว่านางเหล่านั้นไปฟังธรรมะกับดาบสพระองค์กริ้วมากถือพระขันธ์ไปหาและตรัสถามว่าสมณะท่านสอนอะไรพระโพธิสัตว์ตอบว่าอาตมาสอนเรื่องขันติคือความอดทนไม่โกรธแม้ถูกด่าถูกตีหรือถูกทำร้ายพระราชาจึงคิดจะทดสอบขันติของดาบสพระราชาเรียกเพชฌฆาตมาสั่งให้ทรมานดาบสด้วยการเคี่ยนด้วยแส้หนามจนหนังและเนื้อขาดเลือดไหลพ
พระโพธิสัตว์ยังกล่าวว่าขันติของอัตมาอยู่ในใจมิใช่อยู่ที่ผิวหนังพระราชารับสั่งให้ตัดมือทั้งสองข้างตัดเท้าทั้งสองข้างตัดหูและจมูกทั่วทั้งร่างกายเต็มไปด้วยเลือดแต่พระโพธิสัตว์ยังกล่าวเหมือนเดิมว่าขันติของอาตมาตั้งอยู่ในหทัยลึกซึ้งพระองค์ไม่อาจเห็นได้ในที่สุดพระราชาทำร้ายพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จกลับไปฝ่ายเสนาบดีผู้เลื่อมใสเข้าไปช่วยเช็ดเลือดและเก็บอวัยวะที่ถูกตัดแล้วกล่าวว่าถ้าท่านจะโกรธขอให้โกรธพระราชาผู้ทำร้ายท่านอย่าทำให้แคว้นนี้พินาศเลยพระโพธิสัตว์ตอบว่าพระราชาผู้สั่งให้ตัดมือเท้าหูและจมูกของอาตมาขอพระองค์จงมีพระชนมายุยืนนานบัณฑิตเช่นอาตมาไม่โกรธเคืองเลยเมื่อพระราชาเสด็จออกจากอุทยานไปได้ไม่นานแผ่นดินก็แยกออกเปลวไฟจากอเวจีมหานรกพุ่งขึ้นมาพระราชาถูกแผ่นดินสูบลงนรกทันทีส่วนพระโพธิสัตว์ถึงแก่มรณภาพในวันนั้นนั่นเองชาวเมืองทำชาปนกิจด้วยเครื่องหอมดอกไม้ธูปเทียนขันติความอดทนเป็นคุณธรรมของบัณฑิตผู้มีขันติแท้จริงไม่โกรธแม้ถูกทำร้ายกรรมชั่วย่อมให้ผลหนักพระราชาผู้ประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายผู้มีขันติทรงศีลความโกรธเป็นเหตุให้ตกต่ำแต่ขันติเป็นเหตุให้สูงขึ้นอันหนึ่งสุเมธบัณฑิตได้พิจารณาธรรมที่ทำให้บุคคลได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้พิจารณาเห็นขันติความอดทนเป็นข้อที่6จึงตกลงตั้งจิตบำเพ็ญขันติบารมีซึ่งเป็นธรรมข้อหนึ่งในจำนวนบารมี10ทัศน์ในการบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าความย่อว่าครั้นเมื่อสุเมธบัณฑิตได้พิจารณาธรรมยิ่งขึ้นไปก็เกิดความคิดขึ้นว่าธรรมที่ทำให้บุคคลได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นคงจะมิได้มีเพียงเท่านี้เป็นแน่เมื่อพิจารณาใครครวญต่อไปก็ได้เห็นขันติบารมีเป็นข้อที่6จึงดำริในใจขึ้นว่าดูก่อนสุเมธบัณฑิตตั้งแต่นี้ต่อไปท่านพึงบำเพ็ญขันติบารมีให้เต็มเปี่ยมเถิดพึงฝึกฝนตนให้เป็นผู้อดทนได้ทั้งในเวลาที่เขานับถือยกย่องและในเวลาที่เขาดูหมิ่นเหยียดหยามเปรียบเหมือนแผ่นดินคนทั้งหลายยอมนำสิ่งของทั้งสะอาดและไม่สะอาดมาทิ้งลงบนแผ่นดินอยู่เสมอแต่แผ่นดินก็ไม่แสดงความยินดีในของสะอาดและไม่แสดงความโกรธเคืองในของที่ไม่สะอาดแผ่นดินมีแต่ความอดทนรองรับสิ่งเหล่านั้นไว้อย่างสงบฉันใดแม้ตัวเราก็ฉันนั้นท่านก็พึงทำจิตให้มั่นคงอดทนต่อคำสรรเสริญและคำนินทาทั้งปวงไม่หวั่นไหวต่อความนับถือหรือความดูหมิ่นของผู้ใดหากสามารถทำความอดทนเช่นนี้ให้เต็มเปี่ยมได้ก็จะเป็นเหตุให้บรรลุพระสัมโพธิญาณได้ในการภายหน้าครั้นคิดดังนี้แล้วสุเมธบัณฑิตจึงตั้งจิตอธิษฐานขันติบารมีข้อที่6ให้มั่นคงไม่ให้หวั่นไหวด้วยเหตุนี้สุเมธบัณฑิตจึงตกลงใจตั้งจิตอธิษฐานขันติบารมีว่าแท้จริงแล้วพุทธธรรมย่อมมิได้มีเพียงเท่าที่เห็นอยู่เราจะค้นหาเลือกเฟ้นธรรมอื่นๆที่เป็นเครื่องอบรมบ่มโพ
พธิญาณต่อไปเมื่อท่านกำลังพิจารณาอยู่นั้นก็ได้เห็นขันติบารมีข้อที่6ซึ่งธรรมดาพระมหาบุรุษผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ในการก่อนล้วนถือปฏิบัติเป็นปกติจึงตั้งใจมั่นว่าท่านจงยึดถือขันติบารมีข้อนี้ให้มั่นก่อนอย่าให้จิตลังเลหากบำเพ็ญให้เต็มบริบูรณ์แล้วก็จะบรรลุพระสัมโพธิญาณได้เพราะธรรมดาแผ่นดินนั้นยอมอดทนต่อสิ่งที่ผู้คนทิ้งลงมาทุกชนิดไม่ว่าจะสะอาดหรือไม่สะอาดก็ไม่แสดงความโกรธเคืองมีแต่รองรับไว้อย่างสงบฉันใดผู้บำเพ็ญขันติบารมีก็พึงอดทนต่อคำยกย่องและคำดูหมิ่นทั้งหลายไม่ให้จิตหวั่นไหวเมื่อขันติบารมีถึงความเต็มเปี่ยมแล้วย่อมเป็นเหตุให้บรรลุโพธิญาณได้ในที่สุดในสุตตนิบาตพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าผู้ใดไม่โกรธไม่ประทุษร้ายอดทนต่อความลำบากอดทนต่อการถูกทำร้ายการถูกจองจำพระองค์เรียกผู้นั้นว่าผู้มีขันติเป็นพลังและเปรียบเหมือนพราหมณ์ผู้ประเสริฐดังนั้นขันติความอดทนจึงถือเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุให้เกิดคุณธรรมอื่นๆ อีกมากความเป็นผู้ว่าง่ายโสรัจสตาก็เป็นมงคลผู้ที่มีขันติจะมีลักษณะคือเมื่อถูกว่ากล่าวตักเตือนไม่ฟุ้งซ่านไม่โกรธพิจารณาคุณและโทษของตนรับฟังด้วยความเคารพอ่อนน้อมกล่าวว่าดีแล้วที่ท่านเตือนพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความเป็นผู้ว่าง่ายเป็นมงคลเพราะทำให้ได้รับคำสอนจากกัลยาณมิตรสามารถละความผิดและเจริญคุณธรรมได้ความอดทนเป็นคุณธรรมสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญและเป็นหลักปฏิบัติที่ทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขหากขาดความอดทนจะก่อให้เกิดโทษเป็นอันมากทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นความอดทนเป็นคุณธรรมที่ช่วยให้ระงับความโกรธควบคุมอารมณ์ตนเองได้ทำให้การดำรงชีวิตไม่มีโทษมากเป็นพื้นฐานของการพัฒนาจิตใจและการปฏิบัติธรรมผู้ตั้งใจปฏิบัติฝึกความอดทนควรเป็นคนมีสติควบคุมอารมณ์เมื่อเกิดความไม่พอใจให้พิจารณาถึงโทษของความโกรธและอานิสงส์ของความอดทนและเหตุผลก่อนพูดหรือกระทำระลึกถึงผลเสียของความโกรธฝึกตนให้เป็นคนมีเมตตาและให้อภัยผู้อื่นความอดทนเป็นคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตสงบมีมิตรมีความสุขและนำไปสู่สุขติในทางตรงกันข้ามความไม่อดทนก่อให้เกิดความขัดแย้งแตกมิตรความเดือดร้อนและผลกรรมที่ไม่ดีดังนั้นในพระพุทธศาสนาจึงสอนให้ฝึกขันติความอดทนเป็นหลักสำคัญในการดำรงชีวิตผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมากไม่มากไปด้วยการก่อเวรและมีภัยอันตรายน้อยการทะเลาะวิวาทชกต่อยเกิดขึ้นบ่อยเพราะไม่อดทนเป็นบุคคลควรมีความอดทนทนได้ใจไม่โกรธขันติความอดทนพูดง่ายความหมายลึกซึ้ง1. ทนต่อความลำบาก 2. ทนต่อความทุกข์ยากเมื่อเกิดเวทนาก็อดทนได้ไม่บ่น 3. ทนต่อคำพูดเสียดสีท
ที่ทำให้เจ็บใจไม่โต้ตอบควบคุมอารมณ์ได้ทำใจให้สงบความอดทนนี้เป็นคุณธรรมของนักรบอีกทั้งคบกัลยาณมิตรด้วยดีเป็นวิถีแห่งการดำเนินชีวิตและเป็นการพัฒนาจิตใจให้เข้าถึงคุณธรรมบรรยายธรรมะเรื่องขันติความอดทนพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายผู้ฟังธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขพละเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องขันติความอดทนโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการคุณของแผ่นดินนำเสนอพระราชกรณียกิจพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ได้รับทราบทุกวันอาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เสนอตอนโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยต่อการปลูกไม้ผลหลายชนิดโดยเฉพาะทุเรียนเงาะมังคุดและพืชผลทางการเกษตรอื่นๆเช่นพริกไทยยางพารานอกจากนี้แล้วจังหวัดจันทบุรียังเป็นศูนย์กลางธุรกิจด้านอัญมณีและมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ที่ทำให้จังหวัดจันทบุรีเป็นที่รู้จักจนทำให้จังหวัดจันทบุรีได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงทุเรียนของประเทศไทยนั้นเป็นเพราะมีไม้ผลที่เป็นผลผลิตที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดจันทบุรีจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอย่างทุเรียนนั่นเองครับเนื่องจากทุเรียนของจังหวัดจันทบุรีได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการสูงสุดในตลาดทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับถึงแม้ว่าจังหวัดจันทบุรีจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งผลไม้แต่ก่อนที่จะเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างในปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่ก็ประสบปัญหาในการปลูกไม้ผลเช่นกันสำหรับปัญหาของการผลิตพืชผลเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนนะครับซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมชีวภาพและสภาพภูมิอากาศซึ่งต้องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเกษตรกรดังนั้นการให้ความรู้หลักการของทฤษฎีใหม่แก่เกษตรกรซึ่งจะนำไปสู่แนวทางการทำเกษตรที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยโดยตรงที่ส่งผลต่อเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลเป็นอาชีพหลักนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดในการขับเคลื่อนโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีกับทางรายการว่า
1: ในส่วนของศูนย์พัฒนาไม้ผลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีนะคะก็เป็นศูนย์ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้มีพระราชดำริให้ทำเป็นแปลงรวบรวมพันไม้ผลนะคะท่านมีพระราชดำริตั้งแต่ปี2524นะก็เรียกว่า40กว่าปีแล้วนะคะที่ทำโครงการตรงนี้ขึ้นมาซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ดูแลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะแล้วก็มีกรมวิชาการเกษตรเป็นแม่งานแต่ว่าในการดำเนินงานเนี่ยก็ได้ดำเนินงานมาโดยตลอดเพื่อเป็นศูนย์รวบรวมพันไม้ผลนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเงาะทุเรียนนี่ก็จะมีทั้งพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ดั้งเดิมแล้วก็พันธุ์รุ่นใหม่ที่มีการผสมพันธุ์กันใหม่นะคะนอกนั้นก็จะมีพวกเงาะที่เป็นพันธุ์ดั้งเดิมด้วยพันธุ์ใหม่ด้วยแล้วก็มีฝรั่งนะคะแล้วก็มีเรื่องของปศุสัตว์และกิจกรรมอื่นๆอีกหลายอย่างซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันทำงาน15หน่วยงานทางสำนักงานกปร.เองโดยท่านองคมนตรีชลิตภูผาสุขซึ่งท่านเป็นรองประธานบริหารรองประธานกรรมการบริหารโครงการศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็มองเห็นว่าเพื่อให้การบริหารจัดการของโครงการนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็น่าจะพิจารณาลองดูว่าเราจะปรับปรุงหรือแก้ไขในเรื่องของการจัดการตรงนี้อย่างไรซึ่งสำนักงานกปร.ก็จะได้คุยกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะว่าเราจะทำยังไงต่อไปกันดีเพื่อจะทำให้โครงการนี้ได้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้วก็เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่มากที่สุดนะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ของศูนย์เองก็มีร้อยกว่าไร่นะคะแล้วก็มีคนเข้ามาดูงานถึงปีละ 2,000 กว่าคนนะคะก็ถือว่าไม่น้อยขนาดเป็นโครงการที่ลักษณะที่เรียกว่าไม่ได้เปิดเป็นโครงการเปิดมากแต่ก็มีคนเข้ามาดูงานถึง 2,000 กว่าคนถ้าเรามีการฟื้นฟูแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็มีการขยายผลเข้าไปสู่เกษตรกรกลุ่มอื่นๆมากยิ่งขึ้นก็จะเกิดประโยชน์กับประชาชนมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนของที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลที่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะคะค่ะก็ในส่วนของศูนย์นี้นะคะก็มีลักษณะเป็นศูนย์เรียนรู้อยู่แล้วนะคะเพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้ผลเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่อยากรู้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ผลต่างๆนะคะก็สามารถมาศึกษาดูงานได้นะคะนอกจากพันธุ์ไม้ผลแล้วยังมีเรื่องของปศุสัตว์มีเรื่องของพัฒนาที่ดินมีเรื่องของงานวิชาการเกษตรอื่นๆอีกมากมายค่ะก็อยากจะเรียนเชิญนะคะที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีค่ะ

0: ท่านผู้ฟังครับโดยเมื่อปีพุทธศักราช2521พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริว่าในอนาคตจะมีการขยายการทำสวนผลไม้เพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากถึงแม้จังหวัดจันทบุรีจะมีปริมาณฝนตกมากจำนวนวันที่ฝนตกกว่าครึ่งปีจนเกิดน้ำไหลท่วมจังหวัดจันทบุรีเป็นประจำแต่ฤดูแล้งก็จะขาดน้ำพระองค์ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้คณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริสำรวจพื้นที่และพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อที่ดินสวนผลไม้ซึ่งมีลำคลองพาดผ่านพื้นที่ในอำเภอมะขามจำนวน109ไร่เพื่อเตรียมวางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2524พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริกับคณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริให้ตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาไม้ผลให้เป็นตัวอย่างในการประกอบอาชีพแก่ราษฎรและสร้างแหล่งน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งด้วยแบ่งพื้นที่ออกเป็นสวนผลไม้จำนวน60ไร่สระเก็บน้ำจำนวน12ไร่และพื้นที่ว่างเปล่าจำนวน37ไร่เพื่อทำการศึกษาทดลองการทำเกษตรท่านผู้ฟังครับถัดมาเมื่อปีพุทธศักราช2524พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริกับคณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริให้ตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาไม้ผลให้เป็นตัวอย่างในการประกอบอาชีพแก่ราษฎรและสร้างแหล่งน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งเพื่อทำการศึกษาทดลองการทำเกษตรโดยกรมฐานราบที่21รักษาพระองค์ได้ดำเนินการปรับปรุงบำรุงดินพัฒนาระบบการส่งน้ำและการปลูกไม้ผลตามหลักวิชาการมีความก้าวหน้ามาโดยลำดับในปีพุทธศักราช2548หน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมกันปรับปรุงศูนย์พัฒนาไม้ผลตามหลักบูรณาการและร่วมกันกำหนดแผนแม่บทพัฒนาศูนย์พัฒนาไม้ผลระยะ4ปีขึ้นเพื่อเป็นเข็มทิศในการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ให้สามารถเป็นพื้นที่สำคัญในการเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกรต่อไปในอนาคตนายชนาดลสัทธนพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวถึงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีกับทางรายการว่า
1: ครับสวัสดีครับผมนายชนาดลสัทธนพัฒน์นะครับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรเขตที่6นะครับผมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีนะครับเดิมทีศูนย์นี้เป็นศูนย์ที่ได้รับพระราชทานพระราชดำริจากองค์ในหลวงร.9นะครับพระราชทานให้จังหวัดจันทบุรีนะครับในการที่จะได้เป็นศูนย์ที่พัฒนาในการเรื่องของไม้ผลทั้งหมดทำให้เป็นพื้นที่สำหรับที่ให้ประชาชนเกษตรกรทุกคนได้เป็นศูนย์เรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้ของทุกคนในพื้นที่นี้เป็นแหล่งของเราในฐานะที่เป็นจังหวัดที่ปลูกทุเรียนเป็นจำนวนมากศูนย์นี้ก็เป็นศูนย์หนึ่งที่มีพันหลากหลายทุเรียนที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะสายพันธุ์ดั้งเดิมแต่พันธุ์ใหม่รวมถึงสายพันธุ์ที่จะพัฒนาต่อไปซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยากให้ทุกคนเชิญทุกคนให้เข้ามาได้พบได้เรียนรู้แล้วก็ไปครับเราเริ่มด้วยการที่เราเริ่มตั้งแต่การที่เพาะพันธุ์ตั้งแต่เริ่มแรกคือตั้งแต่การเพาะเมล็ดจนการติดตาการปลูกการดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนถึงจบกระบวนการศูนย์ของเรามีทั้งหมดนะในพื้นที่จะมีสายพันธุ์หลักของทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีก็คือมีเงาะลำไยมีลองกองมีมังคุดและก็ทุเรียนตัวหลักนะครับหลักสายพันธุ์ที่เราพบตอนนี้แนวในศูนย์เราก็เราจะมีพันธุ์ที่องค์สมเด็จพระเทพพระราชทานทรงปลูกไว้ด้วยนะครับหนึ่งต้นเป็นพันธุ์พวงมณีถ้าท่านใดสนใจสามารถเข้ามาติดตามและมาชมชื่นชมท่านได้ตอนนี้ยังมีผลผลิตอยู่นะครับศูนย์ของเราจะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับเป็นเราจะมีบ้านพักรับรองอยู่ติดริมตะน้ำนะครับสามารถเข้าพักได้เป็นแบบสงบนะครับเป็นถ้าเกิดต้องการเป็นเฉพาะส่วนมาแบบครอบครัวคนที่เป็นครอบครัวมันต้องการความสงบให้มาพักที่เลือกพักที่ได้ครับศูนย์แห่งนี้นะครับเราได้รับพระกรุณามหาธิคุณนะครับจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศรนะครับมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะครับพระบรมราชบพิตรท่านได้ส่งพระราชทานไว้นะครับให้เราเป็นชื่อของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริเป็นอีกหนึ่งศูนย์ที่เป็นความกรุณาโปรดเกล้านะครับให้จังหวัดจันทบุรีของเราได้มีศูนย์นี้นะครับโดยเริ่มมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2525นะครับโดยได้มีพระราชดำริก กับคณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริว่าให้ตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาไม้ผลให้เป็นตัวอย่างในการประกอบอาชีพแก่ราษฎรและสร้างแหล่งน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งซึ่งเราจะเน้นเรื่องของทั้งในศูนย์เราก็คือมี2เรื่องคือเรื่องของการปลูกไม้ผลกับการให้แหล่งน้ำนะครับซึ่งในศูนย์นี้เราจะมีผลผลิตอยู่ตอนนี้เรามีทุเรียนของที่พระองค์ท่านทรงปลูกปีนี้มีลูกทั้งหมด22ผลเราได้นำทุนเก้าถวายองค์ในหลวงรอ10และองค์สมเด็จพระเทพข้าราชการคนหนึ่งนะครับผมรู้สึกกราบปลาปลื้มมากครับที่องค์สมเด็จในหลวงรอ9ทรงพระราชทานให้แก่ชุมชนในของในชุมชนในละแวกนี้ซึ่งพระทานสู่ไม่ผลมาเพื่อดังที่แจ้งว่าเป็นเพื่อเกษตรกรและก็เพื่อแหล่งน้ำของชุมชนในพื้นที่ทั้งหมดจนปัจจุบันสู่ไม่ผลก็เติบโตขึ้นมาถึงเวลานี้ก็มีผลผลิตมีทุกอย่างให้เราได้จำหน่ายได้ใช้ได้คนได้เรียนรู้จนปัจจุบันในหลวงรอ10ท่านก็ยังทรงสื่อสารและก็ต่อยอดงานต่อของพระองค์ท่านต่อปัจจุบันก็ยังพัฒนาให้มันเติบโตยิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์แก่ปวงชนทุกคนครับ

0: จากแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวส่งผลให้ปัจจุบันโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและแหล่งศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรด้านไม้ผลในระบบเกษตรที่ดีที่เหมาะสมที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ดีให้แก่เกษตรกรและประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆเพื่อพัฒนาการผลิตไม้ผลชนิดต่างๆและเพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีมุ่งบูรณาการดำเนินงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยมีกรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักการดำเนินการทั้งสิ้นมีจำนวน109ไร่และพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์8หมู่บ้านรวม 25,250 ไร่เกษตรกรที่ได้รับการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้กว่าร้อยละ85ซึ่งเกษตรกรได้นำไปปฏิบัติและใช้จริงในชีวิตประจำวันนายประสิทธิ์บุญโกยกำนันตำบลท่าหลวงได้กล่าวถึงความรู้สึกหลังจากที่ราษฎรในพื้นที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและการสืบสานรักษาต่อยอดโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกับทางรายการว่า
1: ผมนะครับนายประสิทธิ์บุญโกยนะครับกำนันตำบลท่าหลวงนะครับอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์พัฒนาไม้ผลอำเภอสำเร็จบัณฑิตครับแห่งนี้นะครับตอนแต่ก่อนนะครับเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งนะครับเป็นที่ของส่วนบุคคลนะครับนี่ทำสวนผลไม้เล็กๆน้อยๆครับเพราะว่าเป็นพื้นที่แห้งแล้งนะครับคือแต่ก่อนเขาตั้งใจว่าจะทำเป็นฝายนะครับแล้วก็ดำเนินการต่อมาก็ไม่มีแหล่งน้ำนะครับเพื่อจะทำสวนนะครับก็ในพื้นที่นะครับสวนรอบก็เป็นป่ายางนะครับซะส่วนใหญ่ผู้คนเข้ามาทำมาหากินน้อยนะครับไม่สูงมากนักนะครับแล้วก็พื้นที่หมู่8เนี่ยนะครับก็แยกมาจากพื้นที่หมู่6ของตำบลท่าหลวงมาเมื่อก่อนก็คือทำมาหากินนะครับคือมียางก็ตัดกรีดยางนะครับเพราะว่าคนน้อยนะครับสมัยนั้นนะครับก็คนไม่เยอะแล้วก็เป็นพื้นที่แห้งแล้งเนี่ยทำอะไรก็ไม่เกิดนะครับก็อยู่ไปนะครับตามยถากรรมของคนในพื้นที่ป่านะครับมันที่แรกนะครับมันก็เป็นไม่มีน้ำนะครับทำอะไรก็ยากนะครับเพราะเป็นพื้นที่แห้งแล้งอยู่แล้วนะครับในส่วนตรงนี้นะครับที่แรกอยากจะทำฝายก่อนนะครับเรื่องของหาแหล่งน้ำก่อนนะครับณปัจจุบันนี้นะครับเมื่อก่อนยังไม่มีการเรียนรู้อะไรครับก่อนก็มีทหารมาอยู่ดูแลก่อนนะครับเป็นที่ของส่วนพระองค์นะครับก็มีทหารมาเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็มาทำเกษตรแล้วก็เรียนรู้ผสมผสานไปนะครับตอนนี้ก็ทางสพ6ก็มาดูแลแล้วก็ช่วยกันเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับให้แก่ชาวบ้านและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับที่จะดำรงตำแหน่งแล้วก็ครองชีพกันเรื่อยๆมาที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีศูนย์เรียนรู้นะครับก็ได้ศึกษากันเรื่อยๆมานี่ก็คือทำปุ๋ยนะครับเป็นชีวภาพนะครับก็ลดต้นทุนนะครับก็เรื่องปุ๋ยนะครับก็เป็นสารชีวภาพก็เป็นมหาคุณนะครับอันล้นพ้นนะครับที่มีศูนย์แห่งนี้นะครับมาเรียนรู้กับพี่น้องประชาชน
0: ท่านผู้ฟังครับจากการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีส่งผลให้เกษตรกรร้อยละ50มีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นเป็น 1,115,474 บาทต่อครัวเรือนต่อปีจากการจำหน่ายผลผลิตไม้ผลเช่นทุเรียนมังคุดลองกองและการแปรรูปผลผลิตและเกษตรกรร้อยละ63สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนเฉลี่ย 6,894 บาทต่อครัวเรือนต่อปีโดยเป็นการนำผลผลิตที่ปลูกเองในแปลงอาทิพืชผักสวนครัวและพืชผักตามฤดูกาลมาบริโภคและเกษตรกรร้อยละ66สามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเกษตรเฉลี่ย 27,269 บาทต่อครัวเรือนต่อปีโดยส่วนใหญ่มาจากการนำวัสดุเหลือใช้มาทำปุ๋ยหมักการผลิตอาหารสัตว์และการลดใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอีกด้วย ท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการคุณของแผ่นดินในวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์จัดทำบทและดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
2: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจ

0: จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอานนท์ นันตาสุคนครับการจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยได้รับผลตอบรับอย่างคึกคักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
10: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: การจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยได้รับผลตอบรับอย่างคึกคักจัดงาน3ครั้งมียอดซื้อสินค้ากว่า86ล้านบาทช่วยประชาชนลดค่าครองชีพกว่า19ล้านบาท
11: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอโดยดำเนินการมาแล้ว3ครั้งและได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างคึกคักต่อเนื่องร่วม3ครั้งสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า86ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า19ล้านบาทถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชน SME และสินค้าโอท็อปควบคู่กับการช่วยประชาชนลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันล่าสุดมีการจัดกิจกรรมเปิดตัวเครือข่ายรถพุ่มพวงนำสินค้าราคาถูกถึงชุมชนมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากอีกกว่า26ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้านบาท

0: ด้วยจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จังหวัดสุรินทร์ชลบุรีเชียงใหม่สระบุรีและอ่างทองทั้งนี้กิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพจะยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศจุฑามาศรักษาพันธุ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งคุมเข้มเฝ้าระวังไฟป่าพรุบาเจาะพร้อมใช้ชุดลาดตระเวนและโดรนจับตาผู้ลอบเผาป่าหลังสถานการณ์เริ่มดีขึ้น
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะในพื้นที่ตำบลตะปอยออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมามีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการป้องกันการลักลอบจุดไฟเผาป่าโดยได้เชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลตะปอยะและตำบลลุโบะมือซารวมถึงพื้นที่ป่าพรุบาเจาะครอบคลุม3อำเภอได้แก่อำเภอยี่งออำเภอบาเจาะและอำเภอเมืองนราธิวาสให้ร่วมกันนำน้ำเข้าไปช่วยดับไฟในพื้นที่และการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำพร้อมให้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเนื่องจากพบผู้ลักลอบจุดไฟมักเดินเท้าเข้าไปในพื้นที่ลึกประมาณ 2-3 กิโลเมตรและก่อเหตุบริเวณขอบพลุเพื่อหลบเลี่ยงชุดลาดตระเวนจึงสั่งการให้ชุดลาดตระเวนและชุดปฏิบัติการส่วนหน้าเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบพื้นที่ด้านในมากขึ้นขณะที่กลุ่มชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าได้นำมาร่วมเป็นชุดเฝ้าระวังจึงไม่น่ากังวลเชื่อว่ายังมีผู้จงใจลักลอบจุดไฟอาจเกิดจากความขัดแย้งหรือมีเจตนากลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ทำให้ต้องเพิ่มความระมัดระวังพร้อมนำโดรนขึ้นบินตรวจจับภาพทางอากาศหากพบผู้ลักลอบเผาป่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดตรังเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยปี2569พร้อมฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล
3: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในปี2569โดยได้กำหนดการฝึกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังด้านอุทกภัยเพื่อซักซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ให้มีความรวดเร็วและเป็นเอกภาพส่วนการกู้ภัยทางทะเลได้เตรียมฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลร่วมกับสอนชนจังหวัดตรังเพื่อสร้างความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั้งนี้ในการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลจะจำลองสถานการณ์ในระยะก่อนเกิดภัยระยะเผชิญเหตุและระยะฟื้นฟูหลังเกิดภัยเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปปรับใช้กับสถานการณ์จริงได้ต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการจ๊ะจ๋าอันดามัน 11:07 รายการไทยทอล์ก 12:00 ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน 13:00 รายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ 14:07 รายการลูกทุ่งวันหยุด 15:07 รายการซองเสเฮฮา16:07 รายการบอกเล่า90กับกปท. 17:07 รายการร้อยเรื่องมาเล่า 18:00 เคารพธงชาติต่อด้วยรายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์ 19:00 ถ่ายทอดข่าว 19:30 รายการสบายสบายหลังข่าว 20:00 ถ่ายทอดข่าว 20:30 รายการโลกเปลี่ยนสี 21:07 รายการถนนดนตรี22:07 รายการพลังใจพลังสังคม 23:07 รายการถนนดนตรีไปจนถึง 24:00 ปิดสถานีจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการจ๊ะจ๋าอันดามันค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055ชลีพี่กำลังไปช่วยแล้ว
2: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
3: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
4: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลี
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์คุณคะคุณมีอาการเหล่านี้บ้างหรือเปล่าคะผิวหนังเป็นวงด่างสีขาวหรือแดงมีอาการชาไม่เจ็บหรือเป็นตุ่มไม่คันต้องรีบไปพบแพทย์เพราะอาจจะเป็นอาการของโรคเรื้อนหากปล่อยทิ้งไว้จะเกิดความพิการได้สำรวจตัวเองและคนใกล้ชิดโรคผิวหนังเนื้อชาอย่าปล่อยไว้ถ้าอยากให้โรคเรื้อนหมดไปต้องร่วมใจรณรงค์ด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
6: พี่เบาพี่เบานี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
7: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
6: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
7: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกว่าใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
6: ใช่แล้วจ้าพี
7: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
6: กรมประชาสัมพันธ์
8: ฮัลโหลพ่อรีบกลับมานะหนูรออยู
1: ่ทุกวันใครบางคนรอคุณกลับบ้านมีสติในทุกวินาทีบนท้องถนนคาดเข็มขัดนิรภัยใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดไม่แชทไม่เล่นโทรศัพท์ขณะขับขี่เมาไม่ขับขับขี่ปลอดภัยใส่ใจท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: ฝากรู้ความจริงแหล่งชีวิตของสัตว์นานาชนิดและแหล่งอากาศบริสุทธิ์ของพวกเราทุกคนแต่ทุกปีไฟป่ากำลังทำลายทุกอย่างเพียงเพราะความประมาทเล็กๆควันพิษทำร้ายคนสัตว์และธรรมชาติหยุดเผาหยุดเสี่ยงหยุดทำลายช่วยกันดูแลป่าครุกควนเพลงไม่จุดไฟไม่ทิ้งก้นบุหรี่และแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเหตุเพราะป่าคือชีวิตของเราร่วมกันป้องกันไฟป่าครุกควนเพลงกลับสู่ธรรมชาติที่สมบูรณ์เพื่ออนาคตลูกหลานเราสวท.ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

Hello? Hello? Hello? สวัสดีค่ะเจอกันทุกงานเลี้ยงนะคะเสียงเก่าเจ้าประจำเชิญรับฟังค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านครับเข้าสู่รายการจ้าจ๋าอันดามันนะครับประจำวันอาทิตย์ครับที่17พฤษภาคม2569นะครับวันนี้เริ่มต้นครับทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับด้วยงานเพลงสนุกๆ นะครับของตั๊กแตนชลดาครับนักร้องงานเลี้ยงครับวันนี้นักร้องงานเลี้ยงนะครับมาท่ามกลางสายฝนนะครับหลายพื้นที่ของพังงานะครับก็มีฝนฟ้านะครับตกตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมากันแล้วนะครับแต่วันนี้ครับรายการช้าช้าอาดามันนะครับอย่างที่เอกชวลิตคงเฝือครับได้บอกเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์ก็ออกอากาศนะครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาครับจนถึง11นาฬิกาส่วนช่องทางครับในการพูดคุยกับรายการช้าช้าอาดามันนะครับก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์สื่อสารของงานเพลงกันได้ครับ0764210555นะครับรวมทั้งทาง Facebook Live สวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ทางโซเชียลมีเดียนะครับทาง TikTok Live ของเอกชวลิตก็สามารถที่จะเซิร์ชค้นหาก็ได้เลยเอกชวลิตนะครับก็สามารถรับชมรับฟังนะครับงานเพลงไทยลูกทุ่งรวมทั้งสาระดีๆกันได้ตลอด2ชั่วโมงเต็มนะครับอย่างที่บอกกันไป9นาฬิกา10นาทีจนถึง11นาฬิกาตอนนี้กำลังทำอะไรกันอยู่นะครับหลายคนก็กำลังอยู่ในสวนหลายคนก็กำลังขายของในตลาดหรือว่าอยู่กับลูกวันนี้วันหยุดของใครหลายคนก็ขอให้มีความสุขนะครับสำหรับวันหยุดพักผ่อนแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับสื่อสารของงานเพลงก็ได้เลยกับรายการจ๊ะจ๋าอันดามันครับ

ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับเสียงโทรศัพท์นะครับทักทายเข้าสู่รายการจ้าจ๋าอดามันบอกว่าของานเพลงผู้ชายในฝันเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเอกจัดให้ได้ติดตามรับฟังกันอย่างแน่นอนนะครับแต่ช่วงนี้ครับเราต้องมาติดตามเรื่องราวของฝนฟ้าอากาศอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามีประกาศเตือนนะครับจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากครับบริเวณประเทศไทยแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะครับซึ่งก็มีผลกระทบครับจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569ซึ่งตั้งแต่วันที่14นะครับเรื่อยมาจนถึงพรุ่งนี้ก็คือ18พฤษภาคม2569ครับประเทศไทยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ครับก็ขอให้ประชาชนครับในพื้นที่ดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะครับพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะครับเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำครับกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างก็จะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมครับอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นครับส่วนคลื่นลมครับบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยก็จะเริ่มครับมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันที่15นะครับถึง18พฤษภาคมนี้ทะเลอันดามันก็จะมีคลื่นสูงครับ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับส่วนอ่าวไทยตอนบนก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับซึ่งสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาครับก็ขอให้ชาวเรือนะครับและก็ชาวประมงครับผู้ควบคุมเรือก็เดินเรือครับด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงครับการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงเรือเล็กที่มีความยาวเรือครับน้อยกว่า12เมตรควรงดออกจากฝั่งไปยังทะเลในช่วงระยะนี้ครับทั้งนี้ก็ขอให้ผู้ควบคุมเรือทุกลำก็ต้องมีการตรวจสอบครับความพร้อมของตัวเรือเครื่องยนต์ของเรือตลอดเวลาครับพร้อมทั้งมีการจัดเตรียมครับเครื่องมือและก็อุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือไว้ด้วยไม่ว่า

น้องนอนไม่หลับนะครับหนึ่งงานเพลงของพี่ไฮอาภาพรนครสวรรค์นะครับงานเพลงนี้ครับส่งมอบเป็นพิเศษนะครับให้กับคนสวยโค้งบางวันนะครับได้ข่าวว่าคนสวยโค้งบางวันซื้อวิทยุเครื่องใหม่มาแล้วเพื่อที่จะเตรียมฟังรายการจ้าจ๋าอันดามันขอบคุณผู้ใหญ่รักด้วยผู้ใหญ่บ้านป้ายแดงครับหมู่ที่1บ้านบางวันได้ข่าวว่าผู้ใหญ่รักเป็นคนอนุเคราะห์สำหรับการจัดซื้อวิทยุให้กับคนสวยโค้งบางวันนะครับขอบคุณด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับการพูดคุยทักทายเข้าสู่รายการจ้าจ๋าอันดามันครับ0764210055นะครับก็ยังคงสื่อสารครับขอเงินเพลงไทยลูกทุ่งเข้าสู่รายการจ้าจ๋าอันดามันก็ได้ครับแต่ช่วงนี้ครับมาติดตามครับข่าวสารความเคลื่อนไหวครับในพื้นที่จังหวัดพังงากันนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับหลายๆท่านคุณผู้ฟังหลายท่านก็คงจะทราบกันแล้วนะครับสำหรับจังหวัดพังงาก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับในการจัดงานครับสมโภชศาลหลักเมือง217ปีรวมพลังชาวพังงากว่า 3,000 คนครับร่วมแสดงศรัทธาเมืองแห่งความสุขนะครับซึ่งก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นความคืบหน้าของการจัดงานครับทั้งด้านพิธีการกิจกรรมการแสดงการจัดขบวนแห่การรักษาความปลอดภัยการจัดระเบียบจราจรนะครับรวมทั้งการแพทย์แล้วก็มีภาพรวมของการจัดงานนะครับเพื่อให้การจัดงานครั้งนี้ครับสมบูรณ์แบบและก็ยิ่งใหญ่มากที่สุดซึ่งการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาครับประจำปี2569ก็กำหนดครับจัดขึ้นระหว่างวันที่22-30พฤษภาคม2569ครับรวม9วัน9คืนโดยปีนี้ก็มีการเตรียมจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีครับไฮไลท์สำคัญเลยนะครับก็ต้องกาดอกจันไว้เลยนะครับก็คือมีขบวนแห่เปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาครบรอบ217ปีครับที่จะมีการรวบรวมพลังศรัทธาของชาวพังงาจากทั้ง8อำเภอกว่า 3,000 คนครับพร้อมนางรำกว่า 2,017 คนนะครับร่วมรำเพลงกราภูงาพร้อมกันอย่างยิ่งใหญ่นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์และก็ยิ่งใหญ่ที่สุดครับนับตั้งแต่มีการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ฟังครับก็ยังมีการเดินแฟชั่นโชว์นะครับภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินครับพบกับนางแบบนายแบบชื่อดังครับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะครับแล้วก็กิจกรรมอีกมากมายตลอดทั้ง9วัน9คืนนะครับเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ความภาคภูมิใจและก็เสน่ห์ของจังหวัดพังงาครับสู่สายตานักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนทั่วทั้งประเทศนะครับดังนั้นครับจังหวัดพังงานะครับก็ขอเชิญชวนครับประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานครั้งนี้นะครับงานสมโภชศาลหลักเมืองครับ217ปีนะครับซึ่งจัดขึ้นครับระหว่างวันที่ปักหมุดไว้เลยครับปักหมุดไว้เลยนะครับ22-30พฤษภาคม2569ครับรวม9วัน9คืนนะครับ9วัน9คืนนะครับชาวพังงาก็ร่วมแสดงพลังกันได้ครับพลังแห่งความศรัทธาความสามัคคีและก็ร่วมกันสร้างความยิ่งใหญ่ของพังงาให้ปรากฏครับสู่สายตาผู้คนทั่วทั้งประเทศนะครับ

คนสวยใจดำนะครับหนึ่งงานเพลงครับเสียงร้องของสันติดวงสว่างนะครับจากการแนะนำครับจากบางอีทนะครับบางอีทบอกว่าฟังอยู่ที่บ้านบางใหญ่นะครับบ้านบางใหญ่ก็อยู่ไม่ไกลครับจากบ้านของผมนะครับติดกันเลยครับกับบางไอสั่งนี่แหละคุณผู้ฟังครับคนสวยใจดำนะครับขอบคุณด้วยนะครับส่วนงานเพลงที่สื่อสารขอเข้าสู่รายการจ้าจ๋าอันดามันนะครับเอกก็จะทยอยจัดให้ตามคำขอนะครับแต่ช่วงนี้ครับมีงานนะครับที่ต้องขอเชิญชวนครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับก็สามารถที่จะไปร่วมงานกันได้ปักหมุดไว้เลยนะครับปักหมุดไว้เลยครับสำหรับงานพังงาซีฟู้ดเฟสติวัล2026นะครับก็เทศกาลอาหารทะเลและก็ของดีจังหวัดพังงาครับก็จะมีการรวมเมนูซีฟู้ดสดสดอาหารพื้นบ้านแล้วก็สินค้าชุมชนมากมายครับท่ามกลางบรรยากาศสวยๆของเมืองพังงาซึ่งก็จะจัดขึ้นครับระหว่างวันที่21ถึง23พฤษภาคม2569ครับจัดขึ้นครับที่หนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับอิ่มอร่อยเลยครับกับอาหารทะเลสดใหม่ช็อปของดีของฝากแล้วก็สินค้าท้องถิ่นมากมายครับสนุกกับดนตรีสดแล้วก็ศิลปินชื่อดังตลอดงานนะครับ21พฤษภาคมพบกับวงแทมารินครับ22พฤษภาคมพบกับอุ้ยแอลกอฮอล์ครับ23พฤษภาคมพบกับคิวสราวุธนะครับนี่คืองานพังงาซีฟู้ดเฟสติวัล2026นะครับถัดไปนะครับถัดไปครับปักหมุดไว้เลยครับเช่นเดียวกันครับสำหรับงานบ้านเราร้อยเพนะครับพังงาโลเคลเฟสติวัล2026ครับเทศกาลรวมอาหารพื้นบ้านอาหารทะเลแล้วก็สินค้าชุมชนของจังหวัดพังงาครับจัดขึ้นครับ24ถึง26พฤษภาคม2569จัดขึ้นครับที่หนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเช่นเดียวกันนะครับซึ่งคุณผู้ฟังครับก็สามารถมาสัมผัสเสน่ห์ของอาหารใต้รสเด็ดมากมายเลยครับซีฟู้ดสดสดของอร่อยพื้นบ้านแล้วก็ผลผลิตจากชุมชนท้องถิ่นแล้วก็สนุกครับกับเสียงดนตรีแล้วก็บรรยากาศสุดชิลตลอดทั้ง3วันนะครับก็จะมีศิลปินเช่นเดียวกันครับ24เนี่ยพบกับเน็กราเชนครับ25พฤษภาคมพบกับเตยวิรยาแล้วก็26พฤษภาคมนะครับพบกับวงกางเกงนะครับก็สามารถไปร่วมชมนะครับไปเที่ยวไปชิมอาหารทะเลไปเที่ยวไปชิมอาหารใต้รสเด็ดกันได้2งานด้วยกันนะครับทั้งงานพังงาซีฟู้ดเฟสติวัล2026แล้วก็งานบ้านเราร้อยเพนะครับจัดขึ้นครับที่หนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะครับ

พักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าคุณผู้ฟังสามารถที่จะกลับมาติดตามรับฟังรายการจ้าจ๋าอันดามันกันต่อกับเอกชวลิตคงเฝือที่นี่สวท.ตะกั่วป่านะครับ

0: นำดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางเมื่อช่วงเย็นวานนี้อีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิซซ่าคณะนะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮือและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮือเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮือเลือดฮือได้ฮือเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
4: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
5: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
4: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
6: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
7: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
6: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
7: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
6: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: เช้าวันนี้การจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกอโศกดินแดงกลับสู่ภาวะปกติและมีประชาชนบางส่วนนำดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางเมื่อช่วงเย็นวานนี้
9: ในช่วงเช้าวันนี้สถานการณ์การจราจรบริเวณจุดเกิดเหตุขบวนรถไฟสินค้าที่2126เฉี่ยวชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟบริเวณแยกอโศกดินแดงเมื่อช่วงเย็นวานนี้ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตราชเทวีเร่งดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องและทำความสะอาดพื้นผิวการจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางขณะเดียวกันประชาชนบางส่วนได้นำดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยใช้เครนขนาด70ตันของกองโรงงานช่างกลสำนักการคลังกรุงเทพมหานครลำเลียงไปเก็บรักษาไว้ณองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.เขตพระราม9เมื่อเวลา 23:00 น.ของคืนที่ผ่านมาทั้งนี้จากการตรวจสอบในช่วงเช้าวันนี้พบว่าระบบไม้กั้นและสัญญาณเตือนบริเวณทางผ่านเสมอระดับยังสามารถทำงานได้ตามปกติขณะที่มีขบวนรถไฟสัญจรผ่านพื้นที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความเรียบร้อยอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังพบว่าพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่างหยุดรอหลังเส้นหยุดและหน้าไม้กั้นรถไฟอย่างเป็นระเบียบสะท้อนถึงความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยและบทเรียนสำคัญจากเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างเป็นรูปธรรมและในเวลา 10:00 น.จะมีการนำส่งร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง8รายไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อให้คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำการผ่าพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อยืนยันตัวบุคคลผู้เสียชีวิตต่อไปชวิศาปทุมมารายงาน
0: พาณิชย์จังหวัดพังงาขอให้เกษตรกรงดตัดทุเรียนอ่อนเพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานของทุเรียนสาลิกา GI พร้อมคาดการว่าจะมีการกระจายผลผลิตผลไม้ของจังหวัดพังงาออกนอกประเทศประมาณ 1,500 ตันในฤดูกาลนี
10: ้นางสาวกัลยารักษ์เพชรอาวุธพาณิชย์จังหวัดพังงากล่าวว่าแนวทางกระจายผลไม้ปี 2,569 ของกระทรวงพาณิชย์เน้นยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดและพยุงราคาไว้โดยทำความร่วมมือกับภาคเอกชนในการรวบรวมผลไม้จากแหล่งผลิตผ่านสหกรณ์ลงจุดรวบรวมผลไม้ทั้งนี้มีการบูรณาการร่วมกับพาณิชย์จังหวัดต่างภูมิภาคโดยมีตัวกลางที่จะรวบรวมสินค้าคือสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.หรือสกต.และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนอกจากนี้ยังมีลงเอกชนที่เข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเช่นลงมณฑลฟรุตซึ่งรวบรวมผลผลิตออกนอกพื้นที่ไปยังประเทศ

0: ีนวันหนึ่งไม่น้อยกว่า25ตันคาดว่าสิ้นฤดูกาลจะอยู่ที่ประมาณ 1,500 ตันในช่วงฤดูกาลผลผลิตในปีนี
1: ้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะคะเราก็ได้มีการบูรณาการร่วมกับพาณิชย์จังหวัดต่างภูมิภาคนะคะโดยเรามีตัวกลางที่ว่าจะรวบรวมสินค้าก็คือผ่านสกต.นะคะแล้วก็มีผ่านบริษัทประชารัฐรักษามัคคีนะคะและก็นอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีในส่วนของลงเอกชนนะคะที่เข้ามาอยู่บ่อยๆในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นลงมณฑลพุทธนะคะซึ่งเขารวบรวมผลผลิตออกนอกพื้นที่นะคะเนี่ยวันหนึ่งไม่น้อยกว่า25ตันนะคะไปยังประเทศจีนนะคะคาดว่าเนี่ยสิ้นฤดูกาลเนี่ยน่าจะเป็นสักประมาณ 1,500 ตัน
0: พาณิชย์จังหวัดพังงากล่าวต่อไปด้วยว่าขอให้เกษตรกรรักษาคุณภาพของผลผลิตทุเรียนสาลิกา GI โดยไม่ตัดทุเรียนอ่อนเพื่อเป็นการรักษาชื่อเสียงของผลไม้คุณภาพตลอดจนไม่ฉวยโอกาสจำหน่ายผลผลิตในราคาที่สูงเกินไปและปิดป้ายแสดงราคาให้ผู้บริโภคได้รับทราบอย่างชัดเจนชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
2: คิดชัดชัยคิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวท.ตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
5: เปิดเทอมปีนี้ซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนร้านโกอ้วนอยู่หลังตลาดสดบขส.ตะกั่วป่าหัวมุมร้านแรกจำหน่ายชุดนักเรียนมานานกว่า40ปีขายทุกระดับทุกโรงเรียนทุกยี่ห้อทั้งตราสมอตราสยามในราคาถูกคุณภาพดีเยี่ยมสวมใส่สบายระบายอากาศดีใส่แล้วสวยหล่อเท่ถูกระเบียบซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนปักชื่อฟรีติดเครื่องหมายฟรีร้านโกอ้วนเปิดทุกวันบริการดีทุกระดับประทับใจทุกคนสอบถามเพิ่มเติมโทร076-471-089
6: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหารและของดีจังหวัดพังงาพังงาซีฟู้ดเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่21-23 พฤษภาคม 2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายกิจกรรมการแสดงบนเวทีสวนสนุกชุดใหญ่สำหรับคุณหนูหนูชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำคืน21พฤษภาคมพบกับศิลปินวงแทมมารินเต็มวง22พฤษภาคมพบกับวงแอลกอฮอล์23พฤษภาคมพบกับคิวสราวุธอย่าลืม21-23พฤษภาคมนี้เที่ยวงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงาโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดพังงาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
4: คุณนั่นแหละรู้หรือเปล่าว่าบนท้องถนนไม่ใช่แค่การขับรถให้ถึงที่หมายแต่คือการไปถึงอย่างปลอดภัยและมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางอีกทั้งมารยาทที่ดีบนท้องถนนคือการเคารพกฎจราจรทั้งการไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งสวมหมวกกันน็อกเมาไม่ขับง่วงไม่ขับไม่เล่นโทรศัพท์ขณะขับขี่ขับขี่มีวินัยมีน้ำใจคือมารยาทที่ผู้ใช้รถใช้ถนนพึงมีร่วมสร้างถนนปลอดภัยเริ่มได้ที่ตัวคุณด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
7: สุขจริงส ุกอย่างที่พังงา
6: ขอเชิญเที่ยวงานบ้านเราร้อยเพลงพังงาโลคอนเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่24ถึง26พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคช็อปสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนชิมอาหารพื้นบ้านอาหารร้อยบ้านเราพบกับกิจกรรมการแสดงบนเวทีชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำคืน24พฤษภาคมพบกับเน็ตราเชน25พฤษภาคมพบกับเตยวิรยา26พฤษภาคมพบกับวงกางเกงเต็มวงพลาดไม่ได้24ถึง26พฤษภาคมนี้เที่ยวงานบ้านเราร้อยเพณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา

ต้อนรับครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับของรายการจ้าจ๋าอนามันอยู่กับเอกชวลิตคงเฝือครับที่นี่สวทตะกั่วป่า 90.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับขอบคุณด้วยสำหรับการทักทายนะครับเข้าสู่รายการไม่ว่าจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์0764210055แล้วก็ทางโซเชียลมีเดียนะครับทาง TikTok ไลฟ์ของเอกชวลิตนะครับสามารถที่จะเอาพิมพ์ค้นหาก็ได้เลยเอกชวลิตนะครับมาติดตามรายการจ้าจ๋าอาดามันก็ได้ครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:10 นครับจนกระทั่งถึง 11:00 นนะครับตอนนี้มองออกไปนอกห้องส่งของสวทตะกั่วป่านะครับบรรยากาศก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนหลายพื้นที่บอกว่าตกหนักแล้วน้องเอกนะครับดังนั้นนะครับช่วงนี้สภาพฟ้าฝนนะครับเราก็ต้องติดตามนะครับอย่างที่บอกกันไปนะครับเรื่องราวของฝนฟ้าอากาศเนี่ยอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะครับรวมทั้งเรื่องราวของสุขภาพกันด้วยนะครับก็ต้องใส่ใจดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเดี๋ยวเป็นหวัดเดี๋ยวไม่สบายโดยเฉพาะช่วงนี้คนที่ทำงานนะครับอยู่ในสวนอยู่ในไร่นะครับโดยเฉพาะเก็บมังคุดนะครับท่ามกลางฝนนะครับหลายคนก็แม้ว่าฝนจะตกนะครับแดดจะออกสภาพอากาศเป็นอย่างไรก็ยังปีนมังคุดกันอยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ครับมังคุดเนี่ยราคาดีจริงๆนะครับก็ต้องเรียนแจ้งกันก่อนนะครับว่าเมื่อวานครับราคาผลผลิตมังคุดที่กลุ่มเกษตรกรบางในสีพัฒนาหลายคนบอกว่าเห็นราคาแล้วร้องว้าวกันเลยครับกิโลกรัมละ70บาทนะครับเมื่อวานหลายคนบอกว่ามีกำลังใจนะครับในการเก็บในการสอยมังคุดอีกนะครับก็ภาวนานะครับให้มังคุดเนี่ยราคาดีแบบนี้ทุกปีนะครับแล้วก็ทักทายกันก่อนนะครับทาง TikTok ไลฟ์ทักทายผู้ใหญ่รักด้วยนะครับผู้ใหญ่รักบอกว่าเพิ่งที่จะหมุนคลื่นนะครับมาฟังรายการจ้าจ๋าอันดามันแล้วก็จัดวิทยุให้กับคนสวยโค้งบางวันเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถที่จะสื่อสารของานเพลงกันได้นะครับกับรายการจ้าจ๋าอันดามันครับ0764210055ครับ0764210055นะครับ

อกหักจากปากใต้นะครับหนึ่งงานเพลงเสียงร้องของพี่เอกชัยศรีวิชัยนะครับจากการแนะนำนะครับมาจากปลายสะพานนะครับส่วนงานเพลงที่สื่อสารกันเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นรานรักลานเทอีกสักครู่หนึ่งจัดให้ตามคำขออย่างแน่นอนนะครับแต่ช่วงนี้นะครับมาติดตามข้อมูลข่าวสารสำหรับคุณผู้ฟังคนไหนที่ชื่นชอบครับสำหรับการกินทุเรียนนะครับตอนนี้ครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททสำนักงานพังงาก็มีการจัดงานครับแถลงข่าวเปิดฤดูการท่องเที่ยวสวนผลไม้จังหวัดพังงาประจำปี2569ครับจัดขึ้นที่สวนกงอำเภอกระปงจังหวัดพังงาภายใต้แคมเปญครับกินทุเรียนต้องสาลิกาพังงาครับซึ่งจังหวัดพังงาครับก็มุ่งยกระดับภาคการเกษตรครับให้เชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวและก็บริการครับโดยใช้จุดเด่นของทุเรียนสาลิกาและก็มังคุดทิพย์พังงาครับซึ่งเป็นสินค้า GI ครับสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจพร้อมมีการผลักดันครับให้พังงาเป็นเมืองบริการคุณภาพที่สร้างรายได้กระจายโอกาสแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนครับควบคู่กับการตอกย้ำภาพลักษณ์เมืองแห่งการต้อนรับนักท่องเที่ยวดีที่สุดในโลกปี2569ครับซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงา นะครับก็มีการจัดแถลงข่าวครั้งนี้ขึ้นมานะครับเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวครับในช่วงไตรมาสที่3ซึ่งเป็นกรีนซีซั่นครับแล้วก็ยังมีศักยภาพในการเติบโตซึ่งจังหวัดพังงาก็นำฤดูกาลผลไม้มาชูครับเป็นจุดขายสำคัญโดยเฉพาะทุเรียนสาลิกาที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ของพังงาบ้านเราครับเพื่อสร้างการเดินทางอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งปีนี้ครับทางสำนักงานการท่องเที่ยวของพังงาก็เรียกว่ามีการเน้นย้ำนะครับว่าไม่ได้ขายผลไม้อย่างเดียวครับแต่ขายประสบการณ์การท่องเที่ยวถึงสวนเลยแล้วก็มีการเปิดตัวสวนผลไม้34สวนทั่วทั้งจังหวัดพังงาครับเชื่อมโยงกับโรงแรมที่พัก30แห่งครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างประสบการณ์ความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวสามารถครับนั่งกินทุเรียนใต้ต้นครับแล้วก็พูดคุยกับเจ้าของสวนทุเรียนได้โดยตรงครับเที่ยวสวนชิมผลไม้เรียนรู้วิถีเกษตรแล้วก็สามารถพักค้างคืนได้ด้วยนะครับในพื้นที่ภายใต้กิจกรรมครับกินทุเรียนสาลิกาต้องพักพังงานะครับอย่างที่บอกกันไปนะครับแล้วก็มีการเชิญบริษัทนำเที่ยวจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัดกระบี่ครับมีการมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็มีการสร้างประสบการณ์จริงนะครับในการเรียนรู้จากเกษตรกรตัวจริงครับสัมผัสวิถีชีวิตในชุมชนครับสะท้อนการยกระดับเกษตรกรจากผู้ผลิตสู่เจ้าบ้านที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวซึ่งก็สามารถช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็กระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะครับทั้งนี้ครับฤดูการท่องเที่ยวสวนผลไม้ของจังหวัดพังงาก็จะอยู่ครับในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2569ครับซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถครับเดินทางไปเยี่ยมชมสวนผลไม้ทั้ง34สวนกันได้แล้วก็สามารถลิ้มลองทุเรียนสาลิกาลิ้มลองครับชิมกันได้กินกันได้เลยครับมังคุดทิพย์พังงาครับรวมถึงผลไม้คุณภาพอื่นๆได้ตลอดฤดูกาลนะครับดังนั้นกินทุเรียนครับต้องกินสาลิกาที่พังงาเท่านั้นนะครับ

ลานรักลานเทนะครับงานเพลงของสายันสัญญานะครับขอมาจากคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่แถวตะกั่วป่านะครับส่วนงานเพลงที่ขอมาจากบังอีทนะครับเอกหาแล้วหาไม่เจอจริงๆนะครับเดี๋ยวจัดงานเพลงขอเจ็บครึ่งใจให้แทนก็แล้วกันนะครับช่วงนี้กลับมาพูดคุยกันต่อครับกับรายการจ๊ะจ๋าอันดามันนะครับใครที่ชื่นชอบการทานทุเรียนนะครับช่วงนี้นะครับหากคุณผู้ฟังนะครับขับรถไปยังอำเภอกระปงนะครับจังหวัดพังงานะครับก็จะเห็นทุเรียนสาลิกาเนี่ยวางขายเยอะแยะมากมายนะครับหลายคนนะครับอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าคนต่างจังหวัดนะครับที่มาเยือนมาท่องเที่ยวจังหวัดพังงานะครับก็อาจจะพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าถ้ามาพังงาแล้วไม่ได้กินทุเรียนสาลิกาเหมือนมาไม่ถึงพังงาครับก็เป็นคำกล่าวของบรรดานักกินนักท่องเที่ยวคนที่ชื่นชอบในทุเรียนหลายๆคนนะครับที่กล่าวยกย่องชื่นชมทุเรียนสาลิกานะครับซึ่งถือเป็นผลไม้เป็นทุเรียนขึ้นชื่อของจังหวัดพังงาทุเรียนสาลิกาหรือที่ชาวบ้านของอำเภอกระปงอำเภอตะกั่วป่าเรียกกันว่าเรียนซากานะครับหลายๆคนนะครับบอกว่าเหรียญซากากินแล้วร้อยกินแล้วได้แรงอกนะครับก็ได้ชื่อว่าครับเป็นราชาของทุเรียนบ้านเบอร์หนึ่งของภาคใต้นะเป็นทุเรียนที่หลายคนก็ต่างรอคอยที่จะลิ้มรสชาติในทุกๆปีนะครับซึ่งทุเรียนสาลิกาก็มีแหล่งกำเนิดในพื้นที่ของอำเภอกระปงจังหวัดพังงาครับเป็นทุเรียนที่มีรสชาติหวานมันแล้วก็มีกลิ่นหอมครับที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อปี2561นะครับซึ่งทุเรียนสาลิกาครับก็จะมีลักษณะผลค่อนข้างกลมเปลือกผลบางหนามสั้นแล้วก็ค่อนข้างถี่ผลดิบนะครับเปลือกก็จะมีสีเขียวเข้มเมื่อผลแก่ก็จะมีสีอ่อนลงเล็กน้อยแล้วก็มีสีน้ำตาลอ่อนนะครับบริเวณร่องภูด้วยส่วนเมล็ดภายในส่วนใหญ่ก็จะลีบขนาดเล็กเกือบทั้งหมดครับน้ำหนักผลเนี่ยก็เฉลี่ยครับประมาณ 1-2.5 กิโลกรัมครับที่สำคัญเลยนะครับคือทุเรียนสาลิกาครับก็จะมีรสชาติอร่อยหวานมันมีความหวานมากกว่าทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองอื่นๆครับเนื้อทุเรียนเนี่ยก็จะมีสีเหลืองเนื้อหนาละเอียดครับไม่มีเส้นใยเนื้อแน่นไม่เละด้วยแล้วก็จะมีกลิ่นหอมครับเป็นเอกลักษณ์แต่ไม่มีกลิ่นฉุนนะครับสำหรับทุเรียนสาลิกาของแท้ก็ต้องของแท้เลยนะครับต้นตำรับเนี่ยก็คือที่อำเภอกระปงจังหวัดพังงาครับก็จะมีลักษณะเด่นก็คือบริเวณตรงกลางแกนนะครับเปลือกทุเรียนเนี่ยก็จะมีสีสนิมแดงทุกผลซึ่งแตกต่างจากทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองอื่นๆนะครับจนได้รับฉายานะครับว่าเป็นราชาทุเรียนบ้านหากคุณผู้ฟังคนไหนที่ซื้อทุเรียนสาลิกาไปกินที่บ้านไปรับประทานที่บ้านถ้าเจอรอยสีสนิมแดงครับที่แกนผลก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าได้กินทุเรียนสาลิกาของแท้จากอำเภอกระปงอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นคุณผู้ฟังคนไหนที่ชื่นชอบนะครับการรับประทานทุเรียนนะครับโดยเฉพาะของดีของพังงาก็ต้องทุเรียนสาลิกานะครับตอนนี้ก็มีจำหน่ายมีวางขายนะครับตามสวนต่างๆนะครับหรือว่าตามสองข้างทางนะครับหากผ่านไปที่อำเภอกระปงนะครับก็สามารถที่จะแวะครับอุดหนุนเกษตรกรนะครับคนปลูกหรือว่าชาวสวนที่ปลูกทุเรียนสาลิกากันได้เลยนะครับ

ริงใจไม่รอก่อนนะครับงานเพลงที่สื่อสารครับขอกันเข้ามาทาง TikTok ไลฟ์ของเอกนะครับก็ขอบคุณด้วยสำหรับการรับชมรับฟังนะครับรายการจ๊ะจ๋าอันดามันครับสวทตะกั่วป่า 90.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งสามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้ครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:10 น.เรื่อยไปครับจนถึงเวลา 11:00 น.นะครับก็โดยรวมแล้วก็ประมาณ2 ชั่วโมงนะครับก็มีสาระดีๆแล้วก็มีเพลงไทยลูกทุ่งให้ได้ติดตามรับฟังกันนะครับส่วนคุณผู้ฟังคนไหนนะครับที่ชื่นชอบการทานทุเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนสาลิกาทุเรียนหมอนทองนะครับห้ามพลาดเลยสำหรับงานประมูลทุเรียนเพื่อการกุศลนะครับรายได้สมทบทุนครับปรับปรุงคลินิกพิเศษในเวลาราชการของโรงพยาบาลตะกั่วป่านะครับก็สามารถที่จะไปร่วมประมูลทุเรียนเพื่อการกุศลกันได้ในวันศุกร์ที่29 พฤษภาคม 2569นะครับที่สวนทุเรียนอรุณทวีหรือว่าสวนของโกหยินนะครับที่หมู่ที่6ตำบลตำตัวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะครับซึ่งคุณผู้ฟังที่ลงทะเบียนนะครับก็จะได้กินทุเรียนฟรีด้วยนะครับที่สวนทุเรียนอรุณทวีสวนของโกหยินนะครับก็สามารถที่จะไปร่วมงานกันได้นะครับปักหมุดไว้เลยครับประมูลทุเรียนนะครับแล้วก็มีการแข่งขันกินทุเรียนด้วยนะครับในวันศุกร์ที่29 พฤษภาคม 2569ตั้งแต่เวลา16:00 น.ครับจนถึง18:00 น.นะครับที่สวนทุเรียนอรุณทวีหมู่ที่6ตำบลตำตัวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะครับ

เดินทางครับมาถึงช่วงท้ายนะครับของรายการจ้าจ๋าอันดามันนะครับเวลาวารีไม่รอใครจริงๆนะครับ2ชั่วโมงเนี่ยมันแป๊บเดียวนะครับคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะบอกว่าต่อเวลาสักฮิตหน่องเอกไม่ได้เลยครับเวลามีจำกัดจริงๆนะครับ2ชั่วโมงนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วก็หมดเวลานะครับวันนี้จากลากันก่อนนะครับพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์ 9:10 น.จนกระทั่งถึง 11:00 น.ครับกับรายการจ้าจ๋าอันดามันสวทตะกั่วป่า 90.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้เอกไปแล้วนะครับจากลากันด้วยงานเพลงตามคำขอครับเจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับรัฐบาลชี้แจงกรณีวิพากษ์วิจารณ์การฟ้องปิดปากของนายกรัฐมนตรีระบุอาจเป็นการตีความคลาดเคลื่อนเพราะ

0: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
3: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
4: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: รัฐบาลชี้แจงกรณีมีคลิปวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีประเด็นการฟ้องปิดปากระบุอาจเป็นการตีความคาดเคลื่อนย้ำไม่สนับสนุนผู้กระทำผิดแต่ทุกฝ่ายมีสิทธิ์ใช้กฎหมายปกป้ององค์กรหากถูกกล่าวหาโดยไม่มีข้อเท็จจริง
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นางสาวรัชนกศรีนอกเผยแพร่คลิปวิพากษ์วิจารณ์กรณีนายกรัฐมนตรีแสดงความเห็นเกี่ยวกับสิทธิของหน่วยงานรัฐในการดำเนินคดีหากได้รับความเสียหายจากข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงโดยระบุว่าอาจเข้าข่ายการฟ้องปิดปากว่ารัฐบาลรับฟังทุกข้อกังวลเกี่ยวกับเสรีภาพในการตรวจสอบภาครัฐแต่ในบางประเด็นอาจมีการตีความที่คลาดเคลื่อนจากหลักกฎหมายและข้อเท็จจริงพร้อมชี้แจงว่านายกรัฐมนตรีไม่เคยสนับสนุนให้มีการใช้กฎหมายเพื่อการแกล้งผู้เปิดโปงข้อมูลหรือปิดกั้นการตรวจสอบแต่ได้อธิบายหลักการพื้นฐานว่าหากมีการกล่าวหาหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงจนสร้างความเสียหายต่อหน่วยงานหรือบุคคลหน่วยงานนั้นย่อมมีสิทธิใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อปกป้องชื่อเสียงและข้อเท็จจริงของตนเองซึ่งเป็นสิทธิกฎหมายรับรองเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
6: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุต้องพิจารณามาตรการเพื่อป้องกันการเกิดเหตุขบวนรถไฟชนรถโดยสารประจำทางอย่างเข้มข้นมากขึ้น
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวผ่านไลฟ์สดทาง Facebook Fanpage ในช่วงเช้ามืดของวันนี้ว่าขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ขบวนรถไฟชนรถโดยสารประจำทางเมื่อวานนี้จนมีผู้เสียชีวิต8รายและผู้บาดเจ็บประมาณ33รายซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นและต้องพยายามหาทางแก้ไขซึ่งหลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการสืบสวนว่าความผิดพลาดดังกล่าวเกิดขึ้นจากอะไรพร้อมระบุว่าจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่เกิดเหตุยังคงเป็นจุดที่การจราจรมีปัญหาที่ผ่านมาได้ยกเลิกทางรถไฟเส้นวิภาวดีทั้งหมดแล้วแต่ยังคงมีจุดตัดจากเส้นทางที่มาจากจังหวัดฉะเชิงเทราและยมราชประมาณ18จุดซึ่งจะต้องไปพิจารณามาตรการต่างๆให้เข้มข้นมากขึ้นปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
6: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือสื่อมวลชนตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่ป้องกันความเข้าใจผิดในสังคม
9: พันเอกเอกวริศโชติชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลเหตุระเบิดภายในนิคมอุตสาหกรรมฮาลานจังหวัดปัตตานีโดยอ้างว่าเป็นข้อมูลจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าทั้งที่ข้อมูลและภาพดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและไม่ได้เผยแพร่ผ่านช่องทางทางการของหน่วยใดอย่างใดว่าการนำเสนอข้อมูลที่คาดเคลื่อนหรือยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบอย่างรอบด้านอาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดกระทบต่อบรรยากาศและความเชื่อมั่นในพื้นที่รวมถึงอาจถูกขยายผลจนสร้างความสับสนในสังคมวงกว้างจึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนงรวมถึงผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้ยึดหลักความถูกต้องรอบคอบและตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลทางการก่อนเผยแพร่เพื่อป้องกันการสร้างความเข้าใจผิดในสังคมเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้

0: ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรอบด้านและเกิดความเข้าใจที่ตรงกันอันจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ต่อไปปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHzสวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
4: เปิดเทอมปีนี้ซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนร้านโกอ้วนอยู่หลังตลาดสดบขสตะกั่วป่าหัวมุมร้านแรกจำหน่ายชุดนักเรียนมานานกว่า40ปีขายทุกระดับทุกโรงเรียนทุกยี่ห้อทั้งตราสมอตราสยามในราคาถูกคุณภาพดีเยี่ยมสวมใส่สบายระบายอากาศดีใส่แล้วสวยหล่อเท่ถูกระเบียบซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนปักชื่อฟรีติดเครื่องหมายฟรีร้านโกอ้วนเปิดทุกวันบริการดีทุกระดับประทับใจทุกคนสอบถามเพิ่มเติมโทร076-471-089
5: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหารและของดีจังหวัดพังงาพังงาซีฟู้ดเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่21ถึง23พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายกิจกรรมการแสดงบนเวทีสวนสนุกชุดใหญ่สำหรับคุณหนูๆชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำคืน21พฤษภาคมพบกับศิลปินวงแทมมารินเต็มวง22พฤษภาคมพบกับวงแอลกอฮอล์23พฤษภาคมพบกับคิวสราวุธอย่าลืม21ถึง23พฤษภาคมนี้เที่ยวงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงาโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดพังงาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
3: คุณรู้ไหมคะว่าทุกๆ10วินาทีจะมีคนเป็นโรคเบาหวาน2คนขึ้นไปและจะมีคนตายด้วยโรคเบาหวานมากกว่า 20% ในอีกไม่ช้านี้จะใกล้เคียงกับคนตายด้วยโรคเอสโรคเบาหวานกำลังคืบคลานสู่กลุ่มทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะเด็กและวัยรุ่นถ้ายังไม่เลิกพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้คุณน้ำหนักเกินคุณจะเป็นคนหนึ่งที่อาจจากโลกนี้ไปด้วยโรคเบาหวานมาร่วมพิชิตความอ้วนพิชิตเบาหวานด้วยการลดหวานมันเค็มเพิ่มผักผลไม้และออกกำลังกายอย่างเพียงพอเริ่มตั้งแต่วันนี้คุณก็จะปลอดจากโรคเบาหวานได้ง่ายๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชโทรศัพท์0753600068

0: คุณนั่นแหละรู้หรือเปล่าว่าบนท้องถนนไม่ใช่แค่การขับรถให้ถึงที่หมายแต่คือการไปถึงอย่างปลอดภัยและมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางอีกทั้งมารยาทที่ดีบนท้องถนนคือการเคารพกฎจราจรทั้งการไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งสวมหมวกกันน็อกเมาไม่ขับง่วงไม่ขับไม่เล่นโทรศัพท์ขณะขับขี่ขับขี่มีวินัยมีน้ำใจคือมารยาทที่ผู้ใช้รถใช้ถนนพึงมีร่วมสร้างถนนปลอดภัยเริ่มได้ที่ตัวคุณด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: น้องใน
2: แผลริมอ่อน
1: กามโรคต่อมและท่อน้ำเหลือง
2: น้องในเทียม
1: ซิฟิลิส
2: เอส
1: ถุงยางอนามัยสามารถป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆเรามาปรับเปลี่ยนทัศนะของคนให้มองถุงยางอนามัยเป็นสัญลักษณ์ของความรักและห่วงใยสุขสมได้แม้ใช้ถุงยางอนามัย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช

0: ขอเชิญเที่ยวงานบ้านเราร้อยเพลงพังงาโลคอนเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่24ถึง26พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคช็อปสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนชิมอาหารพื้นบ้านอาหารร้อยบ้านเราพบกับกิจกรรมการแสดงบนเวทีชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำคืน24พฤษภาคมพบกับเน็ตราเชน25พฤษภาคมพบกับเตยวิรยา26พฤษภาคมพบกับวงกางเกงเต็มวง
1: เป็นแคม
0: พลาดไม่ได้24ถึง26พฤษภาคมนี้เที่ยวงานบ้านเราร้อยเพลงณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
2: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกอโศกดินแดงกลับสู่ภาวะปกติแล้วโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นการจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีมียอดซื้อสินค้ากว่า86ล้านบาทช่วยประชาชนลดค่าครองชีพกว่า19ล้านบาทผู้นำสหรัฐกำลังพิจารณาการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรบริษัทของจีนที่ซื้อน้ำมันจากอิหร่านทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ FA Cup

0: เสียชีวิตจำนวนมากโดยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานร่วมกันดำเนินการกู้ซากรถโดยสารประจำทางและขบวนรถไฟคู่กรณีออกจากพื้นที่ได้สำเร็จทำให้ล่าสุดในช่วงเช้าวันนี้สถานการณ์การจราจรบริเวณจุดเกิดเหตุได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตราชเทวีเร่งดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องและทำความสะอาดพื้นผิวการจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางส่วนซากรถโดยสารประจำทางที่ถูกเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ได้ทำการเคลื่อนย้ายโดยใช้เครนขนาด70ตันของกองโรงงานช่างกลสำนักการคลังกรุงเทพมหานครลำเลียงไปเก็บรักษาไว้ณองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกเขตพระราม9ขณะเดียวกันประชาชนบางส่วนได้นำดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยนายชาวพิชานเตโชหนึ่งในประชาชนที่นำดอกกุหลาบมาวางแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าใช้เส้นทางบริเวณนี้เป็นประจำทุกวันในการเดินทางไปทำงานจึงรู้สึกสะเทือนใจอย่างมากและเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญของสังคมที่ควรนำไปสู่การตระหนักรู้และการเคารพกฎจราจรมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการปฏิบัติตามสัญญาณเตือนและไม้กั้นทางรถไฟซึ่งที่ผ่านมาแม้จะมีอุปกรณ์ป้องกันครบถ้วนแต่ยังพบว่ามีผู้ฝ่าฝืนอยู่บ่อยครั้งซึ่งทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำอีกและหวังว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกคนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนต่อไป
1: ผมคิดว่าสักวันมันต้องเกิดในฐานะที่คนที่ผ่านทุกเช้าอะครับคือผมเองขับมอเตอร์ไซค์เนาะคือผมแค่คิดว่ามันจะเกิดคือในความคิดด้านลบของเราแต่ว่าผมก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดจริงๆมันก็เกิดขึ้นมาจริงๆขอให้บทเรียนครั้งนี้ครับส่งผลที่ทำให้เราเกิดความตระหนักขึ้นในสังคมนะครับถ้าวิญญาณมีจริงๆก็ขอให้ผลบุญเหล่านี้ครับส่งไปถึงทุกคนที่อยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นแรงกระเพื่อมพอสมควรที่จะทำให้สังคมได้ตระหนักกับเรื่องตรงนี้มากขึ้น
0: ทั้งนี้จากการตรวจสอบในช่วงเช้าวันนี้พบว่าระบบไม้กั้นและสัญญาณเตือนบริเวณทางผ่านเสมอระดับยังสามารถทำงานได้ตามปกติขณะที่มีขบวนรถไฟสัญจรผ่านพื้นที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความเรียบร้อยอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังพบว่าพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่างหยุดรอหลังเส้นหยุดและหน้าไม้กั้นรถไฟอย่างเป็นระเบียบสะท้อนถึงความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยและบทเรียนสำคัญจากเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับวันนี้จะมีการนำส่งร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง8รายไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อให้คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำการผ่าพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อยืนยันตัวบุคคลผู้เสียชีวิตต่อไปชาววิสาปทุมมารายงาน
2: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางพร้อมประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยวางแนวทางป้องกันเชิงรุกเข้มงวดห้ามหยุดรถคร่อมรางรถไฟเด็ดขาดพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุรถไฟเฉี่ยวชนรถโดยสารสาธารณะพร้อมสั่งการด่วนกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมสถานการณ์ดูแลอำนวยความสะดวกในพื้นที่โดยเฉพาะด้านการจราจรและบริหารจัดการพื้นที่5มาตรการประกอบด้วยบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุให้เร่งเก็บรวบรวมพยานหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณโดยรอบและระดมพนักงานสอบสวนเร่งสอบปากคำพยานบุคคลรวมถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดบริหารการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจและสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและชันสูตรพลิกศพตามขั้นตอนทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดเคลื่อนย้ายรถเร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายขบวนรถและรถโดยสารสาธารณะออกจากจุดเกิดเหตุอย่างปลอดภัยเพื่อเปิดทางจราจรและป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนสืบสวนสอบสวนพิสูจน์ทราบหาสาเหตุโดยละเอียดให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นระบบไม้กั้นทางรถไฟสัญญาณไฟรวมถึงพฤติการของผู้ขับขี่ขบวนรถไฟและรถโดยสารสาธารณะและการกำหนดแนวหยุดรถให้พิจารณาทบทวนและกำหนดแนวทางการหยุดรถของผู้ใช้รถใช้ถนนในแนวก่อนถึงไม้กั้นรถไฟเพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุ นอกจากนี้ผบ.ตร.ยังได้แสดงความห่วงใยถึงแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุในอนาคตโดยได้เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติไปยังตำรวจจราจรและการประสานการปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยบนเส้นทางใดที่มีทางรถไฟตัดผ่านจะต้องร่วมกันบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่หยุดหรือจอดรถคล่อมรางรถไฟหรือจอดใกล้แนวรางรถไฟในระยะอันตรายโดยเด็ดขาดไม่ว่าในขณะนั้นจะมีขบวนรถไฟวิ่ง

0: คารหรือระบบไม้กั้นจะทำงานเป็นปกติหรือไม่รวมทั้งต้องมีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในการตรวจจับผู้ฝ่าฝืนและต้องมีเจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจสอบโดยตลอดหากพบผู้ฝ่าฝืนให้เจ้าหน้าที่เร่งแจ้งบังคับให้ผู้ขับขี่ดังกล่าวเลื่อนยานพาหนะให้พ้นแนวรางรถไฟทันทีเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำว่าจะดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐานและจะวางมาตรการป้องกันเชิงรุกไม่ให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในลักษณะนี้อีกต่อไปผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยเร่งพิสูจน์ร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารทั้ง8รายเบื้องต้นพบชิ้นส่วนอวัยวะ3ชิ้นและญาติให้ข้อมูลแล้ว4ครอบครัวคาดรู้ผลภายในวันอังคารนี้พลตำรวจตรีนายแพทย์วิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจกล่าวถึงความคืบหน้าการผ่าพิสูจน์อัตลักษณ์ร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางว่าเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตที่ถูกส่งมาจำนวน8รายและชิ้นส่วนอวัยวะอีก3ชิ้นส่วนโดยมีญาติเข้าให้ข้อมูลและเก็บตัวอย่างแล้วจำนวน4ครอบครัวขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจพิสูจน์เก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลและรอผลตรวจ DNA และการเก็บตัวอย่างจากญาติเพื่อนำมาเปรียบเทียบโดยทั้ง8ร่างที่ถูกส่งมาผิวหนังถูกไฟไหม้ทั้งหมดไม่สามารถดูด้วยตาและระบุตัวบุคคลรวมถึงไม่สามารถตรวจลายพิมพ์นิ้วมือได้จึงจำเป็นต้องตรวจพิสูจน์จาก DNA ผลเลือดและกระดูกทั้งนี้คาดว่าจะสามารถสรุปผลการตรวจพิสูจน์ได้ภายในวันอังคารที่19พฤษภาคมนี้ก่อนส่งผลให้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายและประสานส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตคืนแก่ญาติต่อไป
1: ตรวจพิสูจน์หาสาเหตุแล้วก็พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขณะนี้รอผลการตรวจ DNA แล้วก็รอญาติมาเก็บตัวอย่างเพื่อที่จะเปรียบเทียบกับร่างที่ส่งมาครับในที่มาทั้งหมดเนี่ยมีผิวหนังถูกไฟไหม้หมดไม่สามารถที่จะใช้ดูด้วยตาแล้วระบุได้ว่าเป็นใครตอนนี้เนี่ยนิ้วมือก็ถูกทำลายด้วยทำให้ไม่สามารถตรวจลายพิมพ์นิ้วมือได้ฟันบางส่วนก็ถูกไหม้ตอนนี้ได้จาก DNA ซึ่งผมดูจากสภาพแล้วเนี่ยเราสามารถตรวจ DNA ในกรณีได้ทั้งหมดผมมั่นใจว่าทำได้ครับ8ร่างกับ3ชิ้นส่วนครับ
0: รัฐบาลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางพร้อมขอความร่วมมืองดเผยแพร่หรือส่งต่อภาพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุรถโดยสารประจำทางชนกับรถไฟบริเวณแยกมักกะสันพร้อมกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่และขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือส่งต่อภาพผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและภาพเหตุการณ์รุนแรงจากอุบัติเหตุหรือเหตุสะเทือนขวัญต่างๆผ่านสื่อสังคมออนไลน์ขอย้ำว่าการแชร์ภาพลักษณะดังกล่าวแม้อาจเกิดจากความตั้งใจในการแจ้งข่าวสารหรือเตือนภัยแต่สามารถส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของครอบครัวและญาติผู้สูญเสียรวมถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้อย่างรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายยังอยู่ในภาวะตกใจและโศกเศร้าโดยหากมีความจำเป็นต้องนำเสนอข่าวควรเลือกใช้ภาพที่เหมาะสมเช่นภาพมุมกว้างภาพบรรยากาศหรือภาพที่ผ่านการเบลอใบหน้าและข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมหลีกเลี่ยงการลงรายละเอียดที่อาจสร้างความสะเทือนใจเกินจำเป็นขณะเดียวกันสิ่งที่คนส่งต่อคือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเช่นช่องทางติดต่อฉุกเฉินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการบริจาคเลือดหรือข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ถูกต้องทางนี้หากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หรือผู้ติดตามข่าวสารรู้สึกเครียดวิตกกังวลหรือได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต1323เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีเตรียมนำข้อเสนอของภาคเอกชนจากเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจริงและเป็นประโยชน์กับประชาชน
2: นางสาวรัศดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังซึ่งนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการหรือ Action Plan ที่ชัดเจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน นายกรัฐมนตรีมีดำริให้นำข้อเสนอสำคัญจากภาคเอกชนในเวทีครั้งนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ข้อเสนอแต่ละด้านมีหน่วยงานรับผิดชอบและถูกนำไปขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมอาทิการเติบโตของภาคธุรกิจรายใหญ่และรายย่อยรวมถึงการผลักดันเศรษฐกิจใหม่ข้อเสนอให้เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำและพลังงานสะอาดการปรับปรุงกฎระเบียบและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐการผลักดันอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและรัฐบาลรับทราบปัญหา SME โดยเฉพาะรายย่อยหรือไมโคร SME ที่ยังเข้าไม่ถึงมาตรการของรัฐและแหล่งเงินกู้ซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือในอนาคตอย่างตรงจุดควบคู่กับการสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมย้ำว่าข้อเสนอจากภาคเอกชนหลายเรื่องสอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลผลักดันอยู่แต่ยังมีรายละเอียดที่ต้องทำร่วมกันดังนั้นเพื่อให้เกิดผลโดยเร็วรัฐบาลจะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.พร้อมสร้างระบบแดชบอร์ดติดตามผลทุกมาตรการและนับประเมินผลร่วมกันภายใน6เดือนเพื่อให้ประชาชนเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: การจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีการจัดงาน3ครั้งมียอดซื้อสินค้ากว่า86ล้านบาทช่วยประชาชนลดค่าครองชีพกว่า19ล้านบาทครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศ
3: นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอโดยดำเนินการมาแล้ว3ครั้งและได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างคึกคักต่อเนื่องร่วม3ครั้งสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า86ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า19ล้านบาทถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชน SME และสินค้าโอท็อปควบคู่กับการช่วยประชาชนลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันล่าสุดมีการจัดกิจกรรมเปิดตัวเครือข่ายรถพุ่มพวงนำสินค้าราคาถูกถึงชุมชนมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากอีกกว่า26ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้านบาทโดยจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จังหวัดสุรินทร์ชลบุรีเชียงใหม่สระบุรีและอ่างทองทั้งนี้กิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพจะยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการคลองพักดีรำไพพร้อมสั่งการกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตร
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการบริหารจัดการน้ำณโครงการระบายน้ำคลองพักดีรำไพอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าโครงการดังกล่าวช่วยแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีได้อย่างยั่งยืนซึ่งปัจจุบันจังหวัดจันทบุรีมีอ่างเก็บน้ำหลักจำนวน6แห่งและมี4แห่งที่อยู่ในการกำกับดูแลของกรมชลประทานภาพรวมสถานการณ์น้ำในปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 189,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณร้อยละ50ของความจุซึ่งถืออยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแต่คาดการณ์ว่าในปีนี้จะมีน้ำน้อยจากปรากฏการณ์เอลนีโญดังนั้นในช่วงฤดูฝนนี้กรมชลประทานจะต้องบริหารจัดการและกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเครื่องมือด้านชลประทานรวมถึงความพร้อมของอาคารชลประทานต่างๆประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำให้สามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรรายย่อยการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมชลประทานและกรมพัฒนาที่ดินจะทำให้มีการกระจายแหล่งน้ำขนาดใหญ่และขนาดเล็กมากขึ้น ขณะเดียวกันกรมชลประทานจะต้องให้ความสำคัญและหาแนวทางในการรับมือปรากฏการณ์ฝนตกรุนแรงเฉียบพลันหรือเรนบอมโดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ชายฝั่งซึ่งมีโอกาสเกิดเรนบอมสูงหากมีการระบายน้ำและกระจายน้ำได้ดีก็จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้และช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนชวนันท์มาลีรายงานจากจังหวัดจันทบุรี
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดภัยอุ่นใจในพื้นที่สร้างสรรค์เปิดระบบเซฟสคูลยกระดับความปลอดภัยเด็กไทย
5: นางสาวยุภาพรสิริกิจพานิชกูลผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวว่าการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยและพื้นที่สร้างสรรค์ในสถานศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเปิดระบบ Safe School ภายใต้แนวคิดโรงเรียนต้องเปิดพื้นที่ความปลอดภัยอย่างแท้จริงมุ่งเน้นการสร้างระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาแบบบูรณาการทั้งระบบครอบคลุมทั้งการป้องกันดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาจากภัยในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงอุบัติเหตุการละเมิดสิทธิปัญหาสุขภาพกายและจิตใจปัญหายาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าตลอดจนภัยออนไลน์และอาชญากรรมไซเบอร์ที่กำลังส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องสำหรับระบบ Safe School มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนใน4ด้านได้แก่ภัยจากความรุนแรงของมนุษย์ภัยจากอุบัติเหตุภัยจากภัยพิบัติหรือโรคระบาดและภัยจากการละเมิดสิทธิ์โดยจะมีการคัดกรองหรือการประเมินระดับความรุนแรงของภัยหรือปัญหาที่เกิดขึ้นการจัดการมีการให้คำปรึกษาแนวทางแก้ไขและแจ้งผู้บริหารสถานศึกษาการส่งต่อคือการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีโดยนักเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้เต็มที่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีการทำงานร่วมกันระหว่างครูผู้ปกครองและชุมชนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนองค์สภานายิกาสภากาชาติไทย
7: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
8: นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2499สืบต่อจากสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สอดคล้องกับภารกิจของสภากาชาติไทยอย่างมิขาดตกบกพร่องเพื่อยกระดับสภากาชาติไทยซึ่งเป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการสาธารณสุขและบรรเทาทุกข์แก่ประสบกรณิกรไทยให้เจริญก้าวหน้าและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพระราชทานความช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานกาชาติสากล7ประการอันประกอบด้วยมนุษยธรรมความไม่ลำเอียงความเป็นกลางความเป็นอิสระบริการอาสาสมัครความเป็นเอกภาพและความเป็นสากลเพื่อจุดมุ่งหมายสูงสุดคือการปกป้องคุ้มครองชีวิตและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยเพื่อติดตามการดำเนินงานของสภากาชาติไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งพระราชทานแนวพระราชดำริในการดำเนินงานอย่างละเอียด ดยเฉพาะภารกิจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสของเหล่ากาชาดจังหวัดการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาลการให้สถานที่พักรักษาผู้ด้อยโอกาสเมื่อยามเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นต้นนับเป็นเวลากว่า69ปีที่ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชกรณียกิจช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสการจัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยและเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยด้วยพระองค์เองจึงนับเป็นโชคดีของชาวไทยที่มีองค์สภานายิกาที่ทรงพระปรีชาและเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระสกนิกรชาวไทยเป็นที่ยิ่งคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
9: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ประชาชนจากทั่วประเทศทยอยเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนายรุจิไกรวนาวันกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงมุ่งมั่นช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารรวมถึงทรงพระปรีชาสามารถในการออกแบบและส่งเสริมชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งเป็นการอนุรักษ์เอกลักษณ์ความเป็นไทยนอกจากนี้ยังทรงจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อราษฎรในพื้นที่ทำให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
10: พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่พระองค์ท่านไปช่วยชาวไร่อะไรแบบนี้ครับไปช่วยในถิ่นทุรกันดารประมาณนี้ครับชอบในส่วนของชุดไทยครับชุดไทยทั้ง8แบบของที่พระองค์ท่านใส่ทำให้ในชุมชนนั้นนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ทุกคนมีอาชีพครับ
9: ด้านนายเจษดาตันเอกอกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติทั้งการแสดงโขนและผ้าไทยซึ่งหากพระองค์ไม่ได้ทรงสนับสนุนและทรงอุปถัมภ์การแสดงโขนและศิลปะการแสดงแขนงต่างๆของไทยศิลปะเหล่านี้คงจะซบเซาและสูญหายไปในที่สุด
10: ที่เด่นๆก็การแสดงโขนการทอผ้าผ้าส่วนมากการแสดงโขนหรือว่าการแสดงของในเมืองไทยเนี่ยแต่ถ้าหากพระองค์ท่านไม่ได้สนับสนุนโขนเราก็จะเงียบพอนั้นเสร็จการแสดงทุกการแสดงของแต่ละแขนงเนี่ยก็มีความสำคัญหมดแต่เด่นๆก็ที่พระองค์ทำโขน
9: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัฐบาลร่วมพิธีรำลึกครบรอบ34ปีเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรม
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัฐบาลโดยได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมพิธีวางพวงมาลาและสดุดีวีรชนในโอกาสรำลึก34ปีพฤษภาประชาธรรมซึ่งจัดโดยมูลนิธิพฤษภาประชาธรรมโดยมีนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรผู้แทนผู้นำฝ่ายค้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนักการเมืองนักวิชาการนักเคลื่อนไหวทางการเมืองรวมถึงญาติผู้เสียชีวิตเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและประกอบกิจกรรมทางศาสนาณสวนสันติพรอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรมตั้งแต่ช่วงเช้ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นหน้าสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่สะท้อนพลังและเจตจำนงของประชาชนในการยึดมั่นหลักนิติธรรมและประชาธิปไตยแม้เวลาจะผ่านมากว่า3ทศวรรษแต่คุณค่าของเหตุการณ์ยังคงมีความหมายต่อการพัฒนาประชาธิปไตยไทยพร้อมย้ำว่าความคิดเห็นที่แตกต่างเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยแต่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแสวงหาทางออกด้วยสันติวิธีบนพื้นฐานของเหตุผลการรับฟังและความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยรัฐบาลยืนยันจะบริหารประเทศด้วยแนวทางไม่ใช้ความรุนแรงเน้นการพูดคุยสร้างความปรองดองและเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของประเทศร่วมกันพร้อมแสดงความไว้อาลัยต่อวีรชนและผู้สูญเสียจากเหตุการณ์พฤษภาคม2535
12: การที่ความคิดเห็นมีความเห็นต่าง เป็นคันลองของระบอบประชาธิปไตยแต่สิ่งที่สำคัญคือการแสวงหาทางออกร่วมกันโดยสันติวิธีบนพื้นฐานของเหตุผลความเข้าใจและการรับฟังซึ่งกันและกันรัฐบาลมีเจตนารมณ์ในการบริหารประเทศโดยยึดหลักการไม่ใช้ความรุนแรงเน้นการพูดคุยสร้างความปรองดองและเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประเทศร่วมกันเหตุการณ์พฤษภาคมจะยังคงเตือนใจพวกเราทุกคนให้ร่วมกันรักษาบรรยากาศแห่งสันติภาพเคารพความเห็นต่างและร่วมกันสร้างสังคมที่เป็นธรรมและประชาธิปไตยที่เข้มแข็งสำหรับคนรุ่นต่อไป
11: ขณะที่รองศาสตราจารย์ปริญญาเทวานฤมิตรกุลประธานมูลนิธิพฤษภาประชาธรรมเปิดเผยว่ากิจกรรมในวันนี้นับเป็นโอกาสสำคัญที่ไม่เพียงเป็นการรำลึกถึงวีรชนในเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรมแต่ยังเป็นโอกาสในการเรียนรู้ว่าทำอย่างไรความเห็นต่างของผู้คนในสังคมจะไม่นำไปสู่ความสูญเสียพร้อมเรียกร้องให้รัฐสภานำรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ซึ่งเป็นผลพวงจากการต่อสู้ของประชาชนในอดีตมาใช้เป็นต้นร่างหลักในการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราตามเจตนารมณ์ของเหล่าวีรชนพฤษภาประชาธรรมทั้งนี้หลังพิธีวางพวงมาลาและกิจกรรมทางศาสนายังมีพิธีบรรจุอัฐิของคุณสุทธิศักดิ์ผลแก้วหนึ่งในวีรชนเหตุการณ์สะพานผ่านฟ้าและกิจกรรมเสวนาเมทอความหวังประเทศไทยเพื่อสะท้อนบทเรียนทางการเมืองและแนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยผ่านอิทธิพลนาครายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งคุมเข้มเฝ้าระวังไฟป่าพรุบาจอโดยใช้ชุดลาดตระเวนและโดรนจับป่าผู้ลอบเผาป่าน
13: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสถานการณ์ไฟป่าพลุบาเจาะในพื้นที่ตำบลตะปอยออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมามีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการป้องกันการลักลอบจุดไฟเผาป่าโดยได้เชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลตะปอยออและตำบลลุโบมือซารวมถึงพื้นที่ป่าพลุบาเจาะครอบคลุม3อำเภอได้แก่อำเภอยี่งออำเภอบาเจาะและอำเภอเมืองนราธิวาสให้ร่วมกันนำน้ำเข้าไปช่วยดับไฟในพื้นที่และการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำพร้อมให้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเนื่องจากพบผู้ลักลอบจุดไฟมักเดินเท้าเข้าไปในพื้นที่ลึกประมาณ 2-3 กิโลเมตรและก่อเหตุบริเวณขอบพลุเพื่อหลบเลี่ยงชุดลาดตระเวนจึงสั่งการให้ชุดลาดตระเวนและชุดปฏิบัติการส่วนหน้าเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบพื้นที่ด้านในมากขึ้นขณะที่กลุ่มชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าได้นำมาร่วมเป็นชุดเฝ้าระวังจึงไม่น่ากังวลเชื่อว่ายังมีผู้จงใจลักลอบจุดไฟอาจเกิดจากความขัดแย้งหรือมีเจตนากลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ทำให้ต้องเพิ่มความระมัดระวังพร้อมนำโดรนขึ้นบินตรวจจับภาพทางอากาศหากพบผู้ลักลอบเผาป่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
6: หลายครั้งหลายคนคิดว่าของฝากเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องธรรมดาแต่รู้ไหมครับสิ่งเล็กๆเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสินบนที่ค่อยๆสร้างความเคยชินกับการให้ที่เสียนิสัยโดยที่เราไม่รู้ตัว
14: ผมยันยงราชานุนมาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายกรมบัญชีกลางและก็ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติครับให้เงินเล็กๆน้อยๆนะฮะน้ำใจอะไรให้กันเนี่ยมูลค่าจะมากจะน้อยอย่างไรเจตนาแอบแฝงหรือต้องการจะให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คนให้ต้องการต้องใช้ดุลพินิจท้ายอำนาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรพวกเนี้ยมันเข้าข่ายเป็นสินบนเลยถ้ามีเรื่องสินบนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันกระทบไปหมดทั้งระบบอยู่เล็กๆเนี่ยมันจะหมดทำลายกลายเป็นมะเร็งร้ายเลยสังคมมันก็จะอยู่สงบสุขไม่ได้ครับ
6: การปฏิเสธของขวัญที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องยากในตอนแรกแต่คือการปกป้องตัวเราองค์กรและสังคมไม่ให้หลุดเข้าไปในวังวนของสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
15: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
16: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
15: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
16: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
17: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
15: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับผู้สื่อข่าวบน Air Force One เครื่องบินประจำตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐที่ระบุว่าเขากำลังพิจารณาการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อบริษัทน้ำมันของจีนที่ซื้อน้ำมันจากอิหร่านซึ่งจีนเป็นผู้ซื้อน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของอิหร่านพร้อมกันนี้ผู้นำสหรัฐยังเน้นย้ำว่าเขาไม่ได้ขอให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนให้ความช่วยเหลือใดๆเกี่ยวกับประเด็นอิหร่านแต่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้แหกคำมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะช่วยกดดันให้อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มูซอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นภายหลังประธานาธิบดีทรัมป์เสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ9ปีเมื่อวันที่13ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอย่างไรก็ตามผู้นำจีนไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่านายโมซินนาควีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของปากีสถานเดินทางถึงกรุงเตหะรานของอิหร่านแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อดำเนินภารกิจอำนวยความสะดวกการเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและส่งเสริมสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางทางนี้ปากีสถานยังคงทำหน้าที่คนกลางการเจรจาอย่างแข็งขันเพื่อให้อิหร่านกับสหรัฐบรรลุข้อตกลงสันติภาพที่จะนำไปสู่การยุติสงครามระหว่างกันท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่เปราะบางขณะที่ล่าสุดนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยว่ารัฐบาลอิหร่านได้รับข้อความจากทางการสหรัฐที่บ่งชี้ว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยินดีที่จะเจรจากับอิหร่านต่อไปสำนักงานสื่อสารประจำนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายกูเตเรสแสดงความยินดีต่อการประกาศขยายระยะเวลาการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนออกไปอีก45วันพร้อมเน้นย้ำว่าสหประชาชาติสนับสนุนทุกความพยายามที่จะนำไปสู่การยุติการสู้รบและบรรเทาความทุกข์ยากของชุมชนบริเวณชายแดนระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนเลขาธิการสหประชาชาติยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเคารพการหยุดยิงครั้งนี้รวมทั้งยุติการโจมตีซ้ำอีกและปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่าการเจรจารอบล่าสุดระหว่างอิสราเอลและเลบานอนเมื่อวันที่14ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ซึ่งนำไปสู่การขยายระยะเวลาหยุดยิงดังกล่าวและทั้งสองฝ่ายจะกลับมาเจรจากันอีกครั้งวันที่2ถึง3มิถุนายนนี้นายแพทย์ซามูเอลโรเจอร์ควบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเปิดเผยเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเชื้อไวรัสอีโบลาที่กำลังระบาดอยู่ในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของดีอาร์คองโกเป็นสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะรวมทั้งมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงมากถึงร้อยละ50ด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ยืนยันการระบาดของโรคไวรัสอีโบลาระลอกใหม่ในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของ DR คองโกโดยพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย80รายและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อกว่า330รายขณะที่องค์การแพทย์ไร้พรมแดนกำลังเตรียมพร้อมการตอบสนองขนาดใหญ่ต่อการระบาดของโรคไวรัสอีโบลาระลอกล่าสุดใน DR คองโกซึ่งระบาดอย่างรวดเร็วจนน่ากังวลอย่างมากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกเอาชนะโจเทียนเฉินมืออันดับ6ของโลกจากไชนีสไทเป2ต่อ0เกม21ต่อ7และ21ต่อ19ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นป้องกันแชมป์สมัยที่2ศึกแบดมินตันไทยแลนด์โอเพ่นได้สำเร็จหลังจบเกมวิวกล่าวว่าสภาพร่างกายมีอาการตึงที่ไหล่ทำให้บางทีอาจจะไม่เต็มที่ แต่ด้วยเสียงเชียร์ทำให้ลืมอาการบาดเจ็บสำหรับวิลกุลวุฒิวิทิตสารจะเข้าไปพบกับอันเดรสแอนทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ที่อาคารนิมิบุตรเวลาประมาณ 14:00 นาฬิกาส่วนหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพิงค์พิชชามนโอภาสนิภัทรมือ27ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป 0-2 เกม 11-21 และ 15-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกแพ้จูยี่จุนกับหลี่เฉียนคู่มืออันดับ45ของโลกจากจีน 1-2 เกม 17-21 21-10 และ 18-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เช่นเดียวกันเทนนิสอาชีพชาย M15 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอัญชิสาฉันทะมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะจางจุนฮานมือวางอันดับ4ของรายการจากจีน2-0เซต7-6ไทยเบรก 7-6 ไทยเบรก 7-5 และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอีคยองซอจากเกาหลีใต้ต่อไปขณะที่ชายเดี่ยวกะสิดิษฐ์สำเร็จมือวางอันดับ1ของรายการแพ้แอนตันเชฟจากนิวซีแลนด์1-2เซต4-6 6-1และ3-6ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันเซปักตะกร้ออิสตาฟเวิลด์คัพ2026ที่ติติวังสาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่16ถึง23พฤษภาคมประเภทตะกร้อ4คนชายรอบแรกกลุ่มดีทีมไทยที่นัดแรกเอาชนะอินโดนีเซียมาได้2-1เซตลงสนามนัดที่2พบกับเวียดนามซึ่งทีมใดชนะในแมตช์นี้มีโอกาสเข้ารอบสูงโดยในเกมนี้ทั้ง2ทีมสู้กันอย่างสนุกซึ่งไทยขึ้นนำก่อนแต่เวียดนามพลิกแซงใน2เซตถัดมาส่งผลให้ทัพตะกร้อ4คนไทยแพ้ไป1-2เซต15-8 15-17 และ10-15แพ้เวียดนามในตะกร้อ4คน3ครั้งติดต่อกันทำสถิติชนะ1แพ้1นัดต้องไปลุ้นเข้ารอบกับญี่ปุ่นดีกรีแชมป์คิงคัพเมื่อปีที่แล้วในวันนี้เวลา 13:00 นาฬิกาศึกฟุตบอล FA ครับถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดของอังกฤษนัดชิงชนะเลิศที่สนามเวมบลีย์สเตเดียมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เฉือนเอาชนะสิงห์บลูเชลซี1-0จากการทำประตูของอันตวนเซเมนโยในนาทีที่72คว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่8ได้สำเร็จส่วนเชลซีทำสถิติแพ้ในรอบชิงดำ FA ครับเป็นครั้งที่4ติดต่อกันและแพ้ในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยภายในประเทศเป็นครั้งที่7ติดต่อกันหรือนับตั้งแต่ที่อันโตนิโอคอนเต้พาทีมคว้าแชมป์ FA ครับในฤดูกาล2017ถึง2018เป็นต้นมาการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาลีกสูงสุดของประเทศเยอรมนีประจำฤดูกาลนี้ได้ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วโดยแชมป์ตกเป็นของบาเยิร์นมิวนิกขณะที่โคต้าไปแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกตกเป็นของทีมอันดับ 2-4 ได้แก่บอรุสเซียดอร์ทมุนด์แอร์แบร์ไลซิกและสตุตการ์ตามลำดับส่วนโคต้าแข่งขันยูฟ่ายูโรปาลีกเป็นของฮอฟเฟนไฮม์และไบเออร์เลเวอร์คูเซนขณะที่ไฟบวกทีมอันดับ7จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันในรายการยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกด้านทีมตกชั้นสู่บุนเดสลีกา2ได้แก่ไฮเดนฮาร์มและซังเพาลีขณะที่วอฟบวกทีมอันดับ16ต้องลงเล่นรอบเพลย์ออฟกับทีมอันดับ3ของบุนเดสลีกา2ซึ่งจะปิดฤดูกาลในวันนี้ศึกฟุตบอล AFC Champions League 2รอบชิงชนะเลิศกัมบะโอซาก้าจากญี่ปุ่นพบอัลนาเซอร์จากซาอุดิอาระเบียผลปรากฏว่ายอดทีมจากแดนปราดิบทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะไป1-0คว้าแชมป์ไปครองและนับเป็นแชมป์เมเจอร์รายการแรกของกัมบะโอซาก้าในรอบ11ปีหลังล่าสุดคว้าแชมป์เอ็มเพอเรอร์คัพได้เมื่อปี2015ธีรพัฒน์ปรือทองตัวรุกทีมชาติไทยวัย19ปีของฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรฉลองการมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกด้วยการทำ2แอสซิสต์ช่วยให้ต้นสังกัดบุกเอาชนะฟุกุชิมะยูไนเต็ด FC 3-0ในศึกฟุตบอลเมจิยาสึดะ J2-J3 ฤดูกาลวิสัยทัศน์ลีก100ปีส่งผลให้ซัปโปโรเก็บเพิ่มเป็น31คะแนนขยับขึ้นมารั้งรองจากฝูงของตารางโ ขณะที่ผลงานส่วนตัวของเจ้าเปาในฤดูกาลนี้ลงสนามไปแล้ว9นัดทำ1ประตูกับ4แอสซิสต์กอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Croker Queen City Championship ที่สนามเมทีวูคันที่ครับในเมืองซินซินเนติรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ3โปรจีนอัธยาธิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกขวัญใจชาวไทยจบรอบนี้ด้วยสกอร์1อันเดอร์พา69รวม5อันเดอร์พา205ยังรั้งอยู่ในอันดับ5ร่วมส่วนผู้นำเป็นของลอตตี้โวตโปรสาวจากอังกฤษที่เก็บเพิ่ม5อันเดอร์พา65รวม11อันเดอร์พา199ทิ้งอแมนดาโดเฮอร์ตี้จากสหรัฐที่ตามมาเป็นอันดับ2อยู่3สโตรกการแข่งขันบาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟรอบรองชนะเลิศสายตะวันตกเกมที่6ซานอันโตนิโอสเปอร์เอาชนะมินิโซตาทิมเบอร์วูฟ139ต่อ109ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพลย์ออฟสายตะวันตกได้สำเร็จส่วนรอบรองชนะเลิศสายตะวันออกเกมที่6คลิฟแลนด์คาวาเลียแพ้ดีทรอยต์พิสตัน94ต่อ115ทำให้เสมอกัน3ต่อ3เกมต้องตัดสินกันในเกมสุดท้ายในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ตามเวลาประเทศไทยการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่12ถึง19พฤษภาคมที่ฉางผิงสนุกเกอร์เซ็นเตอร์เมืองตงกวนมณฑลกวางตงสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ16คนสุดท้ายมิ้งสระบุรีนัชชารัตน์วงหฤทัยอันดับ3ของโลกดีกรีแชมป์โลกเมื่อปี2022เอาชนะอนุปมารามาจันดรานอันดับ7ของโลกจากอินเดีย4ต่อ0เฟรมผ่านเข้ารอบ8คนได้สำเร็จด้านเจลสระบุรีนฤชาเพิ่มพูนอันดับ6ของโลกเฉือนเอาชนะเฮซ่าเดวิสันอันดับ8ของโลกจากอังกฤษ4ต่อ3เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปเจอกันเองกับมิ้งสระบุรีต่อไปส่วนมายสากลปัญชยาจันน้อยอันดับ15ของโลกเอาชนะฟงเหมยเหมยอันดับ18ของโลกจากฮ่องกง4ต่อ0เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนไปเจอของแข็งอย่างไปยู่หลูอันดับ1ของโลกจากจีนดีกรีแชมป์โลก2สมัยล่าสุดขณะที่ใบพัดศรีราชาสิริภาพรนวลทะคำจันทร์อันดับ9ของโลกชาวไทยที่เคยเป็นแชมป์โลกเมื่อปี2023ต้านทานอดีตแชมป์โลก3สมัยอย่างอึ้งออนยีอันดับ2ของโลกจากฮ่องกงไม่ไหวแพ้ไป1ต่อ4เฟรมตกรอบไปอย่างน่าเสียดายปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
19: วิกฤตพลังงาน
20: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
21: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
22: วันนี้เสนอคำว่าสนามหลวงสนามหลวงเป็นสนามขนาดใหญ่อยู่หน้าพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เป็นทุ่งโล่งใช้เป็นที่ตั้งของงานพระเมรุเผาศพเจ้านายคนยุคก่อนจึงเรียกว่าทุ่งพระเมรุในรัชกาลที่3โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ทำนาถึงรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดพระราชพิธีพืชมงคลและพิรุณศาสตร์และทรงออกประกาศในพุทธศักราช2398ห้ามเรียกชื่อทุ่งพระเมรุให้เรียกเป็นท้องสนามหลวงในรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ประกอบพิธีต่างๆครั้นในรัชกาลที่9รัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามได้ใช้สนามหลวงเป็นที่จัดตลาดนัดต่อมาในพุทธศักราช2525ได้ย้ายตลาดนัดไปที่สวนจตุจักรจนถึงปัจจุบัน
21: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
23: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรและเวลา 21:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง32เซนติเมตรและเวลา 14:54 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการจำนวน5อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน8อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาปฏิบัติการระดับปริญญาโทจำนวน1อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน3อัตราทางนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับหรือสูงกว่าวุฒิการศึกษาที่รับสมัครเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ops-msesi.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง28พฤษภาคม2569กรมคุมประพฤติรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคตำแหน่งนิติกรนักวิชาการสาธารณสุขเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและเจ้าหน้าที่พัสดุรวม30อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ probation.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง18พฤษภาคม2569สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสังกัดสำนักการแพทย์ครั้งที่1ทับ2569ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์และเจ้าพนักงานเภสัชกรรมรวม10อัตราประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตำแหน่งนายแพทย์ทันตแพทย์นักวิชาการเวชสถิตินักรังสีการแพทย์นักวิทยาศาสตร์การแพทย์นักเทคนิคการแพทย์นักฉุกเฉินการแพทย์และพยาบาลวิชาชีพรวม393อัตราผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองณนะกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่อาคาร2ชั้น3สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครซอยบางขุนนนท์6แขวงบางขุนนนท์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022249711ตั้งแต่บัดนี้ถึง19พฤษภาคมในวันราชการภาคเช้าเวลา 9:00 นถึง 12:00 นภาคบ่ายเวลา 13:00 นถึง 15:00 นกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อกลับไปทำงานตามระบบ EPS ในกิจการอุตสาหกรรมการผลิตเกษตรปศุสัตว์และก่อสร้างผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 18-39 ปีทั้งชายและหญิงหากประสงค์กลับไปทำงานกับนายจ้างเดิมต้องเคยทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีค่าธรรมเนียมการสมัคร970บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่18ถึง21พฤษภาคม2569สถาบันมะเร็งแห่งชาติให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์โดยผู้ที่เข้ารับการบริการจะต้องเป็นผู้หญิงไทยอายุ40ปีขึ้นไปมีประวัติญาติสายตรงได้แก่พ่อแม่พี่น้องบุตรเป็นมะเร็งเต้านมมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่ามีญาติสายตรงและไม่เคยใช้สิทธิ์กองทุนตรวจแมมโมแกรมมาก่อนภายใน2ปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลินิกเต้านมสถาบันมะเร็งแห่งชาติหมายเลขโทรศัพท์022026800ต่อ1127ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสังคมสูงวัยกับอัตราการเกิดที่ถดถอยของไทยท่านผู้ฟังคะประเทศไทยกำลังเผชิญจุดเปลี่ยนสำคัญของโครงสร้างประชากรโดยข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยรายงานสถิติประชากรทางการทะเบียนราษฎรในส่วนของการเกิดปี2568จำนวน 416,574 คนเป็นเพศชาย 215,035 คนเพศหญิง 201,539 คนลดลงอย่างต่อเนื่องและนับเป็นตัวเลขต่ำสุดในรอบ75ปีประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบขณะเดียวกันอัตราการเกิดของประชากรกลับลดลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ดังกล่าวไม่เพียงเป็นการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความท้าทายด้านเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทยในระยะยาว หากไม่มีการเตรียมความพร้อมและวางนโยบายรองรับอย่างเหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยในอนาคตค่ะข้อมูลจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าสถานการณ์เด็กเกิดน้อยของประเทศไทยไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นปัญหาที่ดำเนินมายาวนานกว่า4ทศวรรษแล้วและกำลังทวีความชัดเจนมากขึ้นในปัจจุบันเมื่ออัตราการเกิดต่ำกว่าการตายต่อเนื่องประเทศจะเผชิญภาวะประชากรลดลงส่งผลโดยตรงต่อจำนวนแรงงานในอนาคตภาระการดูแลผู้สูงอายุและความยั่งยืนของระบบสวัสดิการสาเหตุของอัตราการเกิดที่ลดลงในไทยมีหลายประการปัจจัยสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงค่านิยมที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาการทำงานความก้าวหน้าในอาชีพมากขึ้นเลือกแต่งงานช้าลงหรือไม่แต่งงานเลยขณะเดียวกันค่าครองชีพที่สูงขึ้นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรและความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยที่ทำให้ครอบครัวตัดสินใจมีบุตรน้อยลงหรือไม่ต้องการมีบุตรเลยผลกระทบของอัตราการเกิดที่ถดถอยประกอบกับสังคมสูงวัยส่งผลต่อโครงสร้างแรงงานอย่างชัดเจนจำนวนประชากรวัยทำงานลดลงขณะที่ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ภาระในการดูแลผู้สูงอายุทางด้านสุขภาพสวัสดิการและงบประมาณของรัฐเพิ่มสูงขึ้นหากไม่มีแรงงานเพียงพอระบบเศรษฐกิจอาจชะลอตัวการผลิตลดลงและความสามารถในการแข่งขันของประเทศอาจถดถอยนอกจากนี้สังคมสูงวัยยังส่งผลต่อครอบครัวและชุมชนรูปแบบครอบครัวเปลี่ยนไปจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยวหรืออยู่ลำพังผู้สูงอายุจำนวนมากอาจขาดผู้ดูแลใกล้ชิดเกิดปัญหาความเหงาสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ลดลงคนวัยทำงานอาจต้องแบกรับภาระดูแลทั้งบุตรและพ่อแม่ในเวลาเดียวกันส่งผลต่อความเครียดและสมดุลชีวิตการทำงานการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภาครัฐควรมีนโยบายสนับสนุนการมีบุตรอย่างเป็นรูปธรรมเช่นเน้นการดูแลตั้งแต่ก่อนหลังมีบุตรครอบคลุมการให้คำปรึกษาการรักษาภาวะมีบุตรยาก IUI หรือ IVF การลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรการจัดสวัสดิการด้านการศึกษาและสาธารณสุขการส่งเสริมการทำงานที่ยืดหยุ่นสำหรับพ่อแม่และการพัฒนาระบบดูแลเด็กเล็กให้มีคุณภาพและเข้าถึงได้ง่ายขณะเดียวกันควรพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพทางด้านบริการสุขภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสังคมในระดับบุคคลและสังคมการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการมีครอบครัวและการเลี้ยงดูบุตรอย่างมีคุณภาพรวมถึงการส่งเสริมคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุจะช่วยสร้างสมดุลระหว่างรุ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมโดยรวมท่านผู้ฟังคะสังคมสูงวัยและอัตราการเกิดที่ถดถอยของไทยเป็นความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สามารถบริหารจัดการได้หากมีการวางแผนอย่างรอบคอบและการปรับตัวอย่างเหมาะสมการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่วันนี้จะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับประเทศไทยต่อไปค่ะจบบทความประจำวันเรื่องสังคมสูงวัยกับอัตราการเกิดที่ถดถอยของไทยเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277-3804ในวันและเวลาราชการ
23: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: ๆเจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริป ช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
4: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
5: คุณรู้ไหมคะว่าทุกๆ10วินาทีจะมีคนเป็น

0: คุณนั่นแหละรู้หรือเปล่าว่าบนท้องถนนไม่ใช่แค่การขับรถให้ถึงที่หมายแต่คือการไปถึงอย่างปลอดภัยและมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางอีกทั้งมารยาทที่ดีบนท้องถนนคือการเคารพกฎจราจรทั้งการไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งสวมหมวกกันน็อกเมาไม่ขับง่วงไม่ขับไม่เล่นโทรศัพท์ขณะขับขี่ขับขี่มีวินัยมีน้ำใจคือมารยาทที่ผู้ใช้รถใช้ถนนพึงมีร่วมสร้างถนนปลอดภัยเริ่มได้ที่ตัวคุณด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: ชลีพี่กำลังไปช่วยแล้ว
2: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
0: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
1: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลี
0: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: น้องใน
4: แผลริมอ่อน
3: กามโรคต่อมและท่อน้ำเหลือง
4: น้องในเทียม
3: ซิฟิลิส
4: เอส
3: ถุงยางอนามัยสามารถป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆเรามาปรับเปลี่ยนทัศนะของคนให้มองถุงยางอนามัยเป็นสัญลักษณ์ของความรักและห่วงใยสุขสมได้แม้ใช้ถุงยางอนามัย
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช

ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569ค่ะวันนี้กลับมาเจอกับดีเจมะตูมภาสุรัตน์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะขอทักทายคุณผู้ฟังนะคะในพื้นที่ของฝั่งอันดามันกันก่อนนะคะทักทายคุณผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะจังหวัดระนองค่ะจังหวัดภูเก็ตค่ะและจากจังหวัดพังงานะคะที่รับฟังผ่านสวทพังงารับฟังผ่านท้ายเหมืองเรดิโอแล้วก็รับฟังผ่านสวทตะกั่วป่าด้วยนะคะรวมถึงคุณผู้ฟังในฝั่งอ่าวไทยที่รับฟังในพื้นที่พ้องอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะเช่นเดิมค่ะถ้าคุณผู้ฟังมีผลงานเพลงอยากจะแนะนำกันเข้ามาสามารถที่จะโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์076421055ค่ะ076421055ค่ะวันนี้ดีเจพี่หมงรอรับสายทุกท่านอยู่นะคะคุณผู้ฟังคะเริ่มต้นวันนี้ด้วยอากาศที่สำหรับดีเจมะตูมนะคะที่อยู่ในพื้นที่ของตำบลบางในสีอำเภอตะกั่วป่าเนี่ยตอนนี้คือขมุกขมัวมากๆค่ะถ้ามองออกไปที่ข้างนอกนะคะฝั่งหนึ่งเนี่ยจะมืดครึ้มมากๆเลยนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็จริงๆแล้วฝนเนี่ยตกตั้งแต่ช่วงเช้าตกแล้วก็หยุดแล้วก็ตกแล้วก็หยุดค่ะคุณผู้ฟังไม่รู้ว่าพื้นที่ของคุณผู้ฟังที่อยู่เป็นเหมือนกันหรือเปล่าคะที่ฝนตกหยุดแล้วก็รู้สึกว่าตกหนักแล้วก็จริงๆที่เมื่อคืนนี้นะคุณผู้ฟังเมื่อคืนก็ตกค่อนข้างหนักเหมือนกันนะคะแต่ว่าตกแล้วก็ยังมีช่วงเวลาที่แบบว่ามีหยุดมีไม่ตกบ้างนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเมื่อวานก็ตกต่อเนื่องเหมือนกันนะคะก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันค่ะซึ่งจะมีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคมหรือว่าวันพรุ่งนี้นะคะต้องบอกว่าประเทศไทยนะคะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะนี้เราทราบกันแล้วเนาะว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็คือเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะตอนนี้คุณผู้ฟังเราเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นแหละคุณผู้ฟังนะเราวันอ๋อไม่ใช่วันใช่ค่ะวันศุกร์นะคะเราเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเนาะถ้าตามประกาศของกรมอุตุเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าปริมาณน้ำฝนปีนี้อาจจะน้อยกว่าปีที่แล้วประมาณ 10% ค่ะแน่นอนว่าภาพรวมเนี่ยฝนอาจจะตกน้อยกว่าแต่ช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนเนี่ยฝนจะตกชุกหนาแน่นค่ะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ด้วยนะคุณผู้ฟังนะพอเข้าสู่ฤดูฝนก็เริ่มทำงานเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็บอกนะคะว่าฝนเนี่ยจะตกมากในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังที่แรงขึ้นค่ะนะคะก็เลยทำให้มีอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้แล้วก็สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่าขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยในส่วนของเรือเล็กในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งกันไว้ด้วยนะคุณผู้ฟังนะเขาบอกว่าในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนบ่อยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าฝนก็ตกหนักมากเลยอ่ะคุณผู้ฟังนะรู้สึกว่า 2-3 วันนี้นะหลายๆคนนะคะเชื่อว่าพอหลังจากที่เข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยคือการตากผ้านะเหมือนดีเจมะตูมเลยดีเจมะตูมคือซักผ้าไว้นะต้องไปอบแล้วนะเพราะว่าฝนตกต่อเนื่องทุกๆวันแต่ว่าสิ่งสำคัญแล้วเนี่ยอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยคือพยายามตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเนาะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าพื้นที่ของคุณผู้ฟังค่ะเป็นพื้นที่ที่มีเรื่องของฝนตกแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเนี่ยค่ะก็อยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ย คือติดตามกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเพราะว่าพอฝนมาตกทีนึงเนี่ยโอเคมันโหมันตกค่อนข้างหนักแล้วก็ตกยาวนานเนี่ยอาจจะทำให้พื้นที่ของคุณผู้ฟังเนี่ยมีเรื่องของแบบน้ำท่วมที่มันเกิดขึ้นแบบฉับพลันบางที่เนี่ยจะมีน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะอย่างไรค่ะถ้าเกิดเหตุขึ้นนะคะก็ทุกท่านค่ะสามารถจะขอความช่วยเหลือได้นะคะถ้าใกล้ที่สุดก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้านของทุกท่านเลยค่ะไม่จะเป็นอบต.เทศบาลนะคะหรือจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะทุกท่านก็พร้อมที่จะรายงานแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในการส่งต่อหรือจะติดต่อไปที่สายด่วนนิรภัย1784ของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้เช่นเดียวกันนะคุณผู้ฟังนะและล่าสุดเนี่ยดีเจมะตูมลองเปิดดูในเว็บไซต์ raining disaster.go.th ค่ะในเวลา 13:00 นนะวันนี้เขาบอกว่าชั่วโมงนี้จะมีฝนที่ไหนบ้างค่ะเรามาดูพื้นที่ภาคใต้กันนะคะไล่กันตั้งแต่จังหวัดพังงานะคะจังหวัดพังงาค่ะก็จะมีพื้นที่อำเภอเกาะยาวคูราบุรีตะกั่วป่าและอำเภอเมืองค่ะจังหวัดระนองค่ะก็จะเป็นพื้นที่ของอำเภอเมืองและก็อำเภอสุขสำราญนะคะแล้วก็จังหวัดอื่นๆเนี่ยยังไม่มีนะคะกระบี่กับภูเก็ตเนี่ยยังไม่มีนะคะแล้วเขาก็บอกว่าแนวโน้มกลุ่มฝนเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกนะคะทำให้สุราษฎร์ธานีค่ะใครที่จะเดินทางนอกสุราษฎร์ธานีเนี่ยอำเภอคีรีรัตนิคมเคียนซาชัยยาท่าชนะบ้านนาสารพนมพระแสงเวียงสาอันนี้ฝนตกเหมือนกันนะนครเนี่ยก็จะตกที่ฉวางบางขันแล้วก็พิปูนนะคะอ๋อมีที่กระบี่ค่ะกระบี่จะมีที่อำเภอเกาะลันตาอำเภอเขาพนมอำเภอลำทับและอำเภออ่าวลึกนะคะที่จะมีเรื่องของฝนที่มีการตกนะคุณผู้ฟังนะภูเก็ตเนี่ยอาจจะมีประปรายนะคะแต่ว่าแน่นอนที่จะตกแน่นอนนะอัปเดตในเวลา 13:00 นที่ผ่านมาเมื่อกี้เลยนะคะที่มีเรื่องของฝนตกอย่างไรอ่ะช่วงนี้คุณผู้ฟังก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องของฝนเนี่ยฝนมันมาอย่างต่อเนื่องบางคนเนี่ยก็อาจจะป่วยได้นะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังสังเกตว่ามันเป็นแบบห้วงเวลาแค่แป๊บเดียวนะสำหรับเจมส์ตูมคือสัปดาห์ก่อนนู้นเนี่ยคือยังรู้สึกว่าโหทำไมมันร้อนแบบนี้ใช่ไหมคะร้อนพอแบบปรับสวิตช์โหมดที่เป็นแบบเปลี่ยนฤดูแล้วอ่ะคุณผู้ฟังโอ้โหคราวนี้ฝนมาอย่างต่อเนื่องบางทีร่างกายเราปรับไม่ทันเนี่ยเราจะไม่สบายได้ยังไงอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยดูแลสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับนี่เป็นเรื่องของพยากรณ์อากาศในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังนอกจากนี้แล้วค่ะวันนี้ค่ะ17 พฤษภาคมวันนี้ยังเป็นวันความดันโลหิตสูงโลกค่ะนะคะ World Hypertension Day 2026นะซึ่งความดันโลหิตสูงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นภัยเงียบจริงๆนะคุณผู้ฟังนะโรคเนี้ยเรียกว่าเป็นเพชฌฆาตที่เงียบมากเลยนะคะโดยเขาบอกว่าสมาพันธ์ความดันโลหิตสูงโลกค่ะกำหนดให้วันที่17 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันความดันโลหิตสูงโลกค่ะโดยรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยตื่นตัวแล้วก็ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงซึ่งเรียกว่าเป็นสาเหตุสำคัญค่ะที่ทำให้เกิดโรคอัมพฤกษ์อัมพาตค่ะโดยเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนนะคะรู้ระดับความดันโลหิตและระดับความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นความดันโลหิตสูงของตนเองค่ะตลอดจนการปฏิบัติตนเพื่อดูแลรักษาระดับความดันโลหิตระดับคอเลสเตอรอลแล้วก็น้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเพื่อป้องกันโรคค่ะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นสโตรกนะคะหลอดเลือดหัวใจหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันไตวายหรือว่าตาบอดนะคุณผู้ฟังนะอย่างที่บอกว่าทำไมเขาบอกว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นฆาตกรเงียบคืออาการแสดงมันไม่ค่อยเรียกว่าอย่างไรคะมันไม่ได้แสดงแบบมีระยะเตือนเริ่มต้นอ่ะคุณผู้ฟังคือมันไม่กระตุกกระตากไม่ได้บอกว่านี่คุณกำลังจะเป็นความดันมันอาจจะมีสัญญาณนิดๆแต่ว่าบางทีเราก็อาจจะแบบมีความกังวลอย่างอื่นเนาะมันก็เอ๊ะเราเป็นเรื่องนั้นหรือเปล่าแต่ว่าพอเป็นปุ๊บมันเป็นเลยแล้วก็มีโอกาสที่อย่างเช่นเราเห็นหลายอย่างมากเลยที่เป็นสโตรกเป็นความดันเป็นหลอดเลือดหัวใจบางคนเป็นไตวายนะคุณต้องฟังนะฉะนั้นเนี่ยโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยจึงมีความน่ากลัวนะคะโดยความดันโลหิตสูงเนี่ยก็เป็นภาวะแรงดันเลือดในหลอดเลือดสูงกว่าปกตินะค่าปกติเนี่ยก็คือควรจะต่ำกว่า120/80นะมิลลิเมตรประหลอดนะถ้าเกิน140/90เนี่ยถือว่าสูงแล้วนะคะสาเหตุความดันเนี่ยมีมากมายเลย สิ่งที่คนเป็นกันเยอะก็คือพฤติกรรมค่ะอะไรบ้างคะทานเค็มมากไปเนาะมีโรคอ้วนมีความเครียดสูบบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะบางคนเนี่ยอาจจะเกิดจากโรคอื่นๆที่ทำให้เกิดความดันก็มีนะอย่างเช่นเป็นโรคไตเรื้อรังต่อมหมวกไตผิดปกติเกิดภาวะหยุดหายใจตอนนอนและที่สำคัญเนี่ยโรคความดันเนี่ยก็ถ่ายทอดมาทางพันธุกรรมด้วยนะคะอย่างที่บอกสัญญาณเตือนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีมาถึงคืออาการหนักเลยไม่ว่าจะเป็นปวดศีรษะอย่างรุนแรงตาพร่ามองภาพไม่ชัดหอบเหนื่อยใจสั่นแน่นหน้าอกค่ะกลุ่มเสี่ยงก็จะเป็นกลุ่มของที่อายุเกิน40ปีมีโรคประจำตัวนะไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนเบาหวานไขมันโรคไตแล้วก็ประวัติคือมีคนในครอบครัวค่ะเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะคะการป้องกันค่ะเริ่มต้นง่ายๆด้วยการที่ลดอาหารหวานมันเค็มทานผักผลไม้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์งดการสูบบุหรี่จัดการกับความเครียดตัวเองค่ะแล้วก็ถ้าอายุเกิน35ปีเราก็ควรจะต้องมีการตรวจความดันโลหิตเป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อเราจะได้รับมือได้นี่ก็เป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังในหลายๆคนเพราะว่ามันเทินเป็นโรคอื่นได้ง่ายมากไม่ว่าจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนาะสโตรกโรคหัวใจไตวายนะมีมากมายเลยคุณผู้ฟังแต่สิ่งสำคัญคือการที่เราดูแลสุขภาพตัวเองนะคะอย่าคิดว่าไม่เป็นไรหรอกจริงๆแล้วมันมีความน่ากลัวแล้วก็มันเทินไปเป็นโรคอื่นได้ค่อนข้างง่ายค่ะที่สำคัญแล้วนอกจากดูแลในช่วงสุขภาพเปลี่ยนแปลงบ่อยช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะดูแลสุขภาพกันก็อย่าลืมดูแลสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดูแลตัวเองจากพฤติกรรมของเราด้วยนะการทานอาหารให้ครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของเราค่ะอันนี้ชวนคุยกันก่อนนะคะในช่วงแรกของรายการค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราก็ยังมีเรื่องราวข่าวสารอื่นๆแต่ในช่วงนี้เราไปชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เพลงที่คุณผู้ฟังขอมากันค่ะ
1: ไทยพิบัติรู้ทันป้องกันรับมือได้ในช่วงหน้าฝนมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากกว่าปกติเนื่องจากถนนเปียกลื่นและทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ดีจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงขอแนะวิธีขับรถอย่างปลอดภัยในช่วงหน้าฝนดังนี้ครับไม่ขับรถเร็วใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับสภาพถนนและระยะในการมองเห็นเส้นทางใช้ระดับที่ปัดน้ำฝนให้เหมาะสมกับความแรงและปริมาณฝนไม่เบรกกระทันหันเพราะจะทำให้รถเสียการทรงตัวไม่เปลี่ยนเลนกระทันหันโดยให้สัญญาณไฟล่วงหน้าก่อนเปลี่ยนเลนทุกครั้งเว้นระยะห่างให้มากกว่าปกติหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะสามารถหยุดรถได้ในระยะที่ปลอดภัย

0: ค่ะต้องขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่ขอเพลงกันเข้ามาที่076-421-055ค่ะคุณผู้ฟังคะยังมีเรื่องราวข่าวสารอื่นๆเนี่ยนำมาฝากทุกท่านกันค่ะหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องที่สำหรับคนที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะคะโดยล่าสุดเนี่ยราชกิจจานุเบกษานะคะประกาศปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ 1,120 บาทเริ่ม20มิถุนายนนี้ค่ะล่าสุดค่ะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะคะเผยแพร่เมื่อวันที่15พฤษภาคมนะคะเรื่องของประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรื่องค่าบริการผู้โดยสารขาออกณสนามบินอนุญาตซึ่งให้บริการแก่สาธารณะฉบับที่3พ.ศ.2569ค่ะโดยมีรายละเอียดว่าโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกค่ะเพื่อการเดินทางระหว่างประเทศณสนามบินนะ อนุญาตซึ่งให้บริการแก่สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทท่าอากาศยานจำกัดมหาชนค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60/37 วรรค 2แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศและแก้ไขเพิ่มเติมนะคะโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการบินพลเรือนค่ะซึ่งมีการปรับเพิ่มค่าบริการผู้โดยสารขาออกเพื่อการเดินทางระหว่างประเทศณสนามบินที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทท่าอากาศยานจำกัดนะคะจากครั้งละไม่เกิน730บาทต่อผู้โดยสาร1ท่านเป็นครั้งละไม่เกิน 1,120 บาทต่อผู้โดยสาร1ท่านค่ะบริษัทท่าอากาศยานค่ะได้แจ้งให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้าเป็นเวลา4เดือนก่อนเรียกเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออกในอัตราดังกล่าวจึงเป็นไปตามเงื่อนไขประกอบการอนุมัติของรัฐมนตรีค่ะเพราะฉะนั้นค่ะประกาศนี้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันถึงอัตราที่เป็นปัจจุบันของค่าบริการผู้โดยสารขาออกเพื่อการเดินทางระหว่างประเทศได้รับการอนุมัติปรับเพิ่มแล้วนะคะนั่นก็คือว่าใครได้เดินทางเป็นผู้โดยสารขาออกนะไปต่างประเทศณสนามบินที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัทท่าอากาศยานค่ะจะมีค่าธรรมเนียมเนี่ยนะคะจำนวน 1,120 บาทค่ะและจะเริ่มในวันที่20มิถุนายน2569นี้นะคะยังตอนนี้พฤษภาแล้วนะคะอีกประมาณเดือนกว่าๆค่ะก็จะมีการปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออกต่างประเทศกันค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคะกับอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะต้องบอกว่าเมื่อวันนี้นะคะต้องแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเรื่องของจากเหตุการณ์รถไฟนะคะที่ชนกับรถโดยสารประจำทางนะคะจากกรณีที่รถโดยสารปรับอากาศนะสาย206นะคะประสบอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันถนนอโศกดินแดนค่ะเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ตัวรถโดยสารและยานพาหนะใกล้เคียงค่ะส่งผลให้มีทั้งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บค่ะล่าสุดค่ะวันนี้นะคะทางขสมกหรือองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพค่ะแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและพร้อมแสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถและดีที่สุดตามหลักมนุษยธรรมและกฎหมายอย่างเป็นธรรมที่สุดนะคะภายหลังเกิดเหตุนะคะท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายกิติการจอมดวงนะคะจารุวรพลกุลผู้อำนวยการขสมกพร้อมคณะค่ะก็ลงพื้นที่เกิดเหตุทันทีเพื่อบัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่จริงอย่างใกล้ชิดโดยได้มีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานกู้ภัยโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเร่งนำส่งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเข้าสู่การรักษาไปยังโรงพยาบาลพื้นที่ใกล้เคียงค่ะนอกจากนี้ขสมกยังได้ร่วมจัดระบบขนถ่ายผู้โดยสารตกค้างณสถานีหัวลำโพงนะเพื่อนำไปส่งปลายทางอย่างปลอดภัยค่ะนอกจากนี้ขสมกยังดำเนินการประสานงานร่วมกับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบทุกรายให้ครบถ้วนพร้อมสั่งการให้ประสานงานโดยตรงกับบริษัทประกันและก็ระบบกองทุนตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถค่ะส่งเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลเร่งรัดกระบวนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเยียวยาแก่ผู้สูญเสียอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดค่ะโดยในกรอบวงเงินเยียวยาเบื้องต้นนะคะกรณีผู้เสียชีวิต นะคะประสบภัยเสียชีวิตกรอบวงเงินชดเชยและเยียวยาเบื้องต้นรายละ 1.5 ล้านบาทค่ะกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ 80,000 บาทจนไปถึงกรอบชดเชยสูงสุดรายละ 500,000 บาทค่ะสำหรับในส่วนของผู้เสียชีวิตขสมกได้เร่งดำเนินการติดตามผลการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอย่างใกล้ชิดและเร่งติดต่อประสานญาติเพื่ออำนวยความสะดวกในการเร่งรัดขั้นตอนการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและคณะผู้บริหารขสมกค่ะเตรียมเดินทางเข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บทุกรายณโรงพยาบาลเพื่อมอบของช่วยเหลือเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและแสดงความจริงใจต่อการร่วมรับผิดชอบในทุกด้านอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยจะรายงานผลการดำเนินงานรายละเอียดการชดเชยเยียวยานะคะตลอดจนความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องและโปร่งใสค่ะนอกจากมาตรการเยียวยาแล้วขสมกจะเร่งถอดบทเรียนเพื่อทบทวนแล้วก็ตรวจสอบความปลอดภัยเส้นทางเดินรถของขสมกทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้ง5จังหวัดทั้งนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมควบคู่กับการกวดขันวินัยพนักงานขับรถขสมกทุกคนอย่างเข้มงวดค่ะสำหรับความคืบหน้าการเคลียร์พื้นที่เกิดเหตุนะภายหลังเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจได้เข้าพื้นที่ตรวจสอบเก็บพยานหลักฐานในพื้นที่เกิดเหตุเสร็จเรียบร้อยแล้วทางขสมกได้ประสานความร่วมมือนำรถเครนเข้าดำเนินการเคลื่อนย้ายรถโดยสารที่ประสบเหตุออกจากบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันและเคลื่อนย้ายเก็บไปรักษาที่อู่พระราม9เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ช่วงเช้าค่ะก็เปิดสัญจรตามปกติทั้งรถไฟแล้วก็การจราจรบริเวณแยกรถไฟจุดตัดนะคะที่อโศกแล้วก็ดินแดงนะคะสำหรับญาติของผู้โดยสารรถประจำทางสาย206นะที่ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลนะคะรายชื่อสามารถติดต่อได้นะคะที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตราชเทวีที่063-935-5369หรือ BMTA Call Center นะคะ1348ตลอดจนที่ Facebook ขสมกพร้อมบวกนะคะสามารถที่จะติดต่อได้นะคะถ้าเกิดว่าเราพบว่าญาติของเราเนี่ยเดินทางไปที่กรุงเทพและอาจจะขึ้นโดยสารที่รถสาย206ค่ะก็สามารถติดต่อประสานงานไปได้นะคะตามช่องทางนี้นะคะคุณผู้ฟังที่063-935-5369ค่ะคุณผู้ฟังหรือว่าจะติดต่อไปที่สายด่วนของทางขสมก1348ก็ได้นะคะหรือจะติดต่อไปที่063-918-7654ศูนย์ช่วยเหลือของกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะได้ติดต่อแล้วก็ช่วยประสานงานอย่างเต็มที่ค่ะสำหรับเหตุการณ์นี้ค่ะช่วงเช้าเนี่ยการเดินทางนะคะตอนนี้ก็เป็นการเปิดการจราจรเนี่ยปกติตั้งแต่ในช่วงเวลา 22:55 แล้วค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญแล้วก็ยังต้องขอความร่วมมือทุกๆคนนะคะว่างดแชร์ภาพที่เป็นเรื่องของภาพการเกิดอุบัติเหตุเองก็ดีนะคะแล้วก็ภาพผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตนะคะขอให้ทุกคนร่วมกันคำนึงถึงสิทธิ์และความรู้สึกของครอบครัวของผู้ประสบภัยกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังนะเพราะว่าภาพเหล่านี้นะคะมันเป็นเหตุความภาพอุบัติเหตุที่เกิดจากความรุนแรงเนาะอาจจะส่งผลต่อสภาพจิตใจของครอบครัวญาติผู้สูญเสียรวมไปถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะในภาวะที่นะตอนนี้ค่ะทุกคนยังอยู่ในความตกใจแล้วก็ความโศกเศร้าด้วยแล้วก็ภาพเหล่านี้อาจจะเป็นบาดแผลทางใจซ้ำที่ไปกระตุ้นความเครียดความเศร้าความหวาดกลัวและอาการเรื่องของสะเทือนใจให้เกิดขึ้นอีกครั้งทั้งในกลุ่มของผู้ประสบภัยญาติพี่น้องเยาวชนหรือว่าพี่น้องประชาชนทั่วไปที่ได้รับชมภาพเหล่านี้นะคะคุณผู้ฟังคะก็ฝากไว้ทุกคนค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราร่วมส่งต่อกันได้ก็คือช่องทางการติดต่อฉุกเฉินการช่วยเหลือหรือข้อมูลด้านความปลอดภัยต่างๆนะคุณผู้ฟังคะที่เราสามารถที่จะร่วมกันแชร์หรือว่าส่งต่อเพื่อเป็นการกระจายข้อมูลให้กับทั้งครอบครัวผู้ประสบเหตุก็ดีนะคะหรือว่าญาติต่างๆที่จะได้มีการประสานขอความช่วยเหลือแล้วก็เพื่อที่จะดูแลซึ่งเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการลงพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะเรื่องของเหตุที่เกิดขึ้นนะคะแต่ก็ย้ำเหมือนกันค่ะว่าอย่าเพิ่งแชร์เรื่องของภาพคลิปผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตนะคะที่เกิดเหตุขึ้นนะคะเราทุกคนก็ช่วยกันแชร์เรื่องของช่องทางต่างๆดีกว่านะคะแล้วก็เรื่องของ การช่วยเหลือที่เราจะสามารถร่วมด้วยช่วยเหลือผู้ที่เกิดเหตุได้แล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ขออภัยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่นำมาพูดคุยแล้วก็นำมาฝากทุกท่านกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราฟังเพลงกันอีกสักช่วงหนึ่งดีกว่าค่ะช่วงหน้ากลับมาในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ
1: น้องแดงเฮ้อเรือผีคางล่มอยู่เกาะมุ้ยนูนองพอล่มเงียบผีต้องแคบพาเรือข้ามเป็ดรัดปลาหมึกที่น้องแดงสั่งตอนนี้ผีทำควากไปกับเรือวอเลวให้น้องไปรับได้ที่ปานปลาหน้าน้องหน้า

0: ช่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงา
1: ในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงานะคะต้องบอกว่าช่วงนี้เริ่มต้นแล้วนะคะสำหรับช่วงของทุเรียนนะทุเรียนบอกว่ากินทุเรียนต้องสาลิกาพังงานะคะแล้วก็อยากจะเชิญทุกคนนะคะมาลองสัมผัสรสชาติของทุเรียนสาลิกาแล้วก็มังคุดทิพย์พังงาค่ะต้องบอกว่าทุเรียนสาลิกานะคะหวานมันฉ่ำมากๆเลยนะคะใครที่ทานนะใครที่แบบว่าอยากจะมาลองทานนะตอนนี้อย่างที่บอกททสำนักงานพังงาค่ะมีการรวบรวม34สวนผลไม้จังหวัดพังงานะคะที่อยากให้ทุกคนได้ลองลิ้มชิมรสค่ะมีในพื้นที่ของอำเภอตะกั่วทุ่งตะกั่วป่ากระโปงท้ายเหมืองอำเภอเมืองทับปุดเกาะยาวคุระบุรีมีเหมือนกันหมดเลยนะคุณผู้ฟังนะสามารถไปได้ค่ะถ้าเยอะหน่อยก็จะเป็นที่กระโปรงนะคะซึ่งกระโปรงเนี่ยหลายพื้นที่ก็ได้รับเรื่องของสัญลักษณ์ของสินค้า GI ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะมีหลายสวนเลยทีเดียวแล้วก็สำหรับมีสวนสำหรับที่สามารถนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถไปได้นะครับที่มีหลายสวนเลยสามารถเข้าไปดูภาพได้นะคะมีเรียกว่าเยอะมากๆเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองไปนะคะทั้งสวนมังคุดสวนทุเรียนนะคะแต่บอกเลยว่าฉ่ำใจมากๆเลยนะคะว่าวันนี้ดิฉันมาตูมก็ได้ไปที่อำเภอกระโปงนะคะทุเรียนขายแบบเต็มไปหมดเลยอ่ะคุณผู้ฟังมากมายเลยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีการจัดงานด้วยนะคะเรื่องของเทศกาลผลไม้ที่อำเภอกระโปงนะในช่วงประมาณช่วงต้นเดือนหน้านะคะเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดในรายการให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเพราะว่าเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยยังไม่เคยลองลิ้มชิมรสนะอยากให้คนได้มาลองชิมทุเรียนสาลิกาที่เป็นแบบซิกเนเจอร์เป็นสินค้า GI ด้วยนะคะแล้วก็ถ้ากินทุเรียนมากไปก็ไม่ดีก็ต้องกินมังคุดก็ไปด้วยนะคะเพื่อความรักษาบาลานซ์สมดุลเนาะผลไม้ร้อนผลไม้เย็นนะแต่ว่าสิ่งสำคัญแล้วอย่ากินเยอะไปนะคะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าทุเรียนเนี่ยหนึ่งภูเนี่ยน้ำตาลก็พุ่งเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะน้ำตาลพุ่งเหมือนกันแล้วก็ได้ยินกระซิบนะจากคนที่สำนักงานของเรานี่แหละค่ะสถานีของเราว่าทานไปนะช่วงนี้ทานบ่อยมากจนน้ำหนักขึ้นไป3กิโลค่ะเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ฟังฉะนั้นช่วงนี้เริ่มต้นหน้าทุเรียนอยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสเรื่องของทุเรียนสาลิกาที่จังหวัดพังงานะคะมาชิมเนื้อหวานอร่อยเนื้อนุ่มหอมหวานติดใจแน่นอนนะคะในส่วนของตอนนี้เนาะเนื่องจากว่า17พฤษภาคมแล้วนะคะก็แจ้งย้ำทุกท่านนะคะเรื่องของหมู่เกาะในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะหลักๆและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันแล้วก็อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นช่วงของการปิดนะคะปิดฤดูการท่องเที่ยวนะคะเพื่อที่จะ1ฟื้นฟูธรรมชาตินะคะ2เนี่ยเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงของเริ่มเข้าฤดูฝนแล้วเรื่องของคลื่นต่างๆมันก็มีความน่ากลัวนะคะก็จะเป็นการให้หมู่เกาะเนี่ยได้พักผ่อนกันก่อนนะเพื่อที่จะได้มีการฟื้นฟูธรรมชาติฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลต่างๆนะคะเพื่อเตรียมต้อนรับทุกท่านอีกครั้งในช่วง15ตุลาคมนี้นะคุณผู้ฟังนะในช่วงที่พักเรื่องของทะเลแล้วก็อยากทุกคนมาลองลิ้มชิมรสทุเรียนกันแทนละกันนะคะก็เชิญชวนได้ค่ะมาเที่ยวที่พังงาในช่วงนี้นะมีฝนแต่ว่ารับรองว่าผลไม้ของเราเนี่ยตอบโจทย์หลายๆคนอีกด้วยแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังคะสามารถที่จะมาได้เลยนะคะททก็จะมีแผนที่แล้วก็ที่สำคัญคือแต่ละสวนเนี่ยก็จะมีป้ายของทางททที่แบบประตูก็เคยไปถึงสวนแล้วก็ไปถึงก็อยากทานเลยเขาก็จะไปตัดให้สดๆแล้วก็มาแบบแกะให้เรียบร้อยให้เราพร้อมทานเลยมีหลายสวนมากๆนะคะลองไปตามชิมดูค่ะรสชาติความหอมหวานโดนใจแน่นอนไม่ใช่แค่มีแต่ทุเรียนธรรมดานะมีแบบเป็นกวนก็มีทุเรียนกวนก็มีบางที่ก็มีข้าวเหนียวทุเรียนด้วยนะคะหอมหวานมันอร่อยนะคะแต่ว่ากินให้พอเหมาะแล้วกันนะคะเชิญชวนมาเที่ยวหน้าผลไม้ที่จังหวัดพังงานะคะเพราะว่าพังงาเที่ยวได้ทั้งปีและที่สำคัญค่ะกินทุเรียนต้องลองสาลิกาพังงาด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงาที่นำมาฝากทุกท่านกันนะคะว่าตอนนี้ค่ะน่าเสียดายจังเลยเวลาหมดแล้วค่ะต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการแล้วก็ขอเพลงเข้ามาด้วยนะคะเจอกันใหม่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันนี้ลาทุกท่านกันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แสงง
1: นข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์รับฟังปัญหาครูและสถานศึกษาเร่งหาแนวทางคืนเวลาสอนลดภาระงานนอกห้องเรียนอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: วิกฤตพลังงาน
10: วิกฤตตะวันออกกลาง

0: ศึกษาเร่งหาแนวทางคืนเวลาสอนลดภาระงานนอกห้องเรียนอย่างเป็นระบบ
1: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนกลางดงราชอุปถัมภ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต1เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาโดยนายประเสริฐเปิดเผยว่าจากการรับฟังเสียงสะท้อนของครูและบุคลากรในโรงเรียนพบว่าสถานศึกษามีความต้องการในหลายด้านได้แก่อัตรากำลังครูที่ยังไม่ครบชั้นการยกเลิกภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอนค่าอาหารกลางวันที่ไม่เพียงพอรวมถึงการปรับปรุงอาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรมโดยเฉพาะอาคารหลังแรกที่สร้างมาตั้งแต่ปี2519ซึ่งระบบไฟและสภาพโครงสร้างอยู่ในสภาพที่ต้องได้รับการซ่อมแซมตลอดจนปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณสนามหญ้าในช่วงฤดูฝนนอกจากนี้ยังเตรียมเร่งดำเนินการลดภาระงานครูโดยเฉพาะโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบพร้อมผลักดันโครงการ ODOT 2.0 เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกคนในอำเภอทั่วประเทศอำเภอละ1คนสำหรับไปศึกษาต่อในต่างประเทศและยังฝากให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการศึกษาและร่วมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาด้วยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: สำนักงานขนส่งจังหวัดตรังจัดโครงการ Smart Check Safe Drive ขนส่งห่วงใยอาชีวะร่วมใจสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน
2: นางสาวกอบกุลอินทรัตน์ขนส่งจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดตรังจัดโครงการ Smart Check Safe Drive ขนส่งห่วงใยอาชีวะร่วมใจสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในพื้นที่จังหวัดตรังจำนวน10อำเภออำเภอละ50คนโดยมีการอบรมกฎจราจรและมารยาทการขับขี่เรียนรู้ระเบียบข้อบังคับวิธีการตรวจสอบสภาพรถด้วยตนเองเพื่อให้รถพร้อมใช้งานอย่างยั่งยืนและลดความเสี่ยงบนท้องถนนอย่างยั่งยืนรวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติในการเปลี่ยนหลอดไฟและอุปกรณ์ส่วนควบทั้งนี้การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่ถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมการขับขี่อย่างมีความรับผิดชอบโครงการ Smart Check Safe Drive ขนส่งห่วงใยอาชีวะร่วมใจสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนไม่เพียงช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ขับขี่เท่านั้นแต่จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนยยศพรอัครไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
0: ยอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในสิงคโปร์ลดลงร้อยละ66ในช่วง5เดือนแรกของปีนี้สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสิงคโปร์หรือ NEA เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในสิงคโปร์ราว600รายในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมของปีนี้ซึ่งลดลงร้อยละ66เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากกว่า 4,000 รายขณะเดียวกันนายจานินปุตทิวเชรีรัฐมนตรีอาวุโสของกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศแห่งสิงคโปร์ขอความร่วมมือให้ประชาชนเฝ้าระวังและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่อาจเกิดขึ้นได้ในชุมชนของสิงคโปร์ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
5: เปิดเทอมปีนี้ซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนร้านโกอ้วนอยู่หลังตลาดสดบขสตะกั่วป่าหัวมุมร้านแรกจำหน่ายชุดนักเรียนมานานกว่า40ปีขายทุกระดับทุกโรงเรียนทุกยี่ห้อทั้งตราสมอตราสยามในราคาถูกคุณภาพดีเยี่ยมสวมใส่สบายระบายอากาศดีใส่แล้วสวยหล่อเท่ถูกระเบียบซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนปักชื่อฟรีติดเครื่องหมายฟรีร้านโกอ้วนเปิดทุกวันบริการดีทุกระดับประทับใจทุกคนสอบถามเพิ่มเติมโทร076-471-089
6: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหารและของดีจังหวัดพังงา พังงาซีฟู้ดเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่21ถึง23พฤษภาคม2500

0: ปี69ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายกิจกรรมการแสดงบนเวทีสวนสนุกชุดใหญ่สำหรับคุณหนูๆชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำคืน21พฤษภาคมพบกับศิลปินวงแทมมารินเต็มวง22พฤษภาคมพบกับวงแอนกอโฮ23พฤษภาคมพบกับคิวสราวุธอย่าลืม21ถึง23พฤษภาคมนี้เที่ยวงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงาโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดพังงาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
1: คุณรู้ไหมคะว่าทุกสิบวินาทีจะมีคนเป็นโรคเบาหวาน2คนขึ้นไปและจะมีคนตายด้วยโรคเบาหวานมากกว่า 20% ในอีกไม่ช้านี้จะใกล้เคียงกับคนตายด้วยโรคเอสโรคเบาหวานกำลังคืบคลานสู่กลุ่มทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะเด็กและวัยรุ่นถ้ายังไม่เลิกพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้คุณน้ำหนักเกินคุณจะเป็นคนหนึ่งที่อาจจากโลกนี้ไปด้วยโรคเบาหวานมาร่วมพิชิตความอ้วนพิชิตเบาหวานด้วยการลดหวานมันเค็มเพิ่มผักผลไม้และออกกำลังกายอย่างเพียงพอเริ่มตั้งแต่วันนี้คุณก็จะปลอดจากโรคเบาหวานได้ง่ายๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชโทรศัพท์0753600068

0: คุณนั่นแหละรู้หรือเปล่าว่าบนท้องถนนไม่ใช่แค่การขับรถให้ถึงที่หมายแต่คือการไปถึงอย่างปลอดภัยและมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางอีกทั้งมารยาทที่ดีบนท้องถนนคือการเคารพกฎจราจรทั้งการไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งสวมหมวกกันน็อกเมาไม่ขับง่วงไม่ขับไม่เล่นโทรศัพท์ขณะขับขี่ขับขี่มีวินัยมีน้ำใจคือมารยาทที่ผู้ใช้รถใช้ถนนพึงมีร่วมสร้างถนนปลอดภัยเริ่มได้ที่ตัวคุณด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: ชลีพี่กำลังไปช่วยแล้ว
2: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
3: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
1: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลี
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์สุขจริงสุขจังที่พัง
5: ขอเชิญเที่ยวงานบ้านเราร้อยเพลงพังงาโลคอนเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่24ถึง26พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคช็อปสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนชิมอาหารพื้นบ้านอาหารร้อยบ้านเราพบกับกิจกรรมการแสดงบนเวทีชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำคืน24พฤษภาคมพบกับเน็ตราเชน25พฤษภาคมพบกับเตยวิรยา26พฤษภาคมพบกับวงกางเกงเต็มวงพลาดไม่ได้24ถึง26พฤษภาคมนี้เที่ยวงานบ้านเราร้อยเพลงณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
6: สถานีเพลงเพราะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยฟังได้ทุกติดทั่วไทยในรายการลูกทุ่งวันหยุดหยุดหยุดหยุด

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะก้าวสู่ในช่วงของรายการลูกทุ่งวันยุทธค่ะวันนี้ก็พบกันเหมือนเดิมนะคะดีเจจุ๊กค่ะจันทราสุขนุชค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะในรายการลูกทุ่งวันยุทธนะคะพบกันเป็นประจำทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะตีสองจนถึงตีสามนะคะในเวลาสบายๆนะลังจากกินข้าวเที่ยงกันเรียบร้อยแล้วนะคะเอลังฟังเพลงกันสักนิดนึงนะคะถ้าใครฟังทรานซิสเตอร์ก็เปิดมาที่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ได้ค่ะถ้าใครทันสมัยขึ้นมานะคะดูทางโทรศัพท์นะคะก็ไปที่สวทตะกั่วป่าไล่ได้นะคะก็รับฟังรายการจากสวทตะกั่วป่าได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวนี้นะคะสถานีวิทยุเนี่ยเราสามารถที่จะติดตามแล้วก็รับฟังกันหลากหลายช่องทางเนาะไม่ว่าจะเป็นเครื่องรับวิทยุปกติโดยทั่วไปนะคะหรือว่าต่างโซเชียลนะคะโดยเฉพาะ Facebook นะคะก็จะมีการไล่รายการให้หลายๆท่านเนี่ยได้รับชมรายการกันด้วยนะคะก็ได้ฟังทางเสียงได้ชมทางหน้าตาผู้ดำเนินรายการกันนะคะสำหรับในหลากหลายรายการค่ะจากสวทตะกั่วป่าเนี่ยก็คือเราก็จะมีการไล่ทาง Facebook เนี่ยให้ได้ติดตาม

ค่ะคุณผู้ฟังคะก็กลับมาพบกันนะคะในช่วงของรายการลูกทุ่งวันหยุดค่ะอย่างที่บอกเอาไว้แต่เดียวนะคะว่าดีเจจุกเนี่ยมีข่าวคราวจากกยศ.มาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมก็คือแต่ว่านะเป็นต้นไปค่ะกองทุนกู้เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาด้วยว่ากยศ.เนี่ยเขาพร้อมเปิดระบบเพื่อคัดกรองนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์อย่างเช่นกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าเคยได้รับทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่าผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปีค่ะและศึกษาในสาขาวิชาที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศหรือว่าสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษเป็นต้นค่ะโดยนักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาแล้วก็อาชีวศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินสามารถเข้าระบบได้ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมก็คือแต่ว่านะไปจนถึงวันที่13มิถุนายนเดือนหน้า2569ค่ะส่วนระดับอุดมศึกษาอันนี้สามารถเข้าระบบได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่13กรกฎาคม2569ค่ะทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th ค่ะซึ่งนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองอันนี้จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยดีเอาไว้เพื่อที่จะทำการยืนยันตัวตนแล้วก็แอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อที่จะนำเอกสารข้อมูลบัญชีสิ้นเชื้อในเครดิตบูโรแบบสรุปแนบในระบบนะคะกรณีที่บิดามารดาผู้ปกครองไม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านทางแอปพลิเคชันไทยดีได้อันนี้สามารถใช้หนังสือให้ความยินยอมในการเข้าถึงแล้วก็เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแนบเข้าในระบบค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็การเตรียมเอกสารเพื่อแนบเข้าในระบบเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็จะประกอบไปด้วยกรณีไม่เป็นผู้มีงานทำเช่นทำงานพาร์ทไทม์ก็ให้แนบเอกสารการทำงานพาร์ทไทม์เพื่อยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้มีงานประจำค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็กรณีเคยทำงานประจำแล้วก็ลาออกอันนี้ก็ให้แนบเอกสารใบลาออกเพื่อยืนยันว่าได้ลาออกจากงานประจำแล้วค่ะในส่วนเอกสารข้อมูลบัญชีสิ้นเชื้อในเครดิตบูโรแบบสรุปจากแอปพลิเคชันทางรัฐได้เหมือนกันค่ะเราก็บิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยให้เตรียมเอกสารเพื่อที่จะแนบเข้าในระบบก็คือกรณีมีรายได้ประจำซึ่งมีหลักฐานการมีรายได้หรือไม่มีรายได้ประจำแต่มีหลักฐานการมีรายได้ก็ให้จ่ายสลิปเงินเดือนหรือว่าหนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงานตนสังกัดค่ะหรือว่าเอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเช่นพ.ง.ด. 90สำหรับผู้ที่มีรายได้นอกเหนือจากเงินเดือนเช่นพวกฟรีแลนซ์หรือว่าขายของออนไลน์ค้าเช้าปั่นพ้นหรือธุรกิจส่วนตัวค่ะหรือว่าพ.ง.ด. 91สำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานเช่นเงินเดือนค่าจ้างหรือว่าโบนัสค่ะส่วนกรณีไม่มีรายได้ประจำหรือว่าไม่มีรายได้แล้วก็ไม่มีหลักฐานการมีรายได้อันนี้ให้ดาวน์โหลดหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวกองผู้ข้อกู้ยืมเงินนะคะแล้วก็สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนดำเนินการให้ผู้รับรองรายได้กรอกข้อความแล้วก็ลงชื่อค่ะเอกสารข้อมูลบัญชีสิ้นเชื้อในเครดิตบูโรแบบสรุปของบิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองจากแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะหลังจากที่นักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินรายไม่ดำเนินการในระบบแล้วนะคะเมื่อผ่านการอนุมัติให้กู้ยืมให้เข้าระบบ DSL เพื่อดำเนินการยืนแบบคำข้อกู้ยืมต่อไปกยศ.จึงขอให้นักเรียนนักศึกษาที่ประสงค์จะ
ข้อกู้ยืมเงินเตรียมความพร้อมแล้วก็เอกสารให้ครบถ้วนตามเวลาที่กำหนดนะคะก็สามารถติดตามรายละเอียดได้นะคะที่ www.studentloan.or.th นะคะก็คือเว็บไซต์ของกยศ.นั่นเองค่ะที่นำข่าวนี้มาบอกก็คือการยืมข้อกู้เงินยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ายืมกู้กยศ.ทางออนไลน์นะคะคุณผู้ฟังอันนี้นะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยก็คือทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็มีการส่งเสริมให้พวกเราทุกคนเนี่ยใช้ระบบออนไลน์กันได้นะคะโดยที่ว่าไม่ต้องไปใช้เวลารอคอยที่สถานศึกษาหรือว่าอะไรต่างๆนะคะการยืนเอกสารทางระบบออนไลน์เนี่ยก็บางสำหรับบางคนนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีความสะดวกแต่สำหรับบางคนที่ก็อาจจะไม่สะดวกทางกยศ.เนี่ยเขาก็มีให้ยืนที่โรงเรียนดูว่าที่วิทยาลัยเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าที่นำมาบอกก็คือยืนทางออนไลน์นะคะในระบบ pre-approved นะคะอันนี้ก็ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็คุณผู้ฟังก็สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้นะคะที่เว็บไซต์ของกยศ.ค่ะคุณผู้ฟังเรื่องราวข่าวสั้นที่นำมาฝากกันในช่วงของรายการลูกทุ่งวันหยุดวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงจากทางรายการกันก่อนค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะยังคงอยู่ในช่วงของรายการลูกทุ่งวันหยุดนะคะกับดีเจจุกแล้วก็พี่มงคลโชเกลือนะคะวันนี้ก็ควบคุมเสียงควบคุมเทคนิคนะคะควบคุม Facebook ไลฟ์รับโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังทุกๆท่านกันค่ะสำหรับช่วงที่3ของรายการนะวันนี้ดีเจจุกมีข่าวจากสำนักงานประกันสังคมค่ะมาแจ้งให้ผู้ประกันตนมาตรา40รับรู้รับทราบกันสักนิดนึงนะคะเรื่องของการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมาตรา40ของสำนักงานประกันสังคมค่ะซึ่งทางกระทรวงแรงงานเนี่ยก็ได้มีการผลักดันให้มีการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนตามมาตรา40หรือว่ามาตรา40อย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดนะคะสิทธิประโยชน์สำคัญของผู้ประกันตนตามมาตรา40มีการปรับเพิ่มหลายกรณีค่ะอย่างเช่นกรณีเจ็บป่วยหรือว่าประสบอันตรายผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้ในอัตราที่สูงขึ้นค่ะโดยกรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในก็จะได้รับวันละ300บาทกรณีแพทย์สั่งให้หยุดพักรักษาตัวโดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลรับวันละ200บาทค่ะแล้วก็กรณีเข้ารับการตรวจรักษาปลอมใบรับรองแพทย์รับครั้งละ200บาทค่ะทั้งนี้ก็ยังครอบคลุมกรณีโรคติดต่ออันตรายรวมถึงโรคโควิด-19 ค่ะโดยได้เข้ารับการรักษาพยาบาลตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าตามมาตรการของรัฐสำหรับกรณีทุพพลภาพก็ได้มีการปรับเพิ่มเงินทดแทนรายเดือนนะคะคุณผู้ฟังโดยพิจารณาตามระยะเวลาการส่งเงินสมทบแล้วก็ต่างเลือกที่สมัครค่ะสูงสุดเดือนละ 3,000 บาทค่ะเพื่อที่จะช่วยให้ผู้ประกันตนเนี่ยสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันค่ะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวจากสำนักงานประกันสังคมค่ะแจ้งไปถึงผู้ประกันตนมาตรา40หรือว่ามาตรา40ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าผู้ประกันตนเนี่ยอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สายด่วนประกันสังคมได้ค่ะ1506ตลอด24ชั่วโมงค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งวันยุทธกันแล้วๆนะคะสำหรับวันนี้ค่ะภาษาใต้วลคำเสนอคำว่าลูดค่ะคุณผู้ฟังลูดคือภาษาใต้นะถ้าแปลเป็นภาษากลางก็คือลิปสติกนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคนใต้เนี่ยมักจะพูดว่าที่ไปงานแต่งเป็นงานเป็นการต้องทาลูดปากแดงก่อนนั่นก็หมายถึงว่าจะต้องทาลิปสติกให้ปากแดงๆไว้ก่อนนะคะเวลาจะไปออกงานค่ะคุณผู้ฟังลูดก็คือลิปสติกนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังภาษาใต้วลคำเพื่อที่จะอนุรักษ์ภาษาใต้ไว้ให้อยู่คู่กับลูกหลานชาวใต้ของเราตลอดไปค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะสำหรับรายการลูกทุ่งวันยุทธพบกันใหม่ค่ะในทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะ 14:00 น.จนถึง 15:00 น.ค่ะวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ

0: ฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอนนท์นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่โรงพยาบาลคาเมเลียนทองหล่อเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางพร้อมมอบกระเช้าและเงินเยียวยา

0: รุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บณโรงพยาบาลคาเมเลียนทองหล่อพร้อมมอบกระเช้าและเงินเยียวยาชาววิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมสั่งการการรถไฟแห่งประเทศไทยและขสมก.เร่งสอบสวนข้อเท็จจริงอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์สาย206บริเวณแยกอโศกเพชรบุรีพร้อมเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าอุบัติเหตุขบวนรถไฟขนส่งสินค้าชนกับรถโดยสารประจำทางขสมก.สาย206บริเวณใกล้เคียงแยกอโศกเพชรบุรีเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บ32รายโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และกำชับให้ดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มศักยภาพพร้อมสั่งการให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสืบหาสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยสำหรับการเยียวยาเบื้องต้นกระทรวงคมนาคมได้ประสานบริษัทประกันภัยและกองทุนตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถโดยมีกรอบวงเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตรายละ 1,500,000 บาทส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ 80,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทด้านการเคลียร์พื้นที่เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายรถโดยสารออกจากจุดตัดทางรถไฟมักกะสันไปเก็บรักษาไว้ที่อู่พระราม9เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเพื่อเปิดทางเดินรถไฟและคืนผิวการจราจรให้ประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
1: สายการบินของเวียดนามลดเที่ยวบินลงเกือบ 5,000 เที่ยวในเดือนเมษายนที่ผ่านมาจากผลกระทบของสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางสื่อท้องถิ่นเวียดนามรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอวงเวียดดุงผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติเวียดนามที่ระบุว่าสายการบินของเวียดนามดำเนินการเที่ยวบินมากกว่า 2,700 เที่ยวในเดือนเมษายนที่ผ่านมาลดลงเกือบ 5,000 เที่ยวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินพุ่งสูงขึ้นสำหรับต้นทุนการดำเนินงานของสายการบินในปัจจุบันนี้อยู่ภายใต้แรงกดดันจากราคาน้ำมันเครื่องบินที่ปรับตัวสูงขึ้นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราการขาดแคลนเครื่องบินและวัสดุอุปกรณ์ด้านการบินไปจนถึงความไม่แน่นอนของภูมิรัฐศาสตร์โลกซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าโดยสารเครื่องบินความพยายามในการกระตุ้นการเดินทางของประชาชนและความสามารถด้านการแข่งขันของสายการบินน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
4: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
5: เปิดเทอมปีนี้ซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนร้านโกอ้วนอยู่หลังตลาดสดบขสตะกั่วป่าหัวมุมร้านแรกจำหน่ายชุดนักเรียนมานานกว่า40ปีขายทุกระดับทุกโรงเรียนทุกยี่ห้อทั้งตราสมอตราสยามในราคาถูกคุณภาพดีเยี่ยมสวมใส่สบายระบายอากาศดีใส่แล้วสวยหล่อเท่ถูกระเบียบซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนปักชื่อฟรีติดเครื่องหมายฟรีร้านโกอ้วนเปิดทุกวันบริการดีทุกระดับประทับใจทุกคนสอบถามเพิ่มเติมโทร076-471-089
6: สุขจริงสุขจังที่พังงา
7: ขอเชิญเที่ยวงานบ้านเราร้อยเพพังงาโลคอนเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่24ถึง26พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคช็อปสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนชิมอาหารพื้นบ้านอาหารร้อยบ้านเราพบกับกิจกรรมการแสดงบนเวทีชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำ

0: 24พฤษภาคมพบกับเน็ตราเชน25พฤษภาคมพบกับเตยวิรยา26พฤษภาคมพบกับวงกางเกงเต็มวง
1: เป็นแคม
0: พลาดไม่ได้24ถึง26พฤษภาคมนี้เที่ยวงานบ้านเราร้อยเพลงณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
2: ชลีพี่กำลังไปช่วยแล้ว
3: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะรู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
2: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลี
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: คุณรู้ไหมคะว่าทุกสิบวินาทีจะมีคนเป็นโรคเบาหวาน2คนขึ้นไปและจะมีคนตายด้วยโรคเบาหวานมากกว่า 20% ในอีกไม่ช้านี้จะใกล้เคียงกับคนตายด้วยโรคเอสโรคเบาหวานกำลังคืบคลานสู่กลุ่มทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะเด็กและวัยรุ่นถ้ายังไม่เลิกพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้คุณน้ำหนักเกินคุณจะเป็นคนหนึ่งที่อาจจากโลกนี้ไปด้วยโรคเบาหวานมาร่วมพิชิตความอ้วนพิชิตเบาหวานด้วยการลดหวานมันเค็มเพิ่มผักผลไม้และออกกำลังกายอย่างเพียงพอเริ่มตั้งแต่วันนี้คุณก็จะปลอดจากโรคเบาหวานได้ง่ายๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชโทรศัพท์0753600068

0: น้องใน
1: แผลริมอ่อน
0: กามโรคต่อมและท่อน้ำเหลือง
1: น้องในเทียม
0: ซิฟิลิส
1: เอส
0: ถุงยางอนามัยสามารถป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆเรามาปรับเปลี่ยนทัศนะของคนให้มองถุงยางอนามัยเป็นสัญลักษณ์ของความรักและห่วงใยสุขสมได้แม้ใช้ถุงยางอนามัย
1: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
2: คุณนั่นแหละรู้หรือเปล่าว่าบนท้องถนนไม่ใช่แค่การขับรถให้ถึงที่หมายแต่คือการไปถึงอย่างปลอดภัยและมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางอีกทั้งมารยาทที่ดีบนท้องถนนคือการเคารพกฎจราจรทั้งการไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งสวมหมวกกันน็อกเมาไม่ขับง่วงไม่ขับไม่เล่นโทรศัพท์ขณะขับขี่ขับขี่มีวินัยมีน้ำใจคือมารยาทที่ผู้ใช้รถใช้ถนนพึงมีร่วมสร้างถนนปลอดภัยเริ่มได้ที่ตัวคุณด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุรถโดยสารสาธารณะชนรถไฟพร้อมกำชับให้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุรถโดยสารสาธารณะชนรถไฟพร้อมกำชับให้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้น
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะชนกับขบวนรถไฟณโรงพยาบาลคาเมเลียนทองหล่อเขตวัฒนาว่าได้มอบแนวทางให้นายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกและนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เร่งดำเนินการเยียวยาผู้ได้รับผลกระ

0: ซึ่งมีหัวข้อหนึ่งที่ผู้ประกอบการได้ให้ความสำคัญคือเรื่องการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวแม้ว่าจะมีอ่างเก็บน้ำแต่ยังติดปัญหาในเรื่องท่อส่งจึงได้สั่งการให้กรมชลประทานเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวระหว่างภาคเอกชนให้แล้วเสร็จซึ่งปัญหาดังกล่าวยังต้องมีการประสานงานร่วมกับกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังซึ่งต้องทำเรื่องนี้ให้จบเพราะแม้ว่ามีแหล่งน้ำเพียงพอแต่หากไม่สามารถกระจายน้ำไปถึงภาคเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจได้ก็ถือว่าไม่เกิดประโยชน์ชาวนันมาลีรายงานจากจังหวัดระยอง
1: ฝ่ายปกครองอำเภอพบพระบูรณาการกำลังร่วมทหารตำรวจจับกลุ่มชาวอินเดียและปากีสถานลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย2รายริมแม่น้ำเมย
2: นายธันประวัติภูริวัฒนเมธานายอำเภอพบพระมอบหมายให้นายกวินแว่นแก้วปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองจัดกำลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอพบพระร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองร้อยฐานราบที่423ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพบพระออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณบ้านห้วยแล้งหมู่10ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยเดินอยู่บริเวณริมแม่น้ำเมยจึงเข้าทำการตรวจสอบพบเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารอนุญาตมาอยู่ในราชอาณาจักรจำนวน2รายได้แก่นายซาราอาเมดอายุ30ปีสัญชาติปากีสถานและนายปารัตซิงอายุ26ปีสัญชาติอินเดียเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้ง2รายส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพบพระเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
4: คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีฮัลโหลพ่อรีบกลับมานะหนูรออยู
5: ่ทุกวันใครบางคนรอคุณกลับบ้านมีสติในทุกวินาทีบนท้องถนนคาดเข็มขัดนิรภัยใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดไม่แชทไม่เล่นโทรศัพท์ขณะขับขี่เมาไม่ขับขับขี่ปลอดภัยใส่ใจท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: ทุกๆชั่วโมงอุบัติเหตุบนท้องถนนคร้าชีวิตคนไทยชั่วโมงละ2คนเราอย่าเป็นส่วนหนึ่งของสถิตินั้นรวมกันขับขี่อย่างมีวินัยเคารพกฎจราจรสวมหมวกกันน็อกไม่ขี่รถเร็วไม่ขับรถย้อนซ่อนเพื่อความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: พี่ครับพี่ครับช่วยรับผมเข้าแก๊งด้วยสิครับ
2: ไงวัยรุ่นจะเข้าแก๊งเราต้องพร้อมหมวกกันน็อกต้องมีไม่ขี่รถไวเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งทุกทางมาลายนายต้องจอดรถให้คนข้ามก่อนพร้อมหรือเปล่าล่ะ
1: พร้อมครับพี่วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจกฎจราจรด้วยรักและห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: คุณนั่นแหละรู้หรือเปล่าว่าบนท้องถนนไม่ใช่แค่การขับรถให้ถึงที่หมายแต่คือการไปถึงอย่างปลอดภัยและมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางอีกทั้งมารยาทที่ดีบนท้องถนนคือการเคารพกฎจราจรทั้งการไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งสวมหมวกกันน็อกเมาไม่ขับง่วงไม่ขับไม่เล่นโทรศัพท์ขณะขับขี่ขับขี่มีวินัยมีน้ำใจคือมารยาทที่ผู้ใช้รถใช้ถนนพึงมีร่วมสร้างถนนปลอดภัยเริ่มได้ที่ตัวคุณด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

กรมการขนส่งทางบกร่วมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกเส้นทางสร้างวินัยร่วมกันติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90กับกปท.ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 16:07 น.ถึง 17:00 น.ทางสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และทาง Facebook Live สวท.ตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

คุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกันในช่วงของรายการบอกเล่า90กับกปท.นะครับสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz นะครับและเพจสวท.ตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์นะครับเราเริ่มต้นกับเสียงเพลงฝนตกในทะเลนะครับฝนตกกันทั่วเลยไม่เฉพาะในทะเลเท่านั้นแต่ว่าตกกันในหลายๆพื้นที่ในตะกั่วป่าเองก็ชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนโปรยปลายกันเดี๋ยวเบาเดี๋ยวหนักอยู่สลับกันไปนะคุณผู้ฟังครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับตรวจเช็คสภาวะดินฟ้าอากาศก่อนออกเดินทางโดยฝากไปถึงพี่น้องชาวเรือด้วยแล้วกันนะครับให้ระมัดระวังในการเดินทางกันด้วยอยู่กันในช่วงนี้ครับกับบอกเล่า90กับกปท.ครับคุณผู้ฟังครับ 16:07 น.โดยประมาณจนถึง 17:00 น.นะครับกับผมชัดชัยทำหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็สื่อสารถึงกันบางทีอาจจะไม่ได้ไปไหนอยู่กับบ้านใช่ไหมครับก็ติดตามรายการกันอยู่นะครับขอฟังเพลงได้นะครับทาง Facebook ของสวท.ตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์หรือว่าทางโทรศัพท์076-421-055นะครับก็เดี๋ยวจะมีเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้ฟังเสียงเพลงที่แนะนำมาจากทางเพจ Facebook กันก่อนละกันนะครับและเดี๋ยวกลับมาครับวันนี้เรามีประเด็นที่เกี่ยวกับการที่ปภ.นะครับแนะเรียนรู้เทคนิคขับรถผ่านจุดเสี่ยงซึ่งในประเด็นที่นำมาเสนอเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่หัวข้อหนึ่งที่มันตรงกับช่วงที่มีสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้พอดีเลยทีเดียวนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็คือกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่มีการเกิดอุบัติเหตุตรงจุดตัดทางรถไฟเนี่ยนะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราก็จะมากล่าวโดยรวมกันว่าในพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆเหล่านี้มีจุดใดบ้างและต้องเฝ้าระวังอย่างไรกันบ้างนะคุณผู้ฟังครับมีจุดตัดทางรถไฟอยู่ในหัวข้อที่จะนำมาฝากกันในวันนี้ด้วยครับหนึ่งเพลงให้กับการแนะนำผ่านทาง Facebook ไลค์กันเข้ามานะครับไม่รู้จะโทรหาใครจาก Yesterday และโอ๊ตปราโมทครับ

ู่คนเดียวได้เมื่อไหร่ก็จะไม่โทรไปรบกวนอีกเลยนะครับไม่รู้จะโทรหาใครจาก yesterdayแล้วก็ร้องร่วมกับโอ๊ตปราโมทนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มีคนที่มาร้องร่วมด้วยอย่างเช่นนิกกี้ณชัดก็มาร้องร่วมด้วยแล้วเหมือนกันนะคุณผู้ฟังครับก็มีหลากหลายศิลปินมาร้องคู่กันกับศิลปิน Yesterday นั่นเองนะเราก็มีบทเพลงหลากหลายนะบางทีก็หนักไปทางเพลงเพื่อชีวิตใต้ๆแล้วก็เพลงตามคำแนะนำให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเพลินๆนะครับขอบคุณคุณอเนกพริกไทยด้วยนะครับที่ส่งสติกเกอร์มารัวๆเลยทีเดียวครับช่วงนี้เรามาติดตามครับกับประเด็นที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันกับปภ.แนะเรียนรู้เทคนิคขับรถผ่านจุดเสี่ยงปฏิบัติตามกฎจราจรซึ่งมีการที่จะสามารถช่วยลดเสี่ยงอุบัติเหตุนะครับในช่วงวันหยุดต่อเนื่องก็ดีหรือว่าวันที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือว่าในช่วงปกติก็ได้เหมือนกันคุณผู้ฟังครับการเรียนรู้ทักษะในการขับรถผ่านเส้นทางเสี่ยงอย่างถูกวิธีรวมถึงการศึกษาและเลือกใช้เส้นทางล่วงหน้าก่อนออกเดินทางเนี่ยนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงมีข้อแนะนำนะครับข้อควรปฏิบัติในการขับรถผ่านเส้นทางเสี่ยงอุบัติเหตุดังต่อไปนี้นะครับศึกษาและเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยตรวจสอบเส้นทางล่วงหน้าจากแผนที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันแนะนำเส้นทางนะครับและก็สอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะวางแผนการเดินทางและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยติดตามสภาพการจราจรโดยการรับฟังจากสถานีวิทยุข่าวสารจราจรและเดี๋ยวนี้ก็สามารถศึกษาข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันนะคุณผู้ฟังครับกับการที่จะได้ดูว่าในสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าตรงไหนที่มันมีการจราจรหนาแน่นนะคุณผู้ฟังครับก็จะเป็นจุดที่ช่วยเราได้เหมือนกันนะเมื่อเราขับขี่นั่นเองและจะได้วางแผนเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีสภาพการจราจรติดขัดสังเกตป้ายเตือนริมข้างทางเช่นเครื่องหมายจราจรป้ายบอกทางป้ายเตือนป้ายจำกัดความเร็วเป็นต้นพร้อมปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัดนะครับก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะครับเรื่องของจุดเสี่ยงอันแรกก็คือเรื่องทางโค้งนะคุณผู้ฟังครับก็ขอให้ลดความเร็วขับรถก่อนเข้าโค้งลดความเร็วขับรถก่อนเข้าโค้งโดยผ่อนคันเร่งและขับรถให้ช้ากว่าปกตินะครับแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อขับผ่านโค้งหักศอกทางโค้งรูปตัว S ทางโค้งที่มีรัศมีแคบทางโค้งที่มีสิ่งบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นหากขับรถด้วยความเร็วสูงจะเสี่ยงต่อการเสียหลักมากกว่าทางตรงทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับขับรถเข้าโค้งอย่างระมัดระวังห้ามเหยียบเบรกให้รถหยุดในทันทีหลีกเลี่ยงการแซงในขณะเข้าโค้งเพราะจะทำให้รถเสียการทรงตัวก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพิ่มระดับความเร็วเมื่อขับพ้นโค้งเข้าสู่ทางตรงโดยค่อยๆเร่งความเร็วตามปกติยึดหลักเข้าให้ช้าออกให้เร็วหากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีนะครับอันแรกคือทางโค้งนะฟังกันไปแล้วก็นึกภาพตามไปด้วยนะครับแล้วก็นำไปปรับใช้กันด้วยคุณผู้ฟังครับเรื่องของทางโค้งแล้วต่อมาจุดเสี่ยงต่อมาคือจุดกลับรถนะครับรถที่ขับผ่านจุดกลับรถเพิ่มความระมัดระวังรถที่จอดล้ำช่องทางกลับรถและชะลอความเร็วเมื่อขับผ่านจุดกลับรถไม่ขับชิดท้ายรถคันหน้ามากเกินไปนะครับเพราะว่าหากรถคันหน้ากลับรถกระทันหันจะไม่สามารถเปลี่ยนช่องทางจราจรได้ทันทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับเมื่อรถคันหน้าให้สัญญาณไฟเตรียมกลับรถให้เปลี่ยนช่องทางเมื่อรถที่ขับตามหลังมาอยู่ในระยะไกลจุดกลับรถรถที่รอกลับรถหยุดรอในจุดที่หยุดรอในจุดกลับรถนะครับแล้วก็ไม่จอดล้ำช่องจราจรของเส้นทางตรงจากนั้นค่อยกลับรถเมื่อรถทางตรงอยู่ในระยะห่างที่ปลอดภัยและไม่ใช้ความเร็วสูงนะครับอีกทั้งไม่กลับรถบริเวณจุดบอดเพราะว่าจะเป็นการเพิ่มจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะครับนี่คือการหลีกเลี่ยงจุดเสี่ยง
ก็คือทางโค้งแล้วก็เรื่องของจุดกลับรถนะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อก็จะมีประเด็นของการขับขี่ผ่านจุดเสี่ยงอย่างไรให้ปลอดภัยก็จะมีหัวข้อของจุดตัดทางรถไฟแล้วก็ยังมีประเด็นเกี่ยวกับทางแยกกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามในช่วงต่อไปนะครับจากรายการบอกเล่า90กับกปท.นะครับช่วงนี้ติดตามเสียงเพลงกันต่อนะครับที่เลือกมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันครับ

0: ร่วมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกเส้นทางสร้างวินัยร่วมกันติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90กับกปท.ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 16:07 น.ถึง 17:00 น.ทางสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และทาง Facebook Live สวท.ตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
1: พี่ครับพี่ครับช่วยรับผมเข้าแก๊งด้วยสิครับ
2: ไงวัยรุ่นจะเข้าแก๊งเราต้องพร้อมหมวกกันน็อกต้องมีไม่ขี่รถไวเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งทุกทางม้าลายนายต้องจอดรถให้คนข้ามก่อนพร้อมหรือเปล่าล่ะ
1: พร้อมครับพี่วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจกฎจราจรด้วยรักและห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: คุณนั่นแหละรู้หรือเปล่าว่าบนท้องถนนไม่ใช่แค่การขับรถให้ถึงที่หมายแต่คือการไปถึงอย่างปลอดภัยและมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางอีกทั้งมารยาทที่ดีบนท้องถนนคือการเคารพกฎจราจรทั้งการไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งสวมหมวกกันน็อกเมาไม่ขับง่วงไม่ขับไม่เล่นโทรศัพท์ขณะขับขี่ขับขี่มีวินัยมีน้ำใจคือมารยาทที่ผู้ใช้รถใช้ถนนพึงมีร่วมสร้างถนนปลอดภัยเริ่มได้ที่ตัวคุณด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: กลับมาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ฟังครับกับข้อแนะนำของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะครับในการให้ระมัดระวังจุดเสี่ยงในการขับขี่นะครับว่ากันไปด้วยเรื่องของทางโค้งและจุดกลับรถกันแล้วนะครับช่วงนี้มากันต่อที่จุดตัดทางรถไฟสดๆร้อนๆเลยก็มีประเด็นนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการออกมาขอความร่วมมือว่าให้งดแชร์หรือว่างดการนำเสนอภาพที่มันอาจจะสร้างความสะเทือนใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับซึ่งจุดตัดทางรถไฟนะครับขอให้มีการชะลอความเร็วรถและหยุดรถก่อนถึงจุดตัดทางรถไฟเมื่อไม่มีรถไฟวิ่งผ่านมาค่อยขับรถข้ามจุดตัดทางรถไฟกรณีมีสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางรถไฟไม่ควรหยุดหรือจอดรถคร่อมรางรถไฟนะครับเพราะหากมีรถไฟวิ่งผ่านมาก็จะไม่สามารถเคลื่อนได้ทันนะครับหากได้ยินเสียงสัญญาณเตือนรถไฟหรือแผงกั้นทางรถไฟปิดลงมานะครับควรจะหยุดรถให้ห่างจากรถไฟในระยะไม่ต่ำกว่า5เมตรนะครับและก็ไม่ยกแผงกั้นทางรถไฟหรือเร่งความเร็วขับข้ามทางรถไฟอย่างเด็ดขาดเพราะหากเครื่องยนต์ขัดข้องหรือว่าล้อติดกับร่องทางรถไฟอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคุณผู้ฟังครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่แน่ไม่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ยึดเอาแนวทางนี้ไปประพฤติปฏิบัติกันด้วยนะครับกรณีของการขับผ่านเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยนะครับควรจะหมั่นสังเกตป้ายเตือนสัญลักษณ์รูปทางรถไฟริมข้างทางหรือลูกคลื่นบนพื้นผิวถนนนะครับโดยเฉพาะเส้นทางที่ไม่มีแผงกั้นทางรถไฟหรือมีต้นไม้บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางนะครับรวมถึงการขับรถกลางคืนก็จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟได้นะครับต่อมากรณีของทางแยกนะคุณผู้ฟังครับกรณีเป็นทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจรให้ปฏิบัติตามสัญญาณไฟอย่างเคร่งครัดเมื่อเห็นสัญญาณไฟเหลืองให้ชะลอความเร็วและหยุดรถหลังเส้นไม่ขับรถฝ่าสัญญาณไฟจราจรอย่างเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุกรณีทางแยกที่ไม่มีไฟสัญญาณจราจรนะครับกรณีทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรก็ให้ชะลอความเร็วหยุดรถมองด้านซ้ายและด้านขวาจนแน่ใจว่าไม่มีรถขับผ่านหรือรถอยู่ในระยะไกลค่อยขับรถผ่านทางแยกกรณีเป็นทางแยกรูปตัว Y ไม่ขับรถด้วยความเร็วสูงนะครับเพราะหากเบี่ยงเข้าเส้นทางไม่ทันจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอีกทั้งผู้ขับขี่ที่ไม่ชำนาญเส้นทางอาจเปลี่ยนช่องทางกระทันหันนะครับทำให้รถที่ขับตามหลังมาชนท้าย อันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับกับกรณีของการออกมาเตือนของปภ.ในเรื่องของการแนะนำนะครับเทคนิคขับรถผ่านจุดเสี่ยงก็มีทั้งจุดเสี่ยงที่เป็นทางโค้งเป็นจุดเสี่ยงที่มีเป็นจุดกลับรถนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็จุดตัดทางรถไฟแล้วก็ยังมีกรณีที่เป็นทางแยกนะครับทางแยกเป็นรูปตัว Y อันนี้ก็ไม่ควรขับรถด้วยความเร็วสูงนะคุณผู้ฟังครับมันก็จะมีประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมอย่างกรณีที่มันเกิดเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับก็เป็นการที่มีความคืบหน้าด้วยเหมือนกันนะวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ได้เยี่ยมผู้บาดเจ็บจากรถไฟชนรถเมย์ซึ่งกำชับนะครับในการเร่งในการดูแลรักษาและก็เยียวยาเต็มที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกดินแดงเข้ารับการรักษาตัวณโรงพยาบาลคาเมเลียนแขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพพร้อมกับติดตามอาการนะครับโดยนายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน6รายจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกดินแดงซึ่งเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลคาเมเลียนพร้อมพูดคุยสอบถามอาการจากแพทย์และให้กำลังใจกับญาติของผู้ป่วยทุกรายโดยย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลรักษาผู้ประสบเหตุและเยียวยาในทุกมิติทั้งสิทธิประกันภัยกองทุนช่วยเหลือการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบกระเช้าผลไม้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวพร้อมระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดยืนยันว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์กรขอไปครับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.ก็จะร่วมกันดูแลทั้งการรักษาพยาบาลและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่นะครับทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสาเหตุของเหตุการณ์อย่างรอบด้านเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันขึ้นอีกแล้วก็มอบหมายให้รัฐมนตรีสุภมาศและรัฐมนตรีช่วยสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเป็นผู้แทนลงพื้นที่เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อให้กำลังใจแล้วก็เป็นการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีการออกมาเผยแพร่คลิปต่างๆนะครับที่มีพนักงานแผงกั้นรถไฟก็ยกธงแดงก่อนรถไฟชนรถเมย์ก็มีนะครับแล้วก็มีการพิสูจน์ร่างผู้เสียชีวิตเหตุรถไฟชนรถเมย์ญาติให้ข้อมูลแล้ว4ครอบครัวนี่ก็เป็นความคืบหน้าความเคลื่อนไหวที่มีการดำเนินการกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเราเห็นสิ่งใดบางอย่างก็อย่าเพิ่งไปแชร์อะไรเยอะแยะมากมายนะครับสิ่งที่มันอาจจะเป็นภาพคลิปของผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถไฟชนนะครับอันนี้เป็นการขอความร่วมมือว่าให้งดแชร์นะครับคุณผู้ฟังครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นต่อเนื่องนะกับสิ่งที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันเดี๋ยวช่วงหน้ากับการขับรถบนถนนเปียกลื่นหรือแอ่งน้ำนะครับลดความเสี่ยงในการที่รถจะเหินน้ำในช่วงฝนตกจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงต่อไปนะครับกับบอกเล่า90กับกปท.ในช่วงต่อไปจากรายการกันครับ

ักหนึ่งเพลงก่อนแล้วกันนะคุณผู้ฟังครับเหลือดูเวลาแล้ว16นาฬิกากับ50นาทีกันแล้วนะคุณผู้ฟังครับโกหกหน้าตายจากเท่อุเทนพรหมมินทร์นะครับแล้วก็ ETC ชวนมาแจมก็คือ ETC ร้องร่วมกับเท่อุเทนพรหมมินทร์นั่นเองนะคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของรายการบอกเล่า90กับกปท.นะครับโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz นะครับเรามาติดตามกันต่อนะครับกับนอกเหนือจากเรื่องของจุดเสี่ยงที่เราจะต้องระมัดระวังกันแล้วเนี่ยนะครับมามีทริคหรือว่ามีเคล็ดลับในการขับรถบนถนนเปียกลื่นหรือแอ่งน้ำนะครับลดความเสี่ยงรถเหินน้ำในช่วงฝนตกนะครับการขับรถในช่วงฝนตกสภาพถนนมักจะเปียกลื่นมีน้ำท่วมขังเป็นแอ่งน้ำนะครับทำให้ยางรถยนต์ไม่สามารถรีดน้ำได้เร็วพอทำให้ล้อไม่เกาะติดผิวถนนจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดรถเหินน้ำและอุบัติเหตุได้ง่ายเพื่อความปลอดภัยนะครับกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แนะนำการขับรถเพื่อป้องกันรถเหินน้ำในช่วงฝนตกดังนั้นนะครับผู้ขับรถควรขับด้วยความระมัดระวังโดยลดความเร็วขณะขับรถควรใช้ความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่ายางรถยนต์จะรีดน้ำได้อย่างเต็มที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อรถเหินน้ำหรือใช้เกียร์ต่ำเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้ความเร็วสูงจะช่วยให้รถยึดเกาะถนนได้ดีนะครับอีกทั้งหลีกเลี่ยงการขับรถผ่านแอ่งน้ำเพราะเสี่ยงต่อการเกิดรถเหินน้ำไม่เร่งความเร็วและไม่เหยียบเบรกกระทันหันเมื่อขับผ่านแอ่งน้ำเพราะจะทำให้ล้อล็อกไม่เกาะผิวถนนทำให้รถเสียการควบคุมจนเกิดอุบัติเหตุได้รวมถึงเว้นระยะห่างให้มากกว่าปกติ 10-15 เมตรหากรถคันหน้าเหินน้ำหรือเสียหลักจะหยุดรถจะได้หยุดรถได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับหากเกิดเหตุรถเหินน้ำให้ผู้ขับขี่ควรตั้งสติไม่หักพวงมาลัยกระทันหันและก็ไม่เหยียบเบรกให้ล้อล็อกจนรถเสียการทรงตัวให้ค่อยๆถอนคันเร่งและใช้เกียร์ต่ำเพื่อชะลอความเร็วพร้อมกับจับยึดพวงมาลัยให้มั่นจนรถทรงตัวได้ดีแล้วจึงค่อยๆแตะเบรกลดความเร็วจนกว่ารถหยุดได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้หากต้องขับลุยน้ำท่วมขังให้ขับรถตามแนวล้อของรถคันหน้านะครับเหมือนกับเขาทำแนวไว้ให้เราแล้วเราก็ขับตามรอยแนวล้อของรถคันหน้าก็จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากการที่รถเหินน้ำได้นะคุณผู้ฟังครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทริคดีๆในการขับขี่รถบนถนนเปียกลื่นหรือว่าเมื่อเราต้องไปประสบพบเจอกับแอ่งน้ำนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเป็นประเด็นที่หยิบมาฝากคุณผู้ฟังกันกับช่วงเวลาจากรายการบอกเล่า90กับกปท.โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนครับนอกสายตาครับเพลงจาก Catria English ที่นำมา cover ใหม่โดยอ๊อฟปองศักดิ์และว่านธนกฤตครับ

บทเพลงหลากหลายและก็เรื่องราวที่น่าสนใจในการขับขี่อย่างปลอดภัยมีให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:07 น.จนถึง17:00 น.และวันนี้มาสู่ช่วงสุดท้ายจากรายการกันแล้วขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมนำเอาทริคดีๆและก็วิธีการขับขี่อย่างปลอดภัยไปปรับใช้กันด้วยนะครับวันนี้ผมชัดชัยนำรายการจากลาคุณผู้ฟังกันด้วยเวลาเพียงเท่านี้สัปดาห์หน้ามาติดตามกันใหม่ครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับธนาคารสงเคราะห์ออกมาตรการด่วนช่วยแบ่งเบาภาระผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถโดยสารมักกะสันลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปีอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: ธนาคารสงเคราะห์ออกมาตรการด่วนช่วยแบ่งเบาภาระผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถโดยสารมักกะสันลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปี
10: นายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอส.เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันจนส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากนั้นทอส.ได้เร่งจัดทำมาตรการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเคียงข้างลูกค้าที่ประสบเหตุโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือเพียงร้อยละ 0.01 ต่อปีซึ่งแบ่งการช่วยเหลือเป็น2กรณีได้แก่ลูกค้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา1ปีส่วนกรณีลูกค้าเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาเงินกู้เพื่อเป็นการช่วยลดภาระหนี้สินระยะยาวและเยียวยาครอบครัวของผู้สูญเสียทางนี้ลูกค้าและครอบครัวสามารถติดต่อยื่นความประสงค์เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน GH Bank Call Center โทรศัพท์026459000ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจจุดตัดทางรถไฟที่มีความเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

0: จรหรือค่า traffic moment ซึ่งเป็นผลคูณระหว่างปริมาณรถยนต์กับจำนวนรถไฟต่อวันจุดตัดที่มีการก่อสร้างหรือมีสิ่งบดบังทัศนวิสัยในระยะ 1,000 เมตรจุดตัดที่อยู่ใกล้สะพานอุโมงค์ทางลอดทางแยกจุดตัดที่อยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมไม่เหมาะสมในการใช้งานไม่มีแสงสว่างพอเพียงโดยเฉพาะในเวลากลางคืนเป็นต้นจุดตัดเหล่านี้เป็นจุดตัดที่มีความเสี่ยงประชาชนควรใช้ความระมัดระวังในการขับขี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งสำรวจจัดทำแผนความเสี่ยงและเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยเข้มงวดขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลตรวจความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนอย่างเข้มข้นรับช่วงเปิดเทอมย้ำรถรับส่งนักเรียนทุกคันต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
2: 10ตำรวจเอกพงคณิตวิริยะวรโชติขนส่งจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนที่ใช้บริการรถรับส่งนักเรียนในจังหวัดสตูลขอให้ผู้ประกอบการรถขนส่งนักเรียนต้องจัดเตรียมรถให้มีความพร้อมโดยเฉพาะการรับรองจากโรงเรียนการจดทะเบียนขออนุญาตอย่างถูกต้องและความพร้อมด้านตัวรถจะต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้องครบถ้วนเช่นถังดับเพลิงและค้อนทุบกระจกนอกจากนี้คนขับรถต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีหรือได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะหรือเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกซึ่งต้องไม่เคยมีประวัติเสียหายอันเกิดจากการขับรถมาก่อนและต้องมีผู้ดูแลนักเรียนประจำรถในรถตลอดเวลาที่ใช้รับส่งนักเรียนทั้งนี้หากรถรับส่งนักเรียนคันใดไม่ดำเนินการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์2522ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทจึงขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนใช้บริการเฉพาะรถที่ได้รับอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ร้อยเรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องมาเล่าครับวันนี้ร้อยเรื่องมาเล่ากลับมาพบกันครับวันอาทิตย์หลังข่าว17:00 น.เรื่อยไปจนถึงเคารพธงชาติครับสำหรับร้อยเรื่องมาเล่าในช่วงนี้เรายังคงนำเรื่องสั้นกฎแห่งกรรมของท่านทอเหรียญพิบูลครับวันนี้ก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่น่าสนใจเป็นตอนที่ท่านทอเหรียญพิบูลเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเพื่อนๆ นะครับแล้วก็ผู้ที่ได้ติดตามหนังสือชุดกฎแห่งกรรมของท่านทอเหรียญพิบูลอยู่แล้วปกติแล้วท่านบอกว่าท่านไม่ได้ค่อยเขียนเรื่องเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับหรือเรื่องของพวกผีต่างๆแต่ว่าตอนนี้ท่านก็เลยเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาตามบันทึกที่ส่งมาให้แต่ว่าก่อนที่จะเล่าเรื่องเนี่ยท่านก็ได้อารัมภบทด้วยนะครับว่าทำไมถึงไม่อยากเขียนไม่ค่อยอยากเขียนเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับหรือว่าสิ่งที่วิทยาศาสตร์มองไม่เห็นแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยก็ได้ตัดสินใจตกลงในการเขียนเรื่องนี้นะครับสำหรับตอนที่จะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้ใช้ชื่อตอนว่าวิญญาณที่รอคอยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับจะเป็นวิญญาณที่น่ากลัวหรือมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎแห่งกรรมได้อย่างไรไปติดตามหนังสือเรื่องสั้นชุดกฎแห่งกรรมของท่านทอเหรียญพิบูลได้เลยนะครับคุณชัยศิลป์คนคล่องเป็นผู้นำเสนอในตอนที่มีชื่อว่าวิญญาณที่รอคอยครับ

เมื่อก่อนทุกครั้งที่ข้าพเจ้าได้เรื่องเกี่ยวกับวิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อภินิหารจะเป็นด้วยมีผู้มาเล่าให้ฟังก็ดีหรือเป็นจดหมายฉบับส่งบันทึกมาก็ดีข้าพเจ้าต้องใช้ความคิดอย่างหนักเพื่อพิจารณาว่าควรจะเขียนขึ้นหรือไม่เมื่อเขียนขึ้นแล้วผู้อ่านจะมีความรู้สึกอย่างไรบางท่านอาจพูดไปในทางอกุศลแม้ข้าพเจ้าเองรู้อย่างเต็มอกว่าทุกสิ่งที่ลี้ลับเกิดขึ้นได้อย่างไม่มีเหตุผลที่จะพิสูจน์ได้ยังมีอยู่ในโลกอีกมากมายบางเรื่องมีผู้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังแล้วย้ำว่าท่านได้ประสบด้วยตนเองเมื่อได้ฟังเรื่องจบแล้วข้าพเจ้าต้องใช้ความคิดแล้วตอบท่านอย่างเต็มปากว่าเรื่องนี้สำหรับผมเชื่ออย่างไม่มีข้อสงสัยแต่เรื่องเช่นนี้ต้องรอเอาไว้ก่อนยังไม่ถึงเวลาแม้ในปัจจุบันนี้ทางวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าในทางวัตถุแต่ก็ยังเข้าไม่ถึงสิ่งลี้ลับที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีเหตุผลในยุคนี้เป็นยุคที่วิทยาศาสตร์เจริญกำลังจะส่งมนุษย์อวกาศไปสู่ดวงจันทร์เพื่อสำรวจสิ่งลี้ลับและยังจะส่งไปสำรวจดาวดวงอื่นๆต่อไปฉะนั้นมนุษย์เราจึงมุ่งหน้าหันไปเอาใจใส่ตื่นเต้นหลงไหลในความเจริญทางวัตถุใหม่ๆไม่มีที่สิ้นสุดคนส่วนมากพากันคิดว่าทุกอย่างต้องมีเหตุผลโลกเราอยู่ด้วยเหตุผลและไม่เชื่อว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นลอยๆอย่างพิสูจน์ไม่ได้แต่ข้าพเจ้ายังเชื่อแน่ว่าวันหนึ่งข้างหน้าคงจะมีผู้หันมาสนใจในเรื่องวิญญาณและสิ่งลี้ลับอภินิหารหรือตายแล้วเกิดเมื่อนั้นแหละสิ่งลี้ลับอย่างนี้คงจะค่อยๆ คลี่คลายเผยความจริงออกมาแต่เวลานั้นเห็นจะเป็นอนาคตอันใกล้นี้

เรื่องนี้ข้าพเจ้าได้นำไปเล่าต่อให้เพื่อนๆรุ่นพี่และท่านที่เคารพนับถือฟังถึงสิ่งลี้ลับที่เกิดขึ้นแต่ข้าพเจ้าไม่กล้าเขียนท่านเหล่านั้นก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ความเห็นกันว่าหากคุณมองอะไรในแง่ร้ายกลัวเขาจะว่าอย่างโน้นอย่างนี้หมดทุกอย่างแล้วคุณก็ไม่ต้องทำอะไรมัวแต่กลัวจนแก่ตายเปล่าก็ทำอะไรไม่ได้เราอย่าไปมองดูคนอื่นเพราะมนุษย์ปุถุชนย่อมมีจิตใจความรู้สึกแตกต่างกันยากที่จะรู้ความคิดของคนอื่นมีทั้งดีและชั่วมีทั้งสุภาพและหยาบคายมีทั้งเมตตาและโหดร้ายทำไมเราต้องไปสนใจคนอื่นเขาทำดีคนชั่วก็นินทาหนีไม่พ้นการนินทาสิ่งสำคัญเราต้องมองดูตัวของเราเองสำรวจดูตัวเราเองพิจารณาว่าเรามีจิตใจอย่างไรดีหรือชั่วบางคนมองคนอื่นเห็นเขาชั่วแต่ไม่มองตัวเองว่าชั่วยิ่งกว่าคนอื่นบางคนเห็นคนอื่นเขาอิจฉาริษยาเอาไปนินทาว่าร้ายแต่ตัวเองมีความริษยามากกว่าผู้อื่นชอบนินทาหาเรื่องไม่แพ้ผู้อื่นนี่ก็มัวแต่ดูคนอื่นไม่หันมาดูตัวเองเสียบ้างถ้าเราได้พิจารณาดูตัวเองว่าที่เราทำเพื่ออะไรเพื่อหวังลาภยศสรรเสริญหรือเปล่ามีความอิจฉาริษยาแฝงอยู่หรือไม่หากเราทำเพื่อเห็นแก่ตัวทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเพื่อต้องการเด่นคนเดียวไม่สนใครจะเสียหายต้องการแต่ลาภยศสรรเสริญเอาความดีใส่ตัวเอาความชั่วใส่คนอื่นเราก็ควรกลัวคนดีจะติฉินนินทากรรมจะตามทันหากว่าเราสำรวจดูตัวเองแล้วเราไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของเราเองมุ่งหวังตั้งใจให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมด้วยใจบริสุทธิ์เราไม่ต้องการลาภยศสรรเสริญเรามุ่งหวังสร้างความดีโดยไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนผมว่าคุณก็ไม่ต้องกลัวอะไรอีกต่อไปคนที่นินทาใส่ร้ายนั้นย่อมมีจิตใจตรงกันข้ามไม่ใช่คนดีนักผมมีความเห็นอย่างนี้คุณลองไปคิดดูหากมีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นคุณอย่าท้อใจ

เมื่อข้าพเจ้าได้ข้อคิดจากความเห็นของเพื่อนรุ่นพี่และท่านที่เคารพนับถือเป็นผู้มีจิตใจเที่ยงธรรมซึ่งเป็นผู้แนะนำที่มีสติความหวังดีเคยให้ความรู้ในทางธรรมที่เกิดประโยชน์อันสูงค่าจึงมาคิดว่าคนที่มุ่งหน้าทำความดีแล้วไม่ควรจะกลัวอุปสรรคใดๆอย่าไปสนใจอย่างอื่นวันนี้เขาไม่เห็นดีวันข้างหน้าเขาอาจเห็นดีก็ได้เมื่อคิดเช่นนั้นแล้วข้าพเจ้าก็สบายใจแต่นั้นต่อมาข้าพเจ้าจึงได้ตัดสินใจเลือกที่จะเขียนเรื่องลี้ลับมหัศจรรย์ที่เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือเป็นเรื่องที่น่าศึกษาและยกเว้นบางเรื่องที่มีบันทึกส่งมาซึ่งหนักไปอย่างที่เรียกว่าเป็นเรื่องจริงอย่างไม่น่าเชื่อข้าพเจ้าก็เลือกชนิดกลางๆที่มีทั้งผู้เชื่อและไม่เชื่อและพวกยังสงสัยข้าพเจ้าก็ไม่สนใจว่าท่านจะเชื่อหรือไม่เพราะทุกคนมีความรู้สึกของตนเองเป็นอิสระหากจะมีผู้ถามข้าพเจ้าว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ข้าพเจ้าก็จะย้อนถามว่าท่านเชื่อหรือไม่หากท่านตอบว่าผมไม่เชื่อข้าพเจ้าก็จะบอกว่าท่านคิดถูกแล้วที่ไม่เชื่อเพราะท่านไม่เคยได้มีประสบการณ์ในชีวิตของท่านเองหากท่านจะตอบว่าผมเชื่อในเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็จะบอกกับท่านว่าที่ท่านเชื่อก็ถูกแล้วเพราะข้าพเจ้าคิดว่าท่านคงจะเคยประสบเหตุการณ์มาด้วยตนเองหากท่านจะตอบว่าผมยังเชื่อไม่สนิทเชื่อครึ่งเดียวหรือเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งข้าพเจ้าจะบอกกับท่านว่าท่านคิดถูกแล้วเมื่อสิ่งใดไม่ได้เห็นด้วยตาและประสบด้วยตนเองอย่าด่วนเชื่อง่ายๆนี้เป็นหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อเมื่อได้ใช้สติปัญญาพิจารณาด้วยความไม่ประมาทเมื่อเห็นความจริงในความรู้สึกแล้วจึงค่อยเชื่อแม้แต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ก็เช่นเดียวกันพระองค์สอนให้สัตว์โลกทั้งหลายอย่าเชื่อง่ายจงพิจารณาด้วยปัญญาก่อนเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงจึงค่อยเชื่อนี่เป็นหลักสัจธรรมทางพระศาสนาอันควรเคารพยิ่งเพราะสอนไม่ให้เราประมาทให้ใช้สติปัญญาอย่าหลงงมงายเรามาพิจารณาสิ่งลี้ลับมหัศจรรย์กันดูว่าในโลกนี้ยังมีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกมากมายซึ่งเพื่อจะชี้ให้เห็นกรรมของมนุษย์ที่ได้สร้างขึ้นไม่ว่าในยุคอดีตชาติหรือในยุคปัจจุบันย่อมจะเกิดผลเมื่อได้ติดตามทันและจะชี้ให้เห็นว่ามนุษย์เมื่อตายแล้วเกิดนั้นเป็นสิ่งที่แน่นอนไม่มีปัญหาอะไรเหลืออยู่ให้สงสัยเราต้องได้กลับมาเกิดอีกแน่เพื่อใช้กรรมสมเหตุสมผลขององค์พระบรมศาสดาของเราท่านทรงชี้ให้เห็นผลแห่งกรรมและมนุษย์ที่ยังมีกิเลสก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่สิ้นสุดเมื่อเราได้เข้าถึงโดยสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมมีศีลสมาธิปัญญาและวิปัสสนากรรมฐานรู้แจ้งความจริงตามธรรมชาติพิจารณาถึงสังขารร่างกายของเราจะต้องแตกดับไปตามการเวลาของธรรมชาติเช่นเดียวกับปู่ย่าตายายของเราที่เกิดแล้วตายไม่มีอะไรเหลือคงจำได้แต่ชื่อและความดีความชั่วเมื่อท่านยังมีชีวิตได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่อนุชนรุ่นหลังต่อไปเมื่อเราใช้สติปัญญาพิจารณามองเห็นความจริงแล้วก็สามารถกำจัดกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองต้นเหตุของทุกข์ทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดสามารถดับความรักโลภโกรธหลงดับความรู้สึกในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสดับลงให้หมดสิ้นไม่สามารถจะเกิดขึ้นในความรู้สึกอีกต่อไปเมื่อนั้นเราจะรู้สึกว่าร่างกายปลอดโปร่งว่างเปล่าและสงบเพราะไม่มีอะไรรกรุงรังยุ่งทางสมองและทางจิตใจเพราะเราได้กวาดล้างสูญสิ้นดับไปในความนึกคิด
ทำให้จิตบริสุทธิ์ใสสะอาดเหมือนดวงแก้วมีที่ปราศจากราคีไฝฝ้าความรู้สึกว่าไม่มีอะไรจริงจังทุกอย่างต่างเหมือนภาพลวงไม่ควรที่จะยึดถือว่าเป็นตัวตนของเราแม้เราจะมีร่างกายมีเนื้อหนังมังสาเป็นร่างมนุษย์ธรรมดาแต่จิตใจเราก็ผิดกับมนุษย์ธรรมดาที่ไม่มีความรู้สึกดีใจเสียใจไม่ยินดียินร้ายไม่รักไม่ชังสิ่งเหล่านี้เป็นสัจธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงค้นพบหากเราปฏิบัติได้เราก็จะพ้นจากความทุกข์ดังที่มนุษย์หลงไหลในโลกียสุขงมงายด้วยกิเลสตัณหายังจะต้องเวียนมาเกิดในกองทุกข์ต่อไปตอนนี้ขอพักหลักธรรมไว้ก่อนมาฟังสิ่งมหัศจรรย์ที่ได้เกิดขึ้นแล้วต่อไป

เรื่องนี้ได้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช2500เพียง3ปีในเดือนตุลาคมในจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นเมืองที่เกิดวรรณคดีที่มีชื่อนับแต่โบราณตลอดมาเป็นที่รู้จักของคนไทยทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่คือเรื่องขุนช้างขุนแผนในครั้งนั้นมีกรมหนึ่งของกระทรวงที่ใหญ่โตไม่แพ้กระทรวงทั้งหลายได้มีการทอดกฐินที่วัดหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นกฐินพระราชทานและทอดวัดที่มีชื่อเสียงในจังหวัดนั้นงานกฐินพระราชทานครั้งนั้นมีข้าราชการทั้งหญิงและชายในกรมนั้นนับแต่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตลอดจนชั้นผู้น้อยและยังมีชาวต่างประเทศที่สังกัดอยู่ในกระทรวงนี้เดินทางไปร่วมงานบุญด้วยซึ่งนับว่าเป็นงานกฐินครั้งใหญ่ที่เด่นในสุพรรณบุรีก่อนวันทอดกฐินในคืนหนึ่งทางคณะกรรมการกฐินของกรมได้จัดงานการละเล่นเพื่อฉลององค์กฐินซึ่งท่านรองอธิบดีให้ชื่อการแสดงว่าวสม.บันเทิงเป็นการแสดงเบ็ดตะเล็ดของข้าราชการหญิงชายร่วมกันสนุกสนานมีประชาชนชาวบ้านอุ้มลูกจุงหลานมาชมการแสดงมากมายการแสดงที่นับว่าแสดงได้ดีเด่นในคืนนั้นก็ได้แก่การแสดงลิเกซึ่งเป็นที่ยกย่องชมเชยว่าแสดงได้ดีมากในท่ามกลางสายตาของข้าราชการในกรมและญาติมิตรชาวพระนครที่เดินทางไปร่วมด้วยพร้อมทั้งชาวสุพรรณเป็นจำนวนมากมายพูดต่อๆกันออกไปว่าลิเกชุดนี้เขาเล่นดีจริงๆแสดงถึงอกถึงใจโดยเฉพาะนางเอกนั้นสวยมากกิริยาวาจานิ่มนวลอ่อนหวานทั้งแสดงได้ดีเท่าหรือดีกว่าลิเกอาชีพบางคณะทั้งที่เป็นลิเกบรรดาศักดิ์สมัครเล่นร้องรำไม่มีเคอะเขินต่างก็วิจารณ์กันตามความรู้สึกของตนและชาวชนบทที่ชอบดูลิเกอยู่เสมอเลยเป็นที่ถูกอกถูกใจของชาวเมืองกล่าวขวัญถึงแต่เรื่องลิเกส่วนการแสดงเบ็ดเตล็ดอื่นๆแม้จะแสดงได้ดีก็ไม่ค่อยได้สนใจกันมากนักรุ่งขึ้นเป็นวันทอดกฐินทางคณะกรรมการทอดกฐินได้ให้เกียรติสูงแก่นางเอกที่มีผู้ยกย่องกล่าวขวัญถึงว่าแสดงเป็นนางเอกลิเกได้ดีเยี่ยมให้เป็นผู้อุ้มผ้าไตรครององค์กฐินเดินแห่รอบโบสถ์แต่เมื่อขบวนยังเดินไม่ครบ3รอบหญิงสาวผู้นั้นก็รู้สึกมึนศีรษะและวิงเวียนเพราะอ่อนเพลียคล้ายจะเป็นลมเพราะเหน็ดเหนื่อยจึงรีบมอบไตรครององค์กฐินให้ผู้อื่นอุ้มแทนเพื่อแห่รอบโบสถ์ต่อไปให้ครบ3รอบตามระเบียบส่วนหญิงสาวผู้นั้นก็ออกมานั่งพักภายนอกบริเวณใต้ต้นลำไยเพื่อพักให้หายความวิงเวียนเคลื่อนเหียนพวกเพื่อนที่ไปด้วยทุกคนพากันคิดว่าอาจเป็นการกรำงานมากเกินไปขาดการพักผ่อนนอนไม่พอเพราะต้องแสดงเป็นตัวนางเอกลิเกและต้องนอนดึกเวลาน้อยจึงทำให้เหน็ดเหนื่อยง่ายเป็นธรรมดาเมื่อหญิงสาวเข้าไปพักผ่อนใต้ต้นลำไยทันใดนั้นก็ร้องกรี๊ดดังขึ้นสุดเสียงคล้ายกับตกใจกลัวอย่างหนักและฟุบสลบลงที่ตรงนั้นพวกเพื่อนร่วมงานและพวกที่ไปด้วยพากันตกใจต่างเข้าไปช่วยกันแก้ไขตามมีตามเกิดแต่แล้วเมื่อหญิงสาวรู้สึกตัวฟื้นขึ้นมากิริยาท่าทางก็เปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมกลับแสดงกิริยาดุร้ายขึงขังทันทีมีกำลังแรงเกินมนุษย์ธรรมดาซึ่งผิดกับหญิงสาวเอวบางร่างน้อยท่ามกลางผู้คนที่มาชุมนุมในงานมากมายแสดงกิริยาอารวาสมีข้าราชการชายเข้าไปช่วยจับเพื่อให้อยู่ในความสงบไม่ให้แสดงกิริยาอารวาสเพราะในเวลานั้นเป็นเวลางานบุญแต่ก็ไม่สามารถที่จะทานแรงได้ต้องช่วยกันจับหลายคนเพื่อให้อยู่ในความสงบไม่ให้ดิ้นรนแสดงกิริยาดุร้ายฮึดฮัดพิธีทอดกฐินยังไม่ได้เริ่มทอดเพราะผู้คนต่างตกตะลึงหันมาสนใจหญิงสาวผู้นี้ทันใดนั้นเสียงห้าวๆก็พูดออกจากปากของหญิงสาวเป็นเสียงคำรามอย่างน่ากลัวว่ากูคอยมึงมานานตั้ง17ปีแล้วเพิ่งจะมีโอกาสวันนี้จะได้แก้แค้นกินเลือดมึงให้ได้
กูแค้นใจนักแต่แล้วก็มีเสียงผู้หญิงพูดขึ้นในคนเดียวกันว่าอย่าตามมาจองเวรจองกรรมเลยไปสู่ที่ชอบเถิดแต่แล้วเสียงผู้ชายห้าวๆกัดฟันอย่างโกรธแค้นแล้วพูดว่ามึงทำกับกูมึงไม่เคยคิดขาดความเมตตาสงสารทำให้กูยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดเพราะยังไม่ได้แก้แค้นกินเลือดของมึงแล้วเสียงผู้หญิงก็พูดอย่างเสียงสั่นเพราะความกลัวพูดขึ้นว่าอย่าเอาชีวิตฉันเลยฉันกลัวแล้วอโหสิกรรมให้ฉันเถิดฉันกลัวแล้วเสียงหญิงอ้อนวอนสะอื้นให้ต่อไปว่าอโหสิกรรมให้ฉันเถิดฉันกลัวแล้วเสียงผู้ชายพูดอย่างดุดันว่าไม่ได้กูไม่ยอมอโหสิกรรมให้แก่มึงเป็นอันขาดถึงเวลาของกูแล้วทันใดนั้นมีท่านข้าราชการผู้ใหญ่หลายท่านได้เข้าไปพูดขอร้องกับวิญญาณที่สิงในร่างของหญิงสาวว่าเราเป็นอะไรจึงได้มาสิงร่างของผู้ที่กำลังจะสร้างบุญกุศลงานทอดกฐินครั้งนี้เสียงผู้ชายในร่างหญิงก็พูดขึ้นว่าข้ามีความแค้นเพราะความอาฆาตผู้หญิงคนนี้มาแต่ชาติก่อนเพราะหญิงคนนี้เมื่อชาติก่อนมันเกิดเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สินเงินทองไร่นาสาโทมากมายเป็นคนมีอิทธิพลมากข้าทำผิดหนีมาถึงวัดนี้แต่มันได้ให้คนติดตามมาตัดแขนของข้าทั้งสองข้างแค่ข้อศอกทำให้ข้าแค้นใจก่อนข้าจะตายจึงอธิษฐานว่าข้าจะขอแก้แค้นดื่มเลือดให้สมกับความแค้นให้จงได้แต่แล้วเสียงผู้หญิงพูดขึ้นว่าไม่จริงฉันไม่ได้สั่งไปฆ่าไปแกงตัดตีนตัดมือฉันส่งไปให้จับตัวพามาอย่าให้หนีไปเพราะแกเป็นบ่าวมีความผิดเสียงวิญญาณเข้าสิงหัวเราะก้องแล้วคำรามออกมาอย่างน่ากลัวว่าถ้ามึงไม่สั่งไอ้พวกไพร่ขี้ข้ามันจะมาทำกูถึงขนาดนี้เชียวหรือตัดแขนทั้งสองข้างมึงอย่ามาแก้ตัวถึงอย่างไรมึงก็ไม่พ้นเงื้อมือกูไปได้ถึงมึงจะสั่งหรือไม่สั่งมึงเป็นนายไอ้พวกนั้นเป็นบ่าวและเป็นขี้ข้ามึงก็ต้องรับผิดชอบวันยังค่ำบัดนี้มึงจนมุมแล้วสิถึงพยายามแก้ตัวมึงอย่าหวังว่าจะมีใครช่วยมึงให้พ้นเงื้อมือกูได้พูดแล้วก็หัวเราะอย่างแค้นแม้จะมีข้าราชการผู้ใหญ่ได้ขอร้องขอให้พักการแก้แค้นไว้ก่อนขอเวลาให้หญิงสาวได้มีโอกาสสร้างความดีทอดกฐินให้เสร็จเรียบร้อยเสียก่อนค่อยมาเจรจาใหม่วิญญาณชายผู้แรงด้วยความพยาบาทก็ไม่ยอมแม้จะพูดจาอย่างไรก็ไม่เกิดผลและไม่ยอมออกจากร่างหญิงสาวที่วิญญาณของตนสิงอยู่เสียงโจทย์จันในหมู่ชาวบ้านที่มาอนุโมทนาและมาดูงานกฐินวันนั้นมากมายต่างก็โจทย์ต่อๆกันไปว่าหญิงสาวสวยที่แสดงเป็นนางเอกเล่นเก่งเมื่อคืนนี้ได้ถูกผีเข้าเสียแล้วเวลานี้อัลวาดอยู่ใต้ต้นลำไยพวกที่มาด้วยหมดปัญญากำลังจะเที่ยวหาคนดีมีวิชาหรือพวกหมอผีมาจัดการพวกที่ขวัญอ่อนเมื่อได้ยินว่าผีเข้าก็กลัวไม่กล้าเข้าใกล้ถอยห่างออกไปเพราะเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วส่วนพวกที่มีจิตใจเข้มแข็งกล้าหาญก็อยากรู้อยากเห็นและพวกที่ไม่เชื่อเรื่องผีสางและคิดว่าผีไม่มีในโลกก็ไปคอยจับผิดคิดว่าคงจะแกล้งทำจึงเข้าไปมุงดูคอยซักถามร่างของหญิงสาวต่างก็มีความเห็นแตกต่างกันเป็นธรรมดา

เรื่องโจจันนี้ได้ยินถึงเจ้าอาวาสซึ่งกำลังจะครองผ้าจะเข้าโบสถ์รับผ้ากฐินท่านจึงรีบตรงไปที่ต้นลำไยข้างโบสถ์เมื่อท่านเดินลงจากกุฏิก็มีโยมต่างนมัสการท่านและขอร้องให้ท่านช่วยปราบขับไล่วิญญาณร้ายที่สิงอยู่ในร่างของหญิงสาวท่านสมภารหัวเราะพลางพูดว่าอาตมาเป็นสงฆ์ไม่มีคาถาอาคมที่จะปราบผีไล่ผีมีแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าอาตมาจะลองขอร้องดูจะได้ผลเพียงไรก็ไม่แน่ใจเมื่อท่านเดินเข้ามาใกล้ต้นลำไยพวกที่ห้อมล้อมหญิงสาวที่ถูกวิญญาณสิงเห็นท่านสมภารมาต่างก็ดีใจพากันก้มลงนมัสการแล้วต่างก็หลีกทางให้ท่านสมภารเข้าไปใกล้พอที่จะตอบโต้กับร่างหญิงสาวที่ถูกผีสิงสิ่งที่แปลกคือร่างที่วิญญาณเข้าสิงนั้นก้มลงกราบท่านสมภารด้วยความเคารพแล้วถามว่าท่านเป็นชีบานาสงฆ์จะมาจับผมถ่วงน้ำหรือท่านสมภารยิ้มอย่างใจดีแล้วจึงพูดว่าอาตมาเป็นสาวกพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีจิตใจเหี้ยมโหดดุร้ายที่จะไปเที่ยวจับวิญญาณใดถ่วงน้ำหรอกอาตมามีศีลทำเช่นนั้นไม่ได้มีแต่ความเมตตาอยากให้สัตว์โลกทั้งหลายอยู่กันด้วยความสงบสุขเสียงวิญญาณในร่างหญิงสาวหัวเราะแล้วพูดว่าผมเคารพนับถือท่านหลวงพ่อแต่จะให้ผมอโหสิกรรมผู้หญิงคนนี้ผมยอมไม่ได้ผมได้พยายามเฝ้ารอคอยมาช้านานแล้วจะต้องขอดื่มเลือดของมันให้ได้จึงจะหายแค้นขอหลวงพ่ออย่าได้มายุ่งขออะไรจากผมในเรื่องผู้หญิงคนนี้เป็นอันขาดเพราะผู้หญิงคนนี้ทำให้ผมแค้นพยาบาทเกินกว่าที่ผมจะอโหสิกรรมให้เมื่อได้ยินวิญญาณในร่างสวยงามพูดเช่นนั้นท่านสมภารก็ไม่ได้โกรธพูดอย่างผู้มีเมตตาจิตไม่ได้ใช้อำนาจข่มขู่ว่าอาตมาเป็นสงฆ์และปกครองวัดนี้ก็อยากให้ทุกคนที่ตั้งใจมาทอดกฐินครั้งนี้อยู่เย็นเป็นสุขบัดนี้ชาวพระนครเขามาทอดกฐินที่วัดอาตมาปกครองแต่เกิดวิญญาณอาละวาดอาฆาตจองเวรขึ้นซึ่งเป็นเวลาที่กำลังมีผู้คนมาประชุมกันหนาแน่นเพื่อจะสร้างความดีเป็นมหากุศลทุกคนก็ได้รู้ได้เห็นทั่วกันแล้วสีกาผู้มีจิตศรัทธากำลังจะสร้างความดีเป็นมหากุศลอาตมาอยากขอร้องให้พักการอาฆาตไว้ชั่วคราวก่อนเพื่อให้สีกาผู้นี้ได้สร้างบุญสร้างกุศลเสียก่อนภายหลังจะตกลงอย่างไรขอให้งานกฐินเสร็จเรียบร้อยอาตมาขอเพียงแค่นี้หวังว่าคงจะเห็นแก่อาตมาบ้างโดยอาตมาขอบิณฑบาตชั่วระยะที่ทอดกฐินให้เสร็จแล้วให้ชาวกรุงเทพกลับเท่านั้นอาตมาขอบิณฑบาตแค่นี้วิญญาณที่สิงอยู่ในร่างหญิงสาวนิ่งอยู่ครู่ใหญ่แล้วก็พูดเสียงห้าวๆขึ้นว่าเมื่อท่านผู้ทรงศีลขอบิณฑบาตยืดเวลาออกไปผมก็จะให้แต่จะให้อโหสิกรรมนั้นผมให้ไม่ได้มันจะต้องจองเวรกันต่อไปอีกกี่ชาติผมก็ยอมเพราะมันมีแต่ความแค้นเกินที่จะนึกอะไรอีกแต่ถ้าหากท่านจะปฏิบัติตามที่ผมต้องการโดยการเอาเลือดผู้หญิงนี้ทาใบลำไย3ใบแล้วเหน็บไว้ที่คบไม้บนต้นลำไยนี้ท่านสมภารสงสัยจึงถามวิญญาณในร่างหญิงสาวว่าทำไมต้องให้อัตมาทำเช่นนั้นล่ะทางอื่นไม่มีหรืออัตมาเป็นสงฆ์เพียงแต่จะขอให้ออกจากร่างของสีกาเท่านั้นก็ได้นี่นาเสียงวิญญาณพูดว่าถ้าท่านไม่จัดการตามข้อเรียกร้องของผมก็จนใจผมก็ช่วยอะไรไม่ได้อีกท่านสมภารนิ่งนึกครู่หนึ่งแล้วจึงพูดว่าถ้าการขอไม่เป็นอันตรายแก่สีกาผู้น่าสงสารนี้แล้วอาตมาจะบอกเขาให้จัดการให้เสียงวิญญาณพูดอย่างสบายใจถ้าท่านให้เขาทำตามผมได้ผมสัญญาว่าผมจะออกจากร่างแล้วขอบอกให้ทราบว่าหญิงผู้นี้ที่เหนือเข่าซ้ายจะมีปานขาวเป็นรูปหัวใจถ้าได้เอาเข็มแทงลงกลางใจปานขาวรูปหัวใจแล้วเอาเลือดทาที่ใบลำไย3ใบตามที่ผมต้องการแล้วผมจะออกแต่ผมไม่อโหสิกรรมให้เมื่อได้ยินเสียงวิญญาณโต้ตอบกับท่านสมภารแล้วรู้สึกว่าวิญญาณที่ดุร้าย
ค่อยสงบลงและสุภาพมากขึ้นไม่ดุดันเหมือนแรกๆที่พูดโต้ตอบกับคารวาสทำให้ทุกคนที่อยู่ในที่นั้นค่อยสบายใจขึ้นพวกข้าราชการผู้หญิงก็รีบจัดการตามที่วิญญาณต้องการคือเลิกผ้าเหนือเข่าซ้ายก็มองเห็นปานขาวอย่างที่ว่าและได้จัดการตามที่วิญญาณบอกทุกประการและวิญญาณที่สิงอยู่ในร่างหญิงสาวก็ออกไปตามสัญญาทำให้หญิงสาวกลับฟื้นคืนความรู้สึกความเป็นตัวของตัวเองอย่างเดิมเมื่อตัวเองได้รู้ว่ามีวิญญาณในชาติก่อนตามพยาบาทก็ไม่มีความสบายใจเมื่อเข้าไปในโบสถ์ถวายผ้าองคกฐินร่วมกับเพื่อนข้าราชการที่มาพร้อมกันก็ตั้งจิตแน่วแน่เพื่ออธิษฐานอุทิศส่วนกุศลให้วิญญาณอาฆาตผู้นั้นเพื่อไถ่ความผิดในครั้งอดีตชาติ

ื่อการทอดกฐินได้สิ้นสุดลงแล้วพวกข้าราชการทั้งหลายก็กลับพระนครร่วมกันด้วยจิตใจเศร้าหมองเพราะต่างก็สงสารหญิงสาวที่ตกอยู่ในอำนาจพยาบาทของวิญญาณชั่วร้ายก่อนกลับท่านสมภารให้ข้อคิดเตือนใจว่าจงสร้างความดีเพื่อชนะความชั่วจะได้สิ้นสุดการจองเวรเมื่อสุภาพสตรีสาวสวยกลับมาถึงบ้านในพระนครเรียบร้อยแล้วก็รู้ตัวว่าวิญญาณอาฆาตได้ติดตามมาอยู่ในเขตบ้านตลอดเวลาบางครั้งเวลาดึกดื่นค่ำคืนจะได้ยินเสียงสุนัขพากันเห่าหอนอย่างโหยหวนเยือกเย็นหน้าขนลุกขนพองมีอยู่เสมอมิได้เว้นบางครั้งพวกสุนัขก็พากันเห่าหอนเวลากลางวันเป็นเสียงโหยหวนที่ชาวบ้านใกล้เคียงไม่อยากได้ยินภายในบ้านเหมือนจะปกคลุมด้วยเมฆหมอกแห่งความลี้ลับบางครั้งจะเห็นภาพชายแขนด้วนเดินอยู่ในบริเวณบ้านทำให้ผู้รู้เรื่องและเคยเห็นเมื่อครั้งทอดกฐินที่วัดในจังหวัดสุพรรณบุรีต่างก็รู้สึกขนพองสยองกล้าวและหญิงสาวแม้จะมีความหวาดกลัวเพียงใดแต่ก็ต้องพยายามทำตัวทำใจกล้าชินต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วและก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงหลบหนีวิญญาณที่อาฆาตร้ายให้พ้นไปได้แต่ก็พยายามทำบุญให้ทานสร้างความดีเพื่อจะอุทิศส่วนกุศลกรวดน้ำไปให้ทุกครั้งเป็นทางเดียวที่จะให้วิญญาณคลายความพยาบาทลงได้แม้ระยะหลังนี้วิญญาณอาฆาตจะไม่ได้แสดงกิริยาดุร้ายเหมือนเมื่อแรกๆที่สิงอยู่ในตนก็ดีแต่หญิงสาวรู้สึกว่าวิญญาณที่คอยติดตามตัวอยู่ตลอดเวลาทำให้หวาดกลัวและทรมานทางประสาทและจิตใจคอยผวาอยู่เสมอแต่ก็คิดว่าจะอยู่ที่ไหนก็คงไม่พ้นวิญญาณอาฆาตติดตามไปได้นึกว่าจะเชิญผู้มีอาคมขลังมาขับไล่หรือจับใส่หม้อถ่วงน้ำก็จะเป็นเวรกรรมต่อไปไม่สิ้นสุดหญิงสาวคิดจะเอาความดีชนะวิญญาณพยาบาทให้สิ้นสุดเวรสิ้นกรรมสิ้นสุดความพยาบาทต่อไปคิดว่ามีทางเดียวเท่านั้นคือสร้างบุญกุศลทำความดีทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เช่นทำสังฆทานบวชคนให้เป็นพระสร้างกุศลอื่นๆและให้ทานแล้วอุทิศส่วนกุศลและกรวดน้ำแผ่เมตตาไปให้มิได้คิดโกรธแค้นตอบแทนวิญญาณอาฆาตด้วยความมุ่งทำลายแม้จะมีอาจารย์ผู้มีวิชาอาคมขลังขออาสาทำลายล้างวิญญาณอาฆาตหญิงสาวก็ไม่ยอมให้ทำคิดว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรดังที่ท่านสมภารเตือนไว้ตั้งหน้าทำความดีชนะความชั่วจึงสร้างแต่กุศลเพื่อจะให้หลุดพ้นกรรมอันนี้ตลอดเวลาต่อมาคืนหนึ่งหญิงสาวได้ฝันเมื่อจวนรุ่งแจ้งฟ้าสางว่าชายแขนด้วนได้เดินเข้ามาหาหญิงสาวซึ่งนอนอยู่บนเตียงแต่คราวนี้ชายแขนด้วนไม่ได้แสดงกิริยาดุร้ายเหมือนอย่างคราวที่เคยเห็นที่แล้วๆมาแต่กลับแสดงกิริยายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเองแล้วพูดว่าเอาล่ะคราวนี้ฉันเชื่อแล้วว่าเธอไม่ได้จงใจสั่งพวกบ่าวไพร่มาทำร้ายตัดแขนฉันนับแต่ฉันได้กินเลือดจากใบลำไยแล้วคำอธิษฐานจองร้ายของฉันก็สิ้นสุดลงและทั้งเธอก็อดทนใจเย็นพยายามสร้างกุศลอุทิศให้ฉันมากมายแล้วบัดนี้แขนฉันได้ต่อติดอย่างเดิมแล้วนับแต่วันนี้เป็นต้นไปเราหมดสิ้นเวรหมดกรรมกันแล้วฉันขอขอบใจที่เธออดทนทำความดีชนะได้ต่อไปนี้ขอให้เธอจงมีความสุขเมื่อแขนฉันก็ต่อติดกันไปแล้วฉันจะมาขอลาเธอไปนะเพื่อจะได้ไปผุดไปเกิดในโลกมนุษย์ต่อไป

หญิงสาวมองแขนสองข้างของชายผู้นั้นเกิดงอกขึ้นเป็นมือธรรมดาปกติอย่างน่าประหลาดอัศจรรย์ทันใดนั้นภาพชายผู้นั้นก็โปร่งแสงหายไปต่อหน้าทันทีเมื่อหญิงสาวตื่นขึ้นแต่เช้าเป็นวันแรกที่มีจิตใจผ่องใสสดชื่นกว่าทุกวันเพราะรู้แน่ใจว่าได้หลุดพ้นจากวิญญาณพยาบาทของชายแขนด้วนเพราะได้อโหสิกรรมไม่ก่อเวรจองกรรมกันต่อไปภายในบ้านเข้าสู่ความเป็นปกติสุขอีกครั้งเพราะไม่ต้องหวาดกลัววิญญาณพยาบาทซึ่งเป็นสิ่งลี้ลับมองไม่เห็นด้วยสายตามนุษย์อีกต่อไปนับแต่เริ่มสร้างความดีด้วยอำนาจกุศลกรรมและทานเป็นบารมีที่หญิงสาวได้บำเพ็ญความดีตลอดมาได้ทำให้ความแค้นความพยาบาทความอาฆาตของวิญญาณชายแขนด้วนได้ค่อยลดน้อยถอยและเบาบางลงทุกครั้งที่หญิงสาวได้แผ่ส่วนกุศลและเมตตาจิตไปให้ด้วยอำนาจของความดีมีศีลธรรมแผ่ไปถึงวิญญาณอาฆาตทุกคืนทุกวันที่สุดความดีก็ชนะความพยาบาทอาฆาตได้จบลงด้วยการอโหสิกรรมเหตุการณ์ก็กลายเป็นดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายเรื่องวิญญาณที่รอคอยนี้ท่านรองอธิบดีท่านได้ไปร่วมในงานครั้งนั้นได้ประสบเหตุการณ์กับตนเองต่อมาท่านได้เคยพูดในที่ประชุมหลายครั้งว่าท่านเชื่อเรื่องวิญญาณมีจริงไม่มีข้อสงสัยข้าพเจ้าได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยคุณพี่ของท่านก็เป็นอาจารย์อยู่ในพระนครนับว่าเป็นพระคุณยิ่งที่ได้กรุณาเล่าและบันทึกเรื่องราวมาให้ข้าพเจ้าอดที่จะขอบคุณมิได้หากท่านทั้งสองไม่ได้เล่าและส่งเรื่องนี้มาให้ข้าพเจ้าก็คงไม่ได้เขียนขึ้นและท่านก็เป็นผู้ที่สนใจในเรื่องกฎแห่งกรรมทั้งได้บริจาคทรัพย์สินเพื่อจัดพิมพ์แจกช่วยเผยแพร่หนังสือชุดนี้ตลอดมาเรื่องนี้ส่วนมากท่านได้บันทึกจากประสบการณ์เท่าที่พบเห็นในจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนทางพระนครนั้นข้าพเจ้าก็ได้พยายามติดต่อกับท่านข้าราชการที่เคยไปทอดกฐินพระราชทานในครั้งนั้นหลายท่านก็ได้รับว่าอยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยและรับว่าจะสืบหาติดตามผู้ที่แสดงเป็นนางเอกในครั้งนั้นซึ่งเป็นตัวเจ้าของเรื่องแต่การเวลาได้ผ่านพ้นไปนานการค้นหาท่านเจ้าของเรื่องจึงไม่ง่ายนักข่าวเงียบหายไปการที่คิดว่าจะพบกับท่านเจ้าของเรื่องก็มีหวังน้อยฉะนั้นหากข้าพเจ้าไม่เขียนขึ้นก็รู้สึกน่าเสียดายเรื่องที่น่ารู้และน่าศึกษาเพราะไม่ช้าก็จะสูญสิ้นผู้ได้ประสบเหตุการณ์ก็จะพากันลืมหมดเหมือนคลื่นกระทบฝั่งทราบว่าไม่มีใครบันทึกหรือเขียนไว้เป็นหลักฐานจะมีเพียงเล่าสู่กันฟังในหมู่เพื่อนฝูงและญาติพี่น้องของผู้ประสบเหตุการณ์เห็นจะเป็นเพราะพวกเราส่วนมากกลัวคนจะหัวเราะเยาะหาว่างมงายหลงเชื่อในสิ่งเลวไหลเป็นคนโบราณเพราะท่านที่ไปร่วมงานทอดกฐินพระราชทานครั้งนั้นส่วนมากล้วนแต่มีความรู้ดีความรู้สูงเชื่อแต่สิ่งที่มีเหตุผลตามหลักวิชาหากเรื่องที่ข้าพเจ้าเขียนขึ้นนี้มีความผิดพลาดขาดตอนใดตอนหนึ่งหรือข้อความที่ข้าพเจ้าได้ต่อเติมเพื่อให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ก็ดีข้าพเจ้าขอรับผิดแต่ผู้เดียวและหวังว่าคงจะกรุณาให้อภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยจะเป็นพระคุณยิ่งเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้ขอร้องอาจารย์ใหญ่ทางจังหวัดสุพรรณบุรีและคุณพี่ของท่านช่วยตั้งชื่อให้เพื่อเป็นเกียรติเพราะท่านทั้งสองได้กรุณาให้เนื้อเรื่องที่จะเกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคตและท่านได้กรุณาให้ชื่อเรื่องว่าวิญญาณที่รอคอยข้าพเจ้าขอขอบคุณที่ให้เรื่องและท่านผู้ที่ได้อ่านเรื่องนี้จนจบหรือท่านผู้ที่ฟังเรื่องนี้จนจบหวังว่าคงจะได้ความรู้บ้างไม่มากก็น้อยข้าพเจ้าขอฝากคำขวัญไว้ท้ายเรื่องเป็นอนุสรณ์ไว้ว่าจะรวยก็ขอให้รวยโดยสุจริตจะคบมิตรก็คบแต่คนดีจะหนีก็หนีแต่ความชั่วจะกลัวก็กลัวแต่ทำบาปจะกราบก็กราบแต่ผู้มีศีล

ท่านผู้ฟังครับวิญญาณที่รอคอยเป็นหนังสือชุดกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลได้จบลงแล้วครับท่านจะเชื่อหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละท่านแต่เรื่องที่ท่านทอเรียนพิบูลได้นำมาเรียบเรียงนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เคยจะรับการบอกเล่าแล้วก็จากบันทึกเหมือนที่ท่านได้เคยเล่าให้ฟังก่อนหน้านั้นก่อนที่จะเล่าเรื่องว่าเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรครับสัปดาห์หน้าร้อยเรื่องมาเล่าจะนำเรื่องอะไรมาฝากกับท่านผู้ฟังอีกนั้นคงต้องติดตามกันนะครับแต่แน่ๆเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลแน่นอนแต่จะเป็นตอนอะไรต้องติดตามรับฟังกันนะครับกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลก็จะกลับมาพบกันในรายการร้อยเรื่องมาเล่าได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับหลังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกาเรื่อยไปถึง18นาฬิกาวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมเอกพงศ์นพสกุลพร้อมรายการร้อยเรื่องมาเล่าต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

ากหลายวาไรตี้ที่สัมผัสได้กับรายการเย็นนี้ที่ 92.5

สวัสดีครับพบกับรายการเย็นนี้ที่ 92.5 กับผมชโลธรจันยาครับเรามาพบกันในทุกเย็นวันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณ 18:02 ถึงเวลา 19:00 ก่อนเราไปรับฟังข่าวภาคค่ำนะครับเราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์ต่างๆนะครับว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะท่านผู้ฟังในสัปดาห์นี้ผมก็จะเน้นไปที่ข่าวต่างประเทศสักหน่อยนะครับเพราะว่ามีการประชุมสุดยอดกันระหว่าง2ผู้นำชาติมหาอำนาจระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐอเมริกาและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนซึ่งในการประชุมนะครับวันที่13 14 15ที่ผ่านมานะครับวันพุธพฤหัสศุกร์ก็ได้เห็นหัวข้อในการประชุมต่างๆการพูดคุยต่างๆทำไมเราต้องสนใจในการประชุมครั้งนี้ท่านผู้ฟังเพราะว่านี่คือ2ชาติมหาอำนาจที่สามารถกำหนดชะตาทางหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเงินเรื่องกฎระเบียบโลกระหว่างประเทศคือโลกอาจจะสงบสุขมากยิ่งขึ้นหรือโลกอาจจะวุ่นวายมากขึ้นนะครับการประชุมในครั้งนี้ระหว่าง2สุดยอดผู้นำจึงเป็นสิ่งที่เราควรจับตานะครับแต่ก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องการประชุมนั้นนะครับก็ทักทายท่านผู้ฟังนะครับไม่ว่าจะฟังอยู่ทางใดนะครับคลื่น FM 92.5 MHz หรือคลื่นต่างๆที่รับสัญญาณไปนะครับเป็นอย่างไรบ้างท่านผู้ฟังบริเวณแถบที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังรายการนะครับฝนตกหรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับฝนตกชุกทุกวันนะครับหรือบางวันไม่ตกก็มีเมฆ

เซนท่านใดที่ต้องออกเรือไปนะครับไปทำไปประกอบอาชีพของตนเองนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพของท่านเองนะครับถ้าเกิดมีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุตรงนี้ก็ดูพยากรณ์อากาศติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะครับดูฟ้าดูฝนในช่วงเวลานี้เพราะอย่างไรก็ตามความปลอดภัยในชีวิตของเรานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็ทักทายกันนะทักทายกันพ่อแม่พี่น้องที่ฟังอยู่ไม่ว่าจะอยู่บนเขาอยู่บนห้วยอยู่ตรงลำห้วยนะครับอยู่ชายทะเลอยู่ในเมืองอยู่ในป่าใดๆก็ตามเราทั้งสิ้นล้วนเป็นพี่น้องกันนะครับและในรายการ Thailand แดนสยามขออภัยผิดรายการท่านผู้ฟังรายการอันนี้ต้องเป็นรายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับเพราะว่าผมทำอยู่2รายการบางทีก็มีพูดสลับกันบ้างนะครับวันนี้ทำรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ก็เป็นรายการนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าท่านผู้ฟังจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยแหละฟังรายการของผมฟังข่าวของผมนี่นะท่านผู้ฟังอันนี้เราไปเข้าสู่เนื้อหาของการประชุมสุดยอดผู้นำของโดนัลด์ทรัมป์และสีจิ้นผิงนะครับที่เกิดขึ้นวันที่13ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดยโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้เดินทางมาที่ประเทศจีนนะครับมาเยือนกรุงปักกิ่งนะครับโดยการเยือนในครั้งนี้เป็นการพบปะของ2ผู้นำระดับโลกนะครับและถือว่าเป็นการรวมตัวของผู้นำแห่งวงการเทคโนโลยีและภาคธุรกิจสหรัฐอีกด้วยที่ได้ไปเยือนกรุงปักกิ่งในครั้งนี้นะครับเพราะว่าคนที่ไปเยือนจากอเมริกาอาคันตุกะจากอเมริกานะครับไม่ใช่แค่ประธานาธิบดีอย่างเดียวแต่เป็นผู้นำจากภาคธุรกิจหลายๆส่วนนะครับทางเทสลาอีลอนมัสอะไรก็ไปนะครับหรือว่า CEO ของ Apple นะครับ Apple ก็คือ CEO บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่เราใช้สมาร์ทโฟนเราใช้แล็ปท็อปกันนะครับก็เป็น CEO ของ Apple แล้วก็บริษัทหลายๆบริษัทใหญ่ๆในสหรัฐนะครับก็ร่วมเดินทางในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะครับโดยภาพรวมของการประชุมที่กรุงปักกิ่งนั้นนะครับการเยือนของโดนัลด์ทรัมป์นับเป็นการเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งอยู่ในตำแหน่งในรอบเกือบทศวรรษนะครับเพราะว่าการเยือนในรอบล่าสุดนะท่านผู้ฟังก็คือตั้งแต่ยุคสมัยของบารักโอบามาเราจะเห็นรูปบารักโอบามาแล้วก็มีภาพพื้นหลังเป็นกำแพงเมืองจีนนะครับนั่นก็คือการเยือนประเทศจีนนะครับของทางผู้นำสหรัฐซึ่งย้อนกลับไปตั้งแต่สหรัฐยังเป็นเดโมแครตอยู่นะครับซึ่งตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์ก็เป็นรีพับลิกันแล้วทางประเทศจีนก็ได้ต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างยิ่งใหญ่ที่มหาศาลาประชาชนนะครับมีพิธีเปิดที่ประกอบด้วยกองเกียรติยศมีขบวนพิธีการมีเด็กๆจำนวนมากที่โบกธงและให้ดอกไม้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ฟังสังเกตอาจจะฟังข่าวในพระราชสำนักก็ได้ท่านผู้ฟังมหาศาลาประชาชนนี้คือมหาศาลาที่ทางประเทศจีนนะครับไว้ต้อนรับราชอาคันตุกะนะครับแขกบ้านแขกเมืองที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับในหลวงของเราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็ตอนเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนประเทศจีนนะครับก็ได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่มหาศาลาประชาชนเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ได้พบปะกับผู้นำสีจิ้นผิงนะครับแล้วก็มีพระราชปฏิสันถารกับบรรดาราษฎรทั้งคนไทยคนจีนนะครับที่อยู่บริเวณที่มาถวายการต้อนรับนะครับนี่คือมหาศาลาประชาชนซึ่งเป็นมหาศาลาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในแง่ของการทูตนะท่านผู้ฟังโดยการเจรจานะครับระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และสีจิ้นผิงก็ดำเนินไปด้วยบรรยากาศที่มีความเป็นมิตรไมตรีต่อกันผมอ่านเนื้อหาของข่าวนะครับที่เขาเขียนเนื้อหาเป็นบางทีเป็นลักษณะของคำพูดระหว่างกันผมก็ดูโอ้ยมีความกระหนุงกระหนิงมีความอ่อนโยนอ่อนไหวอ่อนช้อยกันเหลือเกินนะครับลักษณะของคำพูดการชื่นชมการให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งตอนแรกที่ผมคาดการไว้ผมคิดว่าการประชุมในครั้งนี้จะดุเดือด
กว่านี้นะครับก็จะดุเดือดกว่านี้ซึ่งในการประชุม

0: ก็มีแง่มุมนั้นบ้างแต่ว่าไม่มากนะครับแต่ว่าเป็นแง่มุมในลักษณะของการให้เกียรติกันเสียมากกว่าเป็นบรรยากาศลักษณะของฉันเวทพี่น้องผมดูก็หลังจากการประชุมในครั้งนี้เรื่องต่างๆในโลกน่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะเดี๋ยวท่านผู้ฟังลองฟังเนื้อหาที่ผมนำเสนอสำหรับข่าวการประชุมครั้งนี้นะครับสีจิ้นผิงนะครับก็ได้กล่าวว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่าง2เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งอเมริกานั้นเป็นอันดับ1ส่วนจีนเป็นอันดับ2นะครับความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง2ประเทศนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้คนทั้งโลกครับโดยระบุว่าเมื่อเราร่วมมือกันทั้ง2ฝ่ายได้ประโยชน์แต่เมื่อเราเผชิญหน้ากันทั้ง2ฝ่ายเสียหายเหมือนเสือกัดกันน่ะท่านผู้ฟังต่างฝ่ายต่างมีพละกำลังนะครับแต่ว่าเมื่อเผชิญหน้ากันเมื่อปะทะกันเมื่อกัดกันย่อมเสียหายมากกว่าได้ประโยชน์ร่วมกันอยู่แล้วนะครับสีจิ้นผิงย้ำว่าเราควรเป็นหุ้นส่วนไม่ใช่คู่แข่งทั้งยังเรียกร้องให้ประเทศมหาอำนาจหาหนทางที่ถูกต้องในการอยู่ร่วมกันด้วยดีในยุคใหม่อีกด้วยจากนั้นผู้นำทั้งสองก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องสถานการณ์ในตะวันออกกลางยูเครนและคาบสมุทรเกาหลีทางด้านโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็ได้ชื่นชมการต้อนรับและเรียกสีจิ้นผิงว่าเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่พร้อมกล่าวว่าบางคนไม่ชอบที่ผมพูดแบบนี้แต่ผมก็พูดอยู่ดีนะครับโดนัลด์ทรัมป์เขาขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่พูดตามใจตัวเองเลยนะครับถ้าเกิดเราไปเห็นในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยแพลตฟอร์ม Truth Social ของทรัมป์เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าเขาเป็นคนที่คิดอะไรแล้วก็จะพิมพ์ลงไปโดยทันทีเหมือนวัยรุ่นเจนซีเลยนะคิดอะไรแล้วก็พิมพ์ลงไปนะครับอย่างนั้นทางด้านโดนัลด์ทรัมป์ก็ยอมรับว่ามีความยากลำบากในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะครับแต่ก็แสดงความหวังถึงอนาคตที่ยอดเยี่ยมและหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐนั้นจะดีกว่าที่เคยเป็นมานะครับจากนั้นเป็นประเด็นในเรื่องของการค้าและภาษีศุลกากรนะครับสำหรับเรื่องนี้ทางสีจิ้นผิงก็ได้ระบุว่ามีการเจรจาระหว่างทีมเศรษฐกิจและการค้าของสหรัฐและจีนซึ่งได้ผลลัพธ์โดยรวมไปทางเชิงบวกนะครับมีการเจรจาที่มีเป้าหมายเพื่อรักษาข้อตกลงสงบศึกการค้าที่โดนัลด์ทรัมป์และสีจิ้นผิงทำไว้เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและสร้างกลไกสนับสนุนการค้าและการลงทุนในอนาคตในข้อตกลงสงบศึกเดือนตุลาคมโดนัลด์ทรัมป์ระงับภาษีศุลกากรระดับ3หลักต่อสินค้าจีนและทางสีจิ้นผิงนั้นก็ได้ถอยจากการจำกัดการส่งออกแร่หายากที่สำคัญต่อการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและอาวุธอีกด้วยในเรื่องแร่หายากหรือว่าแร่เอิร์ธนะครับเราจะได้ยินคำนี้บ่อยๆในความขัดแย้งในการช่วงชิงการเป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับแร่เอิร์ธถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของสมการนี้นะครับเราก็ต้องดูต่อไปว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าในข้อตกลงในครั้งนี้นะครับก็ดูว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีเพราะว่าแร่เอิร์ธนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้ารถยนต์กังหันลมกังหันไฟฟ้ารวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ในอนาคตนะครับพวกลำแสงเลเซอร์หรือแม้กระทั่งดาวเทียมในการตรวจจับพิกัดต่างๆก็ใช้แร่เอิร์ธเป็นส่วนผสมเช่นเดียวกันสหรัฐและจีนกำลังพิจารณากรอบข้อตกลงที่แต่ละประเทศจะระบุสินค้ามูลค่าราว 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่สามารถผ่อนคลายภาษีศุลกากรได้โดยไม่กระทบความมั่นคงของชาติสหรัฐต้องการขายเครื่องบินโบอิ้งสินค้าเกษตรและพลังงานให้จีนเพื่อลดการขาดดุลการค้าท่านผู้ฟังซึ่งตอนนี้จีนก็ได้ซื้อเครื่องบินโบอิ้งจากสหรัฐไปแล้วนะครับถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดเป็นจำนวนหลายร้อยลำเลยนะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นนะครับถึงการค้าขายระหว่างกันเมื่อแต่ละประเทศทั้งสองประเทศมีการค้าขายระหว่างกันก็นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหากท่านผู้ฟังได้ฟังที่ผมได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านผู้ฟังก็จะได้ยินคำว่าการขาดดุลการค้าหรือแม้แต่เวลาเราฟังนโยบายนะครับการขาดดุลการค้าประเทศไทยขาดดุลการค้ากับประเทศนี้ประเทศนี้ขาดดุลการค้ากับประเทศไทยเราอาจจะฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่วันนี้ผมนำคำศัพท์ในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ในเรื่องของเศรษฐกิจ มาอธิบายระหว่างบรรทัดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังหน่อยว่าการขาดดุลการค้านั้นหมายถึงอะไรนะครับการขาดดุลการค้าก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงของการขาดดุลการค้าที่จะเกิดขึ้นเมื่อมูลค่ารวมของสินค้าและบริการจากต่างประเทศที่ประเทศหนึ่งซื้อมากกว่ามูลค่ารวมของสินค้าและบริการที่ขายให้กับประเทศอื่นนะครับหรือว่าพูดภาษาที่ง่ายๆกว่านั้นก็จะเป็นตัวอย่างนะท่านผู้ฟังอย่างเช่นมีประเทศหนึ่งเรียกว่าเป็นประเทศข้าวที่อุดมไปด้วยข้าวนะครับมีสินค้าหลักของประเทศคือข้าวส่วนอีกประเทศหนึ่งที่ค้าขายกับประเทศข้าวนะครับเป็นประเทศที่มีผลผลิตหลักเป็นผักนะครับใน1เดือนนั้นประเทศข้าวส่งออกข้าว 10,000 ดอลลาร์ไปยังประเทศผักนะครับแต่นำเข้าผัก 20,000 ดอลลาร์จากประเทศผักการคำนวณง่ายๆนี้นะครับก็จะสามารถบอกได้ว่าดุลการค้าของประเทศข้าวนั้นขาดดุล 10,000 ดอลลาร์สหรัฐเพราะจ่ายไปมากกว่ารับนะครับแต่ในการคำนวณจริงๆนะท่านผู้ฟังที่ผมได้มองการวิเคราะห์นะครับก็มีหลายๆท่านก็วิเคราะห์ว่าจริงๆเราเปรียบเทียบบัญญัติไตรยางค์แบบนี้แบบตรงๆแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับเพราะจริงๆเราต้องดูเรื่องของการย้ายทุนต่างๆการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศนั้นๆนะครับรวมถึงความสัมพันธ์ของประเทศนั้นๆบางทีเราไม่สามารถที่จะคำนวณแค่มูลค่าของการขาดดุลการค้าเพียงอย่างเดียวได้นะครับอย่างเช่นประเทศอเมริกานะครับเมื่อปีที่แล้วที่ขึ้นกำแพงภาษีแต่ละประเทศก็โดนกำแพงภาษีไปกันทั่วหน้านะครับซึ่งตรงนี้นักวิเคราะห์เขาก็บอกอย่างที่ผมได้ว่าไปนะครับว่าจริงๆแล้วการขาดดุลการค้านั้นมีรายละเอียดที่ซับซ้อนยิ่งกว่านั้นเราไม่สามารถพูดได้ว่าแค่การขาดดุลการค้าแค่นี้นะครับถือว่าเป็นประเทศนี้ขาดกำไรไม่ได้กำไรขาดทุนจากประเทศนี้แล้วนะครับก็ต้องดูกันต่อไปอันนี้ผมอธิบายเป็นคำพูดง่ายๆนะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังสำหรับคำว่าการขาดดุลการค้านั้นหมายถึงอะไรนะครับเรากลับมาที่ประเด็นการค้าและภาษีศุลกากรนะครับในการประชุมสุดยอดระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และสีจิ้นผิงซึ่งจีนนั้นก็ต้องการให้สหรัฐผ่อนคลายข้อจำกัดการส่งออกอุปกรณ์ผลิตชิปและเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงอีกด้วยนะครับนอกจากนั้นผู้นำทั้งสองยังตกลงขยายความร่วมมือด้านการค้าและการเกษตรและคาดว่าจะหารือเรื่องเวทีสนับสนุนการค้าการลงทุนร่วมกันรวมถึงมีการพูดคุยประเด็น AI อีกด้วยนะครับต่อมาเป็นเรื่องของประเด็นไต้หวันท่านผู้ฟังไต้หวันเป็นประเทศที่อยู่ในทวีปเอเชียและอยู่ใกล้ประเทศจีนมากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นข่าวนะครับว่าประเทศจีนซ้อมรบใกล้กับเกาะไต้หวันก็ทำให้ไต้หวันนั้นเดือดดาลมากซ้อมรบใกล้เกาะไต้หวันครั้งไหนนะครับไต้หวันก็จะออกมาในลักษณะแข็งกร้าวมากๆนะครับด้วยประเด็นนี้นะครับทางสีจิ้นผิงก็บอกโดนัลด์ทรัมป์ว่าสำหรับประเด็นไต้หวันนั้นเป็นประเด็นที่มีความสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ของสหรัฐและจีนนะครับและหากมีการบริหารจัดการสถานการณ์นี้ที่ผิดพลาดสองชาติก็จะเกิดการปะทะกันและผลักความสัมพันธ์ทั้งหมดให้เข้าสู่สถานการณ์ที่อันตรายเป็นอย่างยิ่งนะครับคือจีนเขาก็ขีดเส้นชัดเจนว่าสำหรับประเด็นเรื่องเกาะไต้หวันถึงแม้ว่าจะมีการซื้อขายอาวุธกับทางสหรัฐอเมริกาก็ตามแต่ว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่อ่อนไหวมากๆแล้วสหรัฐอยากเข้ามายุ่งในเรื่องไต้หวันกับจีนไม่งั้นจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้แต่ว่าจะเป็นการเกิดที่ไปในทางที่ไม่ดีแน่นอนนะครับอันนี้เราก็ต้องดูกันเพราะว่าจีนเขาขีดเส้นท่ามกลางการพูดคุยที่ชื่นมื่นมีบรรยากาศที่สดชื่นแจ่มใสเป็นมิตรนะครับแต่เรื่องไต้หวันจีนเขาใช้ปากกาตัวแดงๆขีดเส้นใต้เลยว่าเรื่องนี้ห้ามยุ่งนะครับนอกจากนั้นในเรื่องไต้หวันจีนก็ยังคัดค้านการขายอาวุธของสหรัฐให้ไต้หวันอีกด้วยนะครับที่ยังรอการอนุมัติจากทรัมป์ซึ่งในการอนุมัติครั้งล่าสุดนั้นจะมีเป็นจำนวนเงินประมาณ 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็จีนก็ต้องการให้สหรัฐชี้แจงให้ชัดเจนว่าจะไม่สนับสนุนเอกราชของไต้หวันนะครับโดนัลด์ทรัมป์ในประเด็นนี้ก็ออกลูก พลิกแพลงหน่อยก็คือไม่ได้ตอบนักข่าวนะท่านผู้ฟังว่าจะตอบเรื่องประเด็นไต้หวันแต่อย่างไรนะครับระหว่างที่นักข่าวเขาสัมภาษณ์นี้นะครับก็มีการประชุมทางโดนัลด์ทรัมป์และสีจิ้นผิงก็ได้มีการปรึกษาหารือนะครับไปดูหอฟ้าเทียนฐานซึ่งหอฟ้าเทียนฐานนี้เป็นมรดกโลกยูเนสโกอีกด้วยเขาก็มีการถอดรหัสการเยือนหอฟ้าเทียนฐานเหมือนกันท่านผู้ฟังเพราะว่าหอฟ้าเทียนฐานนั้นเป็นหอทางประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับการปกครองของจีนนะครับเขาก็มีการถอดนัยยะกันว่าการที่จีนพาโดนัลด์ทรัมป์ไปเยือนหอฟ้าเทียนฐานนั้นมีนัยยะทางการเมืองหรือว่าทางการทูตอย่างไรหรือไม่ผมก็ไปเจอวิเคราะห์ที่น่าสนใจเขาก็วิเคราะห์ว่าการไปเยือนหอฟ้าเทียนฐานซึ่งเป็นหอสักการะนั้นนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า Temple of Heaven ก็คือหอแห่งสวรรค์วัดแห่งสวรรค์เลยอย่างนั้นทั้งสองผู้นำก็ได้เดินชมความงดงามของหอสักการะฟ้าเทียนฐานนะครับทั้งผู้นำทั้งสองก็ได้ยืนเคียงคู่กันภายในหอสักการะฟ้าเทียนฐานซึ่งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สวยงามและสำคัญอย่างยิ่งของประเทศจีนทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้หันมาตอบคำถามของผู้สื่อข่าวด้วยท่าทีที่เป็นมิตรว่าการเจรจาเป็นไปอย่างดีเยี่ยมพร้อมกับเอ่ยปากหยอดคำหวานชื่นชมสถานที่แห่งนี้อีกด้วยว่าสถานที่แห่งนี้ยอดเยี่ยมมากเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อจริงๆประเทศจีนมีความสวยงามอย่างมากซึ่งเมื่อเราพิจารณาถึงปูมหลังของสถานที่แห่งนี้นะครับหอฟ้าสักการะเทียนฐานนั้นเป็นสถานที่ที่มีความกว้างครอบคลุมกว่า 1,600 ไร่และมีความเป็นมาที่เก่าแก่ยาวนานนะครับเพราะว่ามีอายุย้อนหลังไปมากกว่า600ปีในทีเดียวในอดีตนั้นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้คือบริเวณที่จักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงราชวงศ์ชิงจะเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่ออธิษฐานขอพรต่อสวงสวรรค์ให้ผลผลิตทางการเกษตรนั้นมีความอุดมสมบูรณ์การเพาะปลูกในปีนั้นๆเป็นไปด้วยดีไร้ซึ่งภัยพิบัตินะครับอีกทั้งสถานที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจความชอบธรรมในการปกครองของจักรพรรดิจีนโบราณนะครับตามคติความเชื่อเรื่องโอรสสวรรค์อีกด้วยจึงทำให้นักวิเคราะห์เขาก็เชื่อมั่นว่าการมาเยือนในที่แห่งนี้นะครับมีเนื้อหาสาระที่มากกว่าเรื่องประวัติศาสตร์หรือพิธีการต้อนรับที่ธรรมดาทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับเขาก็วิเคราะห์กันว่าการมาเยือนที่แห่งนี้นะครับสะท้อนถึงในเรื่องความหวังของการเจรจาทางการค้านะครับที่เปรียบเสมือนความพยายามที่จะทำให้อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง2ประเทศนะครับในเรื่องของการค้าออกดอกออกผลที่ดีอีกครั้งนะครับหลังจากที่ต้องเผชิญกับสภาวะชะงักงันและสงครามภาษีมาอย่างยาวนานเขาก็วิเคราะห์ไปได้นะในเมื่อหอฟ้าเทียนฐานนี้เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของจักรพรรดิในประวัติศาสตร์นะครับการมาเยือนครั้งนี้ก็เปรียบเสมือนการที่ทั้งสองผู้นำชาติมหาอำนาจได้มาร่วมสัญญาประชาคมบางอย่างกันว่าเราจะร่วมมือเป็นพันธมิตรที่ดีระหว่างกันนะครับการส่งสัญญาณเชิงอารยธรรมเช่นนี้ก็บอกว่าจีนไม่ได้มองความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐนั้นเป็นเพียงแค่เรื่องของผลประโยชน์หรือข้อตกลงระยะสั้นแบบฉาบฉวยแต่ควรจะมองและทำความเข้าใจร่วมกันภายใต้กรอบประวัติศาสตร์อันยาวนานและระเบียบโลกในระยะยาวอีกด้วยในตรงนี้นะครับก็มีการพูดคุยในหลายๆประเด็นอีกด้วยนะครับทั้งในเรื่องของอิหร่านว่าเป็นอย่างไรซึ่งผู้นำทั้งสองประเทศก็มีความเห็นเป็นไปในลักษณะเดียวกันว่าเรื่องอิหร่านนั้นควรที่จะไม่มีการปิดช่องแคบฮอร์มุซเพราะเดือดร้อนทั่วหน้ากันทั้งโลกนะครับทั้งจีนทั้งสหรัฐอเมริกาแต่สหรัฐอเมริกาจะบอกว่าเขาเดือดร้อนก็ยังไงอยู่เพราะเขาก็เป็นคนไปเริ่มอิหร่านเองนะครับก็เป็นเช่นนั้นนะครับทั้งนี้ผู้นำจีนก็ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจีนไม่ได้เตรียมที่จะให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่เตหะรานแต่อย่างใดนะครับตรงนี้นะครับก็มีการพูดคุยกันและก็เป็นไปในลักษณะที่มีความเห็นไปในทางเดียวกันนะครับอันนี้เรามาที่เรื่องของคณะผู้บริหารธุรกิจของสหรัฐในการพบกับ สีจิ้นผิงกันบ้างนะครับที่ผมได้พูดไปในเบื้องต้นก็คือมีคุณอีลอนมัสก์มีคุณทิมคุกผมนึกชื่ออยู่ตอนแรกผมนึกชื่อไม่ออกคุณทิมคุกก็คือ CEO ของ Apple นะครับคุณเคลลี่ออทเบิร์กนะครับซึ่งเป็น CEO ของ Boeing และคุณเจนเซนหวงเป็น CEO ของ Nvidia บริษัทผลิตชิปนั่นเองคณะผู้แทนนะครับก็ยังได้เจรจานะครับกับทางสีจิ้นผิงนะครับในครั้งนี้โดยทางสีจิ้นผิงนะครับเขาก็ได้เสนอให้2ชาติมหาอำนาจเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารนะครับสื่อสารผ่านช่องทางการทูตและทางทหารให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับรวมทั้งก็ยังมีการพูดคุยกับนักธุรกิจนะครับภาคธุรกิจอเมริกันซึ่งมีกว่า10รายเลยถ้าเกิดเราไล่เลียงดูรายชื่อเราจะเห็นว่าโอ้เป็นระดับตัวท็อปๆของนักธุรกิจไม่ใช่แค่สหรัฐนะครับแต่ว่าเป็นนักธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อโลกเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นทิมคุกอย่างนี้ทิมคุกเป็น CEO ที่ขึ้นดำรงตำแหน่งต่อจากสตีฟจ็อบส์นะครับบริษัท Apple ก็เป็นบริษัทที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์การใช้โทรศัพท์มือถือของเราไปจริงๆนะครับเพราะว่าคำว่าสมาร์ทโฟนมาจากบริษัท Apple นี่แหละท่านผู้ฟังเดิมทีเรายังใช้โทรศัพท์แค่โทรแค่เล่นเกมงูอย่างเดียวส่ง SMS อย่างเดียวนะครับแต่เมื่อสมาร์ทโฟนเกิดขึ้นนำโดยบริษัท Apple นะครับโทรศัพท์ก็เป็นมากกว่าสิ่งที่ใช้แค่โทรหรือว่าส่ง SMS อย่างเดียวนะครับนี่ก็ผมกำลังพยายามพูดว่านี่คืออิทธิพลนะครับที่บริษัทยักษ์ใหญ่ในอเมริกาส่งผลกระทบต่อทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจอย่างไรหรือแม้กระทั่งการที่ใช้ฐานการผลิตในประเทศต่างๆนะครับในทวีปเอเชียซึ่งมีค่าแรงที่ถูกกว่าในยุโรปหรือในทวีปอื่นๆอยู่แล้วนะครับบริษัทเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสายพานการผลิตนะครับที่ทำให้เกิดการจ้างงานในทั่วทุกภูมิภาคทั่วทุกมุมหนแห่งของโลกเช่นเดียวกันนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวก็ได้เปิดเผยในการหารือครั้งนี้ว่าทางโดนัลด์ทรัมป์และสีจิ้นผิงนั้นได้แลกเปลี่ยนแนวทางในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจร่วมกันโดยมุ่งเน้นไปที่การขยายโอกาสให้ธุรกิจจากสหรัฐนั้นสามารถเข้าถึงตลาดผู้บริโภคในจีนได้มากขึ้นขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้จีนเข้ามาลงทุนในภาคอุตสาหกรรมของอเมริกาเพิ่มขึ้นอีกด้วยเช่นกันนอกจากนั้นนะครับนอกจากประเด็นทางเศรษฐกิจแล้วโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังได้ย้ำถึงความคาดหวังที่มีต่อรัฐบาลปักกิ่งใน2ประเด็นหลักคือ 1. การขอความร่วมมือให้จีนเดินหน้าปราบปรามการลักลอบส่งออกยาเฟนทานิลเข้าสู่สหรัฐนะครับและอย่างที่2ก็คือการเร่งเพิ่มยอดการนำเข้าสินค้าเกษตรจากอเมริกาเช่นเดียวกันนะครับโดยในวันที่15พฤษภาคมนะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายของโดนัลด์ทรัมป์ในประเทศจีนนะครับทั้งสองประธานาธิบดีนี้ก็ยังได้มีการติดต่อแลกเปลี่ยนพูดคุยกันอีกด้วยนะครับก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะเสร็จสิ้นภารกิจในการเยือนจีนอย่างเป็นทางการแล้วก็ออกจากกรุงปักกิ่งด้วยเครื่องบินประจำตำแหน่งนะครับในการประชุมสุดยอดในครั้งนี้นะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นการกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ใหม่ในการประชุมนะครับหลายๆเทปหลายๆรายการหรือว่าถ้าเกิดท่านผู้ฟังบทวิเคราะห์จากผู้สื่อข่าวจากนักข่าวจากนักวิเคราะห์ทางด้านต่างประเทศต่างๆเขาก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้จีนกับอเมริกามีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ค่อนข้างตึงเครียดในหลายๆประเด็นนะครับเพราะว่าเป็นคู่แข่งที่ต้องแข่งขันกันโดยตรงอีกประเทศหนึ่งเป็นอันดับหนึ่งอีกประเทศหนึ่งเป็นผู้ท้าชิงอันดับสองนะครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเมื่อประเทศมหาอำนาจนั้นนะครับต้องแย่งชิงความเป็นหนึ่งและต้องรักษาความเป็นหนึ่งของตนเองอยู่ดีนะครับแต่การประชุมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้บรรยากาศของโลกนั้นผ่อนคลายต่อจากนี้ผมมองว่าต้องดูท่าทีสงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะเป็นไปในทิศทางอย่างไรนะครับจะเป็นไปในทิศทางที่ผ่อนคลายมากขึ้นหรือไม่นะครับเพราะว่าสงครามในตะวันออกกลางนั้นก็ส่งผลสู่เรื่องของราคาพลังงานของไทยเหมือนกันราคาสินค้าของไทยเหมือนกันซึ่งไทยเราก็ได้ออกมาตรการต่างๆในการรับมือแต่ณ ประเด็นหลักๆก็คือการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันรวมถึงการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าราคาพลังงานต่างๆนะครับปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือปัจจัยของสงครามในตะวันออกกลางที่เรานำเข้าน้ำมันนะครับก่อนหน้านี้เราก็จะต้องลำบากนะครับแต่ผมเชื่อว่าอาจจะเป็นไปในทิศทางที่ดีและสงครามก็อาจที่จะเป็นไปในทิศทางที่ไปสู่การเจรจาได้มากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เราก็จับตาดูกันนะครับที่ผมยกข่าวสารต่างประเทศนะครับผมก็พยายามที่จะนำมาเชื่อมโยงกับข้อมูลนะครับว่าประเทศไทยของเราได้รับผลกระทบอย่างไรนะครับและเมื่อการประชุมสุดยอดที่กรุงปักกิ่งนะครับมีผลออกมาในแบบนี้นะครับก็ทำให้เราก็ค่อนข้างที่จะเบาใจและก็มีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโลกจะดำเนินไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมนะครับอันนี้เราไปที่ไต้หวันกันบ้างนะครับเพราะว่าหลังจากการพูดคุยที่กระหนุงกระหนิงกันมีความสนิทชิดเชื้อกันนะครับมีประเด็นเดียวที่จีนไม่ยอมก็คือเรื่องไต้หวันนะครับทางรัฐบาลไต้หวันก็ได้ออกมานะครับโดยทางคุณหลินเจียหลงซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันก็ได้ออกแถลงการในการขอบคุณสหรัฐที่แสดงจุดยืนสนับสนุนในสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันอย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมยืนยันอีกด้วยว่าสหรัฐไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางนโยบายต่างประเทศต่อไต้หวันนะครับนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันก็ได้ระบุเพิ่มเติมว่ากองทัพจีนนั้นยังคงปฏิบัติการรอบเกาะไต้หวันเพื่อคุกคามและข่มขู่ซึ่งถือเป็นข้อพิสูจน์ว่ารัฐบาลปักกิ่งคือความเสี่ยงหลักต่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคนะครับแถลงการดังกล่าวนะครับก็เป็นแถลงการในวันที่2นะครับเมื่อการประชุมเข้าสู่วันที่14พฤษภานะครับทางไต้หวันเขาก็ได้ออกแถลงการมาว่าเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้เราก็ต้องจับตาดูเรื่องไต้หวันจริงๆเรื่องไต้หวันเป็นเรื่องที่พูดยากเหมือนกันท่านผู้ฟังเพราะว่าเป็นเรื่องเฉพาะจริงๆถ้าเกิดเรามองย้อนไปเวลาเราจะหาสาเหตุของความขัดแย้งของแต่ละประเทศหรือของแต่ละกลุ่มของแต่ละภูมิภาคเราต้องย้อนไปดูประวัติศาสตร์เท่านั้นว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรในเรื่องไต้หวันเดิมทีไต้หวันนั้นเป็นเกาะนะครับเป็นเกาะที่มีไม่ได้มีการปกครองที่แข็งกร้าวมากนักนะครับแต่ว่าเมื่อจีนนะครับเมื่อจีนเขามีการรบพุ่งกันในยุคของคอมมิวนิสต์ชิงอำนาจกันระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์ของเหมาเจ๋อตงนะครับแล้วก็กองทัพของเจียงไคเชกนะครับผลของการสู้รบนั้นเจียงไคเชกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แล้วก็ถอยร่นจากแผ่นดินใหญ่ประเทศจีนมาสู่เกาะไต้หวันนะครับเจียงไคเชกจึงมาปกครองเกาะไต้หวันแทนนะครับและตั้งแต่นั้นมาก็มีความระหองระแหงกันมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าลักษณะของความระหองระแหงนั้นก็อยู่ที่รัฐบาลบนเกาะไต้หวันด้วยท่านผู้ฟังว่ามีความสนิทชิดเชื้อกับทางรัฐบาลปักกิ่งแนบแน่นเพียงใดนะครับแต่ว่ารัฐบาลไต้หวันในปัจจุบันนี้ก็เป็นรัฐบาลที่ไม่ได้ไปทางจีนนะครับซึ่งปัญหานี้ก็เป็นประเด็นปัญหาเดียวกันเหมือนเรื่องสงครามยูเครนรัสเซียนะท่านผู้ฟังเพราะว่าเดิมทีก่อนที่ยูเครนเขาจะมีรัฐบาลเป็นรัฐบาลในปัจจุบันนะครับที่มีประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นะครับก่อนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นั้นรัฐบาลยูเครนเป็นรัฐบาลที่มีความโน้มเอียงไปทางรัฐบาลรัสเซียนะครับแต่ว่าเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลวิธีคิดของรัฐบาลวิธีคิดในเรื่องของมาตุภูมิในเรื่องของสันติภาพเมื่อยูเครนต้องการที่จะเข้าร่วมนาโต้จึงเป็นชนวนสงครามนะครับในที่เกิดความขัดแย้งเกิดสงครามระหว่างกันตรงนี้ผมไม่ได้ต้องการที่จะชี้ให้เห็นว่าใครถูกใครผิดนะครับอันนี้ให้ท่านผู้ฟังลองฟังข้อมูลจากหลายๆด้านนะครับผมเพียงเล่าที่มาที่ไปของแต่ละเหตุการณ์ของแต่ละสงครามว่าเป็นมาเป็นไปอย่างไรเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนมากๆและเราก็พูดแบบเข้าข้างใดเข้าข้างหนึ่งไม่ได้นะครับก็เป็นสิ่งที่เล่านะครับสิ่งที่ผมนำมาเล่าในช่วงนี้นะครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวขออีกสักหน่อยแล้วกันท่านผู้ฟังเพราะว่าในช่วงหน้าผมจะพูดเรื่องฟุตบอลโลกเอาให้บรรยากาศมีความผ่อนคลายขึ้นหน่อยท่านผู้ฟังในเรื่องบอลโลกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีการประชุมครม.นะครับทาง ครม.คณะรัฐมนตรีเขาก็ได้เคาะแผนถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ดูซิว่าปีนี้เราจะได้ดูบอลโลกหรือไม่นะครับเพราะว่าแต่ละปีแต่ละครั้งเหมือนทำไมมันยากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าทางนายกรัฐมนตรีเขาก็ออกมาคอนเฟิร์มว่าอย่างไรก็ตามพี่น้องประชาชนชาวไทยต้องดูได้ดูบอลโลกแน่นอนนะครับโดยมีหน่วยงานหลักๆที่ดูแลในเรื่องของการที่จะนำลิขสิทธิ์บอลโลกนะครับมาให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสได้ดูบอลโลกนะครับโดยเขาก็แบ่งเป็น7หน่วยงานหลักๆก็คือหน่วยงานที่1กรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์รับหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อบริหารจัดการการถ่ายทอดสดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยตรงนี้ก็จะประสานกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือที่เรารู้จักกันในชื่อกสทช.นั่นเองและประสานงานกับภาคเอกชนในส่วนของค่าใช้จ่ายลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดและค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับมีการมอบหมายให้ทางกระทรวงการคลังพิจารณาการยกเว้นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างลิขสิทธิ์รวมถึงผ่อนปรนระเบียบต่างๆมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับผิดชอบด้านเทคนิคการรับส่งสัญญาณและมาตรการป้องกันและการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับมอบหมายให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบร่างสัญญาและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อให้การลงนามในสัญญาซื้อลิขสิทธิ์ถูกต้องตามระเบียบมอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยและมีมาตรการเข้มงวดในการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลตลอดช่วงการแข่งขันนะครับมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศร่วมกันดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาและการประสานงานกับต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องอีกด้วยนะครับทั้งยังได้มีการประสานงานกับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนนะครับและบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนเพื่อขอสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงสัญญาณจากต่างประเทศมาอย่างประเทศไทยนะครับในการแบ่งงานกันครั้งนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะครับว่าเพื่อให้ไทยเนี่ยคนไทยได้ดูฟุตบอลโลกอย่างแน่นอนอันนี้ผมก็นำข้อมูลมาเสริมอีกนิดหน่อยนะครับผมลองเปรียบเทียบกันระหว่างบอลโลกปีนี้ผมขออนุญาตพูดปีฟุตบอลโลกเป็นปีคริสต์ศักราชและกันท่านผู้ฟังเพื่อการง่ายต่อความจำนะครับฟุตบอลโลกในปีนี้ถือว่าเป็นปี2026แต่ในปี2022นะครับผมนำข้อมูลมาเปรียบเทียบว่าได้มีการขอสนับสนุนซื้อลิขสิทธิ์โดยใช้วงเงิน 1,200 ล้านบาทนะครับซึ่งทางกสทช.ก็ได้อนุมัติงบช่วยถึง600ล้านบาทนะครับและขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนก็ช่วยอีก600ล้านบาทแต่ในครั้งนี้ทางครม.นะครับเขาก็บอกว่าจะไม่ใช้งบกลางในการที่จะใช้งบในการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้เราก็ต้องดูกันว่างบจะมาจากภาคเอกชนหรือว่าจะมาจากตรงไหนอย่างไรนะครับในตรงนี้เราก็ติดตามนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็เป็นแฟนฟุตบอลนะชอบดูฟุตบอลเพราะว่าฟุตบอลโลกนอกจากจะเป็นเรื่องของการเตะบอลแล้วยังเป็นเทศกาลที่มีสีสันมากมายมีผู้คนที่ให้ความสนใจมากมายแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้ดูบอลท่านผู้ฟังก็ยังตื่นตาตื่นใจบางทีเราเห็นโฆษณานะเราเห็นโฆษณามีเพลงโฆษณาต่างๆก็จะมีความสนุกสนานรวมถึงการแต่งกายต่างๆสวมชุดต่างๆสมมุติเราเชียร์นะครับเราเชียร์ทีมชาตินี้เราก็อาจจะแต่งเติมใบหน้านะครับให้เป็นสีของธงชาติประเทศนั้นซึ่งเราก็จะเห็นสีสันลักษณะนี้ในการเชียร์บอลโลกนะครับซึ่งในการเชียร์ฟุตบอลโลกในครั้งนี้ก็มีการขยายสู่แพลตฟอร์มใหม่ๆอย่างเช่น YouTube อีกด้วยอันนี้ลองจับตาดูว่าการถ่ายทอดสดครั้งนี้นะครับ YouTube จะเข้ามามีบทบาทอย่างไรอันนี้ผมนำข่าวจากทาง FIFA มานะครับซึ่ง FIFA เขาก็ขยายนะครับลักษณะของแพลตฟอร์มในลิขสิทธิ์ออกไปอีกด้วยเพราะว่าในปัจจุบันนั้นคนก็ดูเวลาเราดูแพลตฟอร์มเราดูฟุตบอลเราก็ดูในแอปพลิเคชัน1นะครับที่เขาก็จะจัดฉายฟุตบอลบางทีเราไม่ได้ดูในทีวีเพียงอย่างเดียวและจอใหญ่เพียงอย่างเดียวเราดูในสมาร์ทโฟนดูในโทรศัพท์ของเรานะครับบางทีก็ง่ายก็มีความสบายมากขึ้นนะครับเดี๋ยวติดตามดูท่านผู้ฟังว่าตรงนี้จะเป็นอย่างไรสำหรับเรื่องฟุตบอลโลกแต่ผมในฐานะคนรักฟุตบอลในช่วงที่2ของรายการเนี่ยผมอุทิศเวลาให้เรื่องฟุตบอลโลก เต็มๆเลยท่านผู้ฟังก็จะพูดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับว่าฟุตบอลโลกปีนี้แบ่งทีมกันอย่างไรมีทีมไหนบ้างมีกฎอะไรที่เพิ่มเข้ามาใหม่ๆบ้างนะครับช่วงนี้พักฟังสปอตสักครู่แล้วกลับมาครับ
1: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
4: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
3: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
4: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
5: เย็นนี้ที่ 92.5
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 กับผมชโลธรจันยาครับท่านผู้ฟังยังอยู่ที่เรื่องฟุตบอลโลกปีนี้ปี2026นะครับมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างท่านผู้ฟังฟุตบอลโลก2026นั้นนะครับเพิ่มทีมเข้ามาเป็น48ทีมนะครับเพิ่มทีมเข้ามาเป็น48ทีมและมีรอบน็อกเอาท์นะครับมีรอบน็อกเอาท์มีรอบ32ทีมสุดท้ายมี16ทีมสุดท้ายมี8ทีมสุดท้ายมี4ทีมสุดท้ายแล้วก็รอบ2ทีมสุดท้ายก็คือรอบชิงชนะเลิศนั่นเองนะครับส่วนแต่ละกลุ่มนั้นเขาก็จะแบ่งเป็นกลุ่มละ4ทีมอันนี้ในรอบแบ่งกลุ่มก่อนจะเข้ารอบ32ทีมรอบน็อกเอาท์นะครับก็เป็นเช่นนั้นนะครับโดยถ้าเกิดเราไปดูทำเนียบแชมป์ฟุตบอลโลกที่ผ่านมาประเทศที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกเยอะที่สุดก็คือบราซิลนะครับไม่รู้ท่านผู้ฟังปีนี้มีใครเชียร์บราซิลหรือเปล่าเพราะว่าบราซิลก็มีขึ้นชื่อว่าจัดจ้านด้านทักษะความสามารถเฉพาะตัวนะครับโดยได้แชมป์โลกไปทั้งหมด5สมัยด้วยกันนะครับโดยสมัยล่าสุดที่ได้แชมป์โลกไปก็คือปี2002ในปีนั้นท่านผู้ฟังถ้าเกิดคนดูบอลน่าจะจำกันได้3 R แนวรุกของบราซิลนะครับมีโรนัลดินโญ่มีโรนัลโดที่เป็นอานายครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือริวันโดนั่นเองแต่ละคนก็เทพๆทั้งนั้นแต่ละประตูที่ทำนะครับมีความคลาสสิกมากๆในฟุตบอลโลกปี2002และผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยเชียร์บราซิลกันเยอะนะครับเพราะว่าเราได้เห็นความมหัศจรรย์ของบราซิลมาตั้งแต่ยุค1970ผมไม่แน่ใจว่าในไทยมีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดข้อมูลผมไม่ผิดในไทยเราถ่ายฟุตบอลโลกนัดแรกเลยก็คือนัดชิงในปี1970รู้สึกจะบราซิลเจออิตาลีนะครับบราซิลในชุดนั้นมีเปเล่อยู่ด้วยนะครับมีความคลาสสิกมากๆซึ่งก็เอาชนะอิตาลีไปได้นะครับและเมื่อพูดถึงอิตาลีท่านผู้ฟังอาจที่จะเอ๊แล้วปีนี้อิตาลีไปไหนนะครับเพราะว่าอิตาลีที่หลายๆคนโดยเฉพาะท่านผู้ฟังที่เป็นคอบอลยุค90นะครับดูเกาโชซีเรียอามาเชื่อได้ว่าเกือบจะ 100% เลยเชียร์อิตาลีนะครับแต่ว่าอิตาลีก็ตกรอบฟุตบอลโลกไปอีกแล้วในโลกในรอบเพย์ออฟนะครับซึ่งผมก็เสียดายมากๆเพราะว่าอิตาลีเขาก็เป็นทีมที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนานได้แชมป์โลกไปถึง4สมัยด้วยการโดยปีล่าสุดได้เมื่อปี2006นะครับมีชุดอังเดรียปิโลนะครับในนัดนั้นก็มี เรื่องของซีดานนะครับที่ไปโหม่งกองหลังอิตาลีมาเตลัสซี่นะครับซึ่งก็โดนใบแดงไปแล้วก็ทำให้อิตาลีนะครับก็เก็บผลการแข่งขันไปสู่แชมป์โลกได้ในปี2006ฟุตบอลที่ได้แชมป์โลก4สมัยยังมีอีกทีมหนึ่งก็คือทีมอินซีเล็กท่านผู้ฟังทีมชาติเยอรมันทีมอินซีเล็กขึ้นชื่อเรื่องของการเล่นเป็นทีมเวิร์กมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับตั้งแต่ถ้าเกิดเราย้อนไปตั้งแต่ยุคฟรานซ์เบคเคนเบาเออร์นะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านซึ่งผมก็ดูไม่ทันหรอกนะครับแต่ก็พอที่จะได้ยินบ้างผมมาดูอีกทีก็ช่วงยุค2010แล้วนะครับผมจะเติบโตมากับช่วงเยอรมันในช่วงโทมัสมุลเลอร์เมซุตโอซิลอิลคายกุนโดกันอย่างนั้นชุดนั้นนะครับแล้วก็เป็นชุดที่พีคที่สุดก็คือไปได้แชมป์ฟุตบอลโลกบนแผ่นดินบราซิลเมื่อปี2014นะครับและในทัวร์นาเมนต์นั้นก็ยังชนะแชมป์โลกที่มีแต่ตั้งแต่เดิมอย่างบราซิลถึงบ้าน7ประตูต่อ1อีกด้วยโอ้โหสร้างความโชคช้ำใจแก่แชมป์โลก5สมัยอย่างบราซิลเป็นยิ่งนักนะครับแล้วก็แชมป์โลกปีล่าสุดก็คือทีมชาติอาร์เจนตินาตอนนี้ติดดาว3ดวงแล้วนะครับทีมชาติอาร์เจนตินาได้แชมป์โลกเมื่อปี2022เป็นแชมป์โลกของลีโอเนลเมสซี่อย่างแท้จริงนะครับบทมันจะขีดมาให้เมสซี่ได้เป็นแชมป์โลกนะครับตลอดชีวิตเขาคงได้แชมป์มาทุกแชมป์แล้วเมื่อเล่นกับสโมสรเล่นกับบาร์เซโลนานะครับก็ได้มายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้ลาลิก้าสเปนได้แชมป์ลีกมาหมดแล้วนะครับก็ขาดแค่แชมป์ฟุตบอลโลกเนี่ยแหละท่านผู้ฟังแชมป์ฟุตบอลโลกก็เมื่อทั้งทีมพร้อมใจกันเล่นในเขาโดยเฉพาะกองกลางเนี่ยวิ่งเพื่อเมสซี่นะครับคือตอนนี้กองกลางที่เล่นอยู่กับลิเวอร์พูลอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เหล่านี้นะครับวิ่งทั้งทีมวิ่งเพื่อเมสซี่นะครับถึงแม้ว่านัดนั้นคิลเลียนเอ็มปัปเป้จะยิงแฮตทริกไป3ประตูแต่ก็มิอาจต้านทานนะครับเมื่อดวงคนมันจะเป็นแชมป์นะครับซึ่งอาร์เจนตินาก็เป็นแชมป์ไปในที่สุดนะครับและเมสซี่ก็ได้ชูถ้วยฟุตบอลโลกนะครับและในทำเนียบแชมป์ก็ยังมีอีกหลายๆทีมนะที่เป็นทีมเต็งๆในปีนี้อย่างทีมฝรั่งเศสผมดูล่าสุดฝรั่งเศสเพิ่งประกาศรายชื่อโอ้โหรายชื่อแน่นมากๆท่านผู้ฟังรายชื่อนี่กองกลางโดยเฉพาะเกมรุกของเขานะครับมีไมเคิลโอลิเซ่มีอุสมานเดมเบเล่ซึ่งเป็นเจ้าของบัลลงดอปีที่แล้วนะครับมีคิลเลียนเอ็มปัปเป้นะครับที่เคยแฮตทริกในบอลโลกเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับก็พร้อมที่จะแก้แค้นแล้วก็นำฝรั่งเศสไปสู่บัลลังก์แชมป์บอลโลกให้ได้แต่ละตัวนี่โอ้โหแน่นมากๆเลยนะครับสำหรับฝรั่งเศสก็น่าสนใจซึ่งฝรั่งเศสก็เป็นแชมป์บอลโลกเมื่อปี2018อีกด้วยแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปความแข็งแกร่งของฝรั่งเศสก็ยิ่งเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะท่านผู้ฟังฝรั่งเศสเป็นทีมที่มีความแข็งแกร่งมากๆนะครับเพราะว่ามีผู้คนอพยพมาอยู่ในฝรั่งเศสที่หลากหลายนะครับทำให้ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติอย่างเช่นซินดีซีดานนะครับตำนานนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสหรือว่าตำนานนักเตะของเรอัลมาดริดเนี่ยเขาก็เป็นนักเตะที่มีเชื้อสายออกไปทางโมร็อกโกออกไปทางแขกขาวเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาก็มาใช้สัญชาติฝรั่งเศสอันนี้โดยเชื้อชาติผมไม่แน่ใจอาจจะพูดผิดนะครับแต่ว่าเขาไม่ใช่คนฝรั่งเศสโดยแท้จริงนะครับอย่างชื่อซินดีซีดานก็เป็นชื่อออกไปทางแอฟริกันอย่างนั้นนะครับต่อมาคือทีมชาติสเปนไม่น่าเชื่อว่าเป็นประเทศที่พึ่งได้แชมป์โลกแค่เพียงปีเดียวนะครับผมไล่รายชื่อดูทำเนียบแชมป์เนี่ยสเปนเพิ่งได้ปี2010นะครับในนัดนั้นที่ชิงกับทีมฮอลแลนด์นะครับหรือว่าเนเธอร์แลนด์นั่นเองอันเดรสอินเนสตายิงประตูชัยไปซึ่งถือว่าเป็นแชมป์โลกที่มีความแน่นปึกมากในปี2010แล้วทางสเปนเขาก็ต่อยอดความแข็งแกร่งทางขุมกำลังมาเรื่อยๆนะครับในชุด2010ผมจำได้โค้ชของสเปนบิเซนเต้เดบอสเก้นะครับเดิมทีเขาก็เคยเป็นโค้ชที่เป็นอยู่ทีมหลายๆทีมนะครับแล้วเขาก็มาคุมทีมชาติสเปนบิเซนเต้เดบอสเก้ในนัดนั้นเขาใช้ระบบฟาวส์9ฟาวส์9ก็คือระบบที่ไม่มีกองหน้าตัวเป้ายืนอยู่ตรงตัวเป้าท่านผู้ฟังถ้าผมจำไม่ผิดเขาใช้เชสฟาเบกัสนะเขาไปยืนอยู่ตรงกองหน้าตัวเป้าแต่ว่าไม่ใช่ในลักษณะของกองหน้าตัวเป้าที่คอยค้ำอยู่ตรงเขตโทษแต่อย่างไรนะครับแต่ว่าเป็นกองหน้าที่ไว้ลิงก์อัพไว้เชื่อมกับ เพื่อนๆอย่างนั้นนะครับนั่นคือหน้าที่ของฟาวส์9และฟาวส์9ก็โด่งดังจากยุคนั้นนะครับแล้วก็ต่อยอดไปจนถึงระดับสโมสรบาร์เซโลนาบางนัดก็เล่นฟาวส์9เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงบางสโมสรในทุกวันนี้ก็เป็นเทรนในยุโรปนะครับแต่สเปนก็ครองความยิ่งใหญ่ของการเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกในปี2010นะครับผมไล่ดูรายชื่อประเทศที่มีความน่าสนใจเราไม่พูดประเทศนี้ก็ไม่ได้ท่านผู้ฟังอังกฤษฟุตบอล is coming home อันนี้คือคำขวัญของอังกฤษเลยนะครับฟุตบอล is coming home คือเขาถือว่าเป็นชนชาติที่ให้กำเนิดฟุตบอลอย่างนั้นก็เลยมีคำขวัญเชิงภาษาอังกฤษว่าฟุตบอล is coming home เวลาทีมชาติอังกฤษได้แชมป์ฟุตบอลโลกเมื่อไหร่ก็เหมือนรายการนี้มันกลับมาสู่อ้อมอกของตัวเองอย่างนั้นผมแปลเป็นไทยประมาณนั้นนะฟุตบอล is coming home เราก็ต้องดูว่าปีนี้จะ coming home หรือเปล่านะครับเพราะว่าอังกฤษเพิ่งได้แชมป์ฟุตบอลโลกไปแค่เพียงปีเดียวนะครับปี1966ผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นชุดของเซอร์บ็อบบี้ชาลตันนะครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเซอร์บ็อบบี้ชาลตันชุดนั้นเลยนะครับย้อนไปในปี1960ทศวรรษนั้นนะครับและอังกฤษก็ยังต่อยอดต่อมาแต่ละปีฟุตบอลโลกสื่อก็จะอวยอังกฤษเรื่อยๆว่าเป็นสุดยอดทีมนะครับว่าปีนี้แหละอังกฤษขึ้นเป็นเต็งทุกปีนะครับแต่ว่าอังกฤษก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันเสียทีนะครับจนเขาก็เอาไปล้อกันว่าอังกฤษนี่เป็นหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมคือกับทีมเล็กนี่เก่งในรอบแบ่งกลุ่มนี่เก่งมากแต่ว่าพอไปทัวร์นาเมนต์จริงๆเดี๋ยวตกรอบเดี๋ยวอะไรนะครับก็มีความผิดพลาดเต็มไปหมดอย่างยุคที่มีความขุมกำลังแน่นปึกมากนะครับมีมิดฟิลด์ของอังกฤษมีทั้งสตีเวนเจอราร์ดมีทั้งพอลสโคมีทั้งแฟงแลมพาร์ดนะครับรวมถึงมีไมเคิลคาริกเป็นตัวสอดแทรกโอ้โหระดับเวอร์คลาสทั้งนั้นแต่อังกฤษก็ไปได้ไม่ถึงฝันรวมถึงกองหน้าที่มีเวนรูนี่ซึ่งในช่วงนั้นก็มีความเป็นระดับเวอร์คลาสอีกด้วยนะครับแต่อังกฤษก็ยังไปได้ไม่ถึงฝั่งฝันนะครับเราก็มาดูกันว่าปีนี้จะเป็นอย่างไรฟุตบอลจะ coming home หรือไม่นะครับผมดูรายชื่อประเทศในกลุ่มกรุ๊ปสเตจในการแบ่งกลุ่มทั้ง48ทีมนะท่านผู้ฟังผมก็เห็นอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับประเทศที่คอยเข้ามาสอดแทรกต่างๆนะครับอย่างเราไปที่ประเทศโมร็อกโกนะครับโมร็อกโกเขาอยู่ในกลุ่ม4นะครับอยู่ร่วมกลุ่มเดียวกับพวกบราซิลเฮติสกอตแลนด์โมร็อกโกนี่เดิมทีก็เป็นประเทศที่ทำผลงานได้ดีนะครับฟุตบอลโลกปี2022เขาไปถึงอันดับที่3ของฟุตบอลโลกจริงๆทีมฟุตบอลจากทวีปแอฟริกาจะไม่ค่อยมีผลงานที่ดีในฟุตบอลโลกสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมว่าเป็นทีมที่น่าสนใจมากที่มาจากทางแอฟริกาเหนือนะครับในทีมก็มีขุมกำลังอย่างตัวบราฮิมดีอาสนะครับปีกจากเรอัลมาดริดเป็นต้นแล้วก็อีกหลายตัวที่เคยเล่นในพรีเมียร์ลีกก็อยู่ในทีมชาติโมร็อกโกเช่นเดียวกันนะครับผมลองไล่หลายชื่อดูอย่างเจแปนนะท่านผู้ฟังประเทศญี่ปุ่นก็มีหลายชื่อที่เราคุ้นเคยโดยเฉพาะถ้าเกิดท่านผู้ฟังท่านใดที่ดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับท่านก็จะคุ้นเคยกับนักเตะอังกฤษหลายๆคนคาโอรุมิโตมะแต่ล่าสุดที่เขาประกาศรายชื่อออกมามิโตมะไม่ติดนะครับเขาบอกอาจจะเจ็บแฮมสตริงหรือเปล่านะครับแต่ว่ามิโตมะไม่ติดแต่ว่ากองกลางของลีดผมจำชื่อไม่ได้เป็นกองกลางของลีดติดอันนั้นดีมากนะครับผมดูในนัดที่ชนะแมนยูโหเล่นดีมากท่านผู้ฟังนะครับก็เป็นเช่นนั้นญี่ปุ่นเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีความเหนียวแน่นของระบบทีมมากๆเลยนะท่านผู้ฟังในปีที่แล้วนะครับฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วญี่ปุ่นก็ทำผลงานได้ดีนะครับใช้ความสมัครสมานสามัคคีคือต่อกรกับทีมจากยุโรปได้อย่างสบายๆเลยนะครับทีมชาติเบลเยียมก็เป็นทีมชาติที่น่าสนใจนะท่านผู้ฟังทีมชาติเบลเยียมนั้นเป็นทีมชาติที่สร้างขุมกำลังยุคใหม่นะครับเบลเยียมในยุคนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆอยู่ในกลุ่มเดียวกับอียิปต์ของโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะอยู่ในกลุ่มเดียวกับอิหร่านอยู่ในกลุ่มเดียวกับนิวซีแลนด์นะครับและอีกทีมหนึ่งที่เป็นตัวเต็งเหมือนกันผมมองว่าเป็นตัวเต็งอย่างทีมโปรตุเกสถ้ารู้ฝั่งโปรตุเกสก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่มี ความแข็งแกร่งด้านขุมกำลังมากๆเลยนะครับทั้งกองกลาง2ตัวจากปารีสแซงแชคแมงนะครับพวกเจ้าเนเวสอย่างนั้นนะครับรวมถึงกองกลางตัวรุกบูโน่เฟร์นันส์หรือว่ากองหน้ากองหลังเขาแน่นทุกตัวนะครับแบ็กมีนูโน่เมนเดสเป็นแบ็กซ้ายนะครับผมมองว่าฟุตบอลโลกปีนี้2026ทีมเต็งๆเนี่ยมี3ทีมมีสเปนมีฝรั่งเศสมีโปรตุเกสนะครับผมลืมพูดขุมกำลังของสเปนในยุคปัจจุบันผมพูดในปี2010แต่ผมลืมพูดยุคปัจจุบันนะครับยุคปัจจุบันสเปนเรามองข้ามไม่ได้เพราะว่ากองกลางแน่นมากกองกลางจากบาร์เซโลนาทั้งพวกเปดรีนะครับโรดรีต่างๆปีกขวาลามินยามาลกองหน้าก็โอยาซาบาลนะครับแล้วก็มีกองหน้าตัวอื่นๆคอยสอดแทรกนะครับซึ่งปีนี้ในแชมเปี้ยนลีกทีมจากสเปนทำผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเจอทีมจากเยอรมันเจอทีมจากอังกฤษนะครับโดยเฉพาะอาร์เซนอลจนถึงตอนนี้อาร์เซนอลก็ได้เข้าชิงกับปารีสแซงต์แชร์กแมงบางทีเราวัดความแข็งแกร่งของทีมชาติเราสามารถดูในเวทียุโรปได้การแข่งขันแชมเปี้ยนลีกอะไรพวกนี้นะครับว่าทีมนั้นพร้อมหรือไม่ซึ่งปารีสแซงต์แชร์กแมงก็เป็นทีมจากฝรั่งเศสแล้วก็ตัวฝรั่งเศสก็เต็มทีมเลยนะครับก็ทำให้เรามองเห็นความแข็งแกร่งของทีมชาติได้ไกลๆเช่นเดียวกันอย่างเช่นบาเยิร์นมิวนิกนะครับอันนี้เราก็จะมองเห็นความแข็งแกร่งของทีมชาติเยอรมันว่าเป็นอย่างไรเช่นเดียวกันนะครับก็ติดตามดูอันนี้ผมโหมโรงฟุตบอลโลกให้ท่านผู้ฟังหน่อยอาจจะแหวกๆจากข่าวสารบ้านเมืองมาสักเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอีกภารกิจหนึ่งของกรมประชาสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่สื่อสารประสานงานต่างๆแต่ผมในฐานะที่อยู่กรมประชาสัมพันธ์แต่ก็อาจไม่ได้ประสานงานนะครับก็ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ถึงความน่าดูน่าชมของฟุตบอลโลกนะปีนี้ท่านผู้ฟังมีทีมที่เชียร์หรือยังนะครับเตรียมตัวในฟุตบอลโลกครั้งนี้พูดแล้วก็ตื่นเต้นนะท่านผู้ฟังรายการดำเนินมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับเราเดี๋ยวเรายังอยู่กันอีกนะครับช่วงข่าวภาค19 นาฬิกาข่าวภาค20 นาฬิกาก็เป็นผมอ่านเช่นเดิมนะครับแต่ในวันนี้นะครับรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ
5: หลากหลาย variety ที่สัมผัสได้กับรายการเย็นนี้ที่ 92.5

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 น.ร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในพื้นที่ EEC พร้อมสั่งการกรมชลประทานวางแผนรับมือภัยแล้งและเอลนิโญองค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่พร้อมสอบสวนสาเหตุและยกระดับมาตรการความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพมหานคร
2: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกดินแดงณโรงพยาบาลคาเมเลียนทองหล่อโดยมอบกระเช้าและเงินเยียวยาพร้อมกล่าวว่าได้มอบแนวทางให้นายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกและนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องรอผลการสอบสวนหรือการพิจารณาจากบริษัทประกันภัยเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างที่ประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะของรัฐทั้งสองหน่วยงานจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบดูแลผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเหมาะสมครอบคลุมทางด้านค่ารักษาพยาบาลการฟื้นฟูสภาพร่างกายและการเยียวยาสภาพจิตใจในส่วนของการดำเนินคดีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอบสวนข้อเท็จจริงตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างรอบด้านพร้อมกำชับให้กระทรวงคมนาคมเร่งตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุรวมถึงทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีกโดยเฉพาะการลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์ผ่านการปรับปรุงระบบควบคุมและมาตรการด้านวิศวกรรมจราจรทางนี้ยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนและจะเร่งผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวอาทิการพิจารณาก่อสร้างอุโมงค์หรือทางแยกต่างระดับในจุดเสี่ยงเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการต่อไป
3: ผมเมื่อกี้ผมก็ได้ให้แนวทางแล้วนะครับว่าตอนนี้ไม่ต้องมาดูว่าผลการสอบสวนเป็นอย่างไรประกันจะ cover หรือเปล่านะครับผมได้ให้แนวทางกับทั้งขอสมก.แล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยว่าทั้งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับต้องเผชิญเหตุเหล่านี้นะครับก็เกิดจากการใช้บริการสาธารณะของรัฐเพราะฉะนั้นตรงนี้ทั้งสองหน่วยงานจะต้องให้การเยียวยาและดูแลนะครับทั้งสองกรณีอย่างเต็มที่เรื่องประกันก็ไปถ้าจะได้มาก็ถือว่าสมทบไปนะครับทั้งสองหน่วยงานต้องรับผิดชอบเพราะว่าเขาเหตุมันเกิดขึ้นในขณะที่ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเนี่ยมาใช้บริการอยู่ในยวดยานพาหนะที่เป็นของรัฐ
2: นายกรัฐมนตรียังมอบหมายให้นางสาวสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บมอบกระเช้าและเงินเยียวยาที่โรงพยาบาลอีก3แห่งได้แก่โรงพยาบาลเพชรเวชโรงพยาบาลรวมใจรักสุขุมวิท62และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ชวิสาประทุมมารายงาน
1: สอดคล้องกับกระทรวงคมนาคมสั่งการการรถไฟแห่งประเทศไทยและขสมก.เร่งสอบสวนข้อเท็จจริงอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางพร้อมเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่เบื้องต้นกรณีเสียชีวิตชดเชยรายละ1,500,000 บาท
4: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าอุบัติเหตุขบวนรถไฟขนส่งสินค้าชนกับรถโดยสารประจำทางขสมก.สาย206บริเวณใกล้เคียงแยกอโศกเพชรบุรีเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บ32รายโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และกำชับให้ดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มศักยภาพพร้อมสั่งการให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการตั้งคณะกรรมการตรวจ

0: รอบ85ปีโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่งนารารันฟอร์เฮลเนื่องในโอกาสครบรอบ85ปีโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่หาดนราธิวาสอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพร้อมนักวิ่งและประชาชน 1,500 คนร่วมงานอย่างคึกคักผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีต่อประชาชนและโรงพยาบาลพร้อมกล่าวว่าการมอบถ้วยพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้จัดงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประชาชนตอกย้ำความสำคัญของการดูแลสุขภาพด้านนายแพทย์พรประสิทธิ์จันทระผู้อำนวยการโรงพยาบาลกล่าวว่ากิจกรรมนี้มุ่งส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนำรายได้สมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยวิกฤตพร้อมสร้างความร่วมมือตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพและความร่วมมือระหว่างประชาชนและหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดนราธิวาสปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรม Thailand The Land of Tropical Fruits นำผลไม้จากแหล่งผลิตสู่ศูนย์การค้าชั้นนำเสริมภาพลักษณ์ผลไม้ไทยสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูง
2: นางบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงการจัดกิจกรรม Thailand The Land of Tropical Foods ว่าเป็นหนึ่งในมาตรการเชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์ในการบริหารจัดการผลผลิตผลไม้ฤดูกาลโดยเฉพาะผลไม้เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดจันทบุรีอาทิทุเรียนมังคุดเงาะและลองกองซึ่งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพสูงทางด้านคุณภาพรสชาติมาตรฐานการผลิตและความต้องการของตลาดโดยการนำผลไม้จากแหล่งผลิตเข้าสู่พื้นที่จำหน่ายใจกลางเมืองและศูนย์การค้าชั้นนำจะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ผลไม้ไทยจากสินค้าเกษตรทั่วไปสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคระดับกลางบนนักท่องเที่ยวและผู้ซื้อที่มีกำลังซื้อสูงได้โดยตรงทั้งนี้ภายในงานกระทรวงพาณิชย์ยังได้เชิญเอกอัครราชทูตและผู้แทนจาก15ประเทศเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความสนใจอย่างมากจากคณะทูตสะท้อนให้เห็นว่าผลไม้ไทยยังมีโอกาสทั้งในการขยายตลาดเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวและการส่งออกไปยังต่างประเทศได้อีกหลายภูมิภาคทั้งตลาดเดิมที่มีความต้องการสูงและตลาดใหม่ที่เริ่มให้ความสนใจผลไม้เมืองร้อนคุณภาพจากประเทศไทยการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นการสร้างเวทีให้ผลไม้ไทยได้แสดงศักยภาพในตลาดระดับพรีเมียมทางด้านคุณภาพรสชาติบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์แปรรูปซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งนี้กิจกรรม Thailand The Land of Tropical Foods จะจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง27พฤษภาคมนี้ณลานโปรโมชั่น A Gourmet Market ชั้น G ศูนย์การค้าสยามพารากอนและศูนย์การค้า M Quartier กรุงเทพมหานครนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่เพื่อหาแนวทางลดต้นทุนเพิ่มรายได้ด้วยการเกษตรยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3: ที่อาคารแผ่พืชมหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่พบปะเกษตรกรกลุ่มสหกรณ์ในพื้นที่อำเภอแม่ริมสันทรายและอำเภอพร้าวเพื่อรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่นำไปแก้ไขให้เกษตรกรได้อย่างตรงจุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ3ด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้แก่ลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรการพัฒนาเกษตรยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชุมชนส่งเสริมการสร้างอาชีพเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรรวมถึงสหกรณ์เน้นย้ำปัญหาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นจากสาเหตุหลายๆปัจจัยโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีซึ่งส่งผลกระทบต่อ ่อรายได้ของเกษตรกรเร่งผลักดันนโยบายลดต้นทุนการผลิตด้วยการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์และจุลินทรีย์ทางการเกษตรเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายฟื้นฟูคุณภาพ

0: ภาพดินและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ประชาชนและเกษตรกรที่เข้าร่วมงานทั้งในด้านการพัฒนาการเกษตรการลดต้นทุนการผลิตการแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้จากผลผลิตรวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ผู้ดำเนินรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้รับรางวัลนาตราชประเภทรายการวิทยุสาขาผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม
2: นางวนิดากฤษเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสวทพร้อมด้วยนางสาวออนอุมาเกษตรพืชผลผู้ดำเนินรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนเข้าร่วมงานประกาศผลรางวัลนาตราชครั้งที่17จากสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ณศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์โดยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกล่าวว่ารางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือและนำเสนอข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างรอบด้านและทุกมิติ
3: เป็นความภาคภูมิใจและเป็นความยินดีของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติของคนในวงการสื่อสารมวลชนนะคะสะท้อนให้เห็นว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรามุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือและนำเสนอข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างรอบด้านค่ะพวกเราพร้อมที่จะผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งทางด้านความมั่นคงด้วยค่ะ
2: จากนั้นสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ได้ประกาศผลรางวัลนาตราชครั้งที่17ประจำปีนี้โดยรางวัลประเภทรายการวิทยุสาขาผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยมตกเป็นของนางสาวออนอุมาเกษตรพืชผลผู้ดำเนินรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์รายการดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในรายการกระบอกเสียงสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมในการรับเรื่องร้องเรียนและประสานความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องการได้รับรางวัลในครั้งนี้จึงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและการทำหน้าที่สื่อมวลชนคุณภาพที่มีความโดดเด่นในการนำเสนอสาระความรู้ควบคู่ไปกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่สังคมอย่างแท้จริงทั้งนี้รางวัลนาตราชเป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้แก่คนทำงานในวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ที่มีผลงานดีเด่นและเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยผ่านการคัดเลือกและลงคะแนนจากผู้ประกอบวิชาชีพเดียวกันนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองรับเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2569เพื่อสร้างความเชื่อมั่นคืนความสุขให้ครูและนักเรียนฉันติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
4: ในวันจันทร์นี้โรงเรียนส่วนใหญ่ทั่วประเทศจะเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569อย่างเป็นทางการท่ามกลางสถานการณ์ค่าครองชีพและวิกฤตพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองกระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมมาตรการรองรับการเปิดภาคเรียนครั้งนี้อย่างรอบด้านนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดเร่งออกมาตรการรองรับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและค่าครองชีพเพื่อช่วยลดภาระของผู้ปกครองและสร้างความพร้อมให้แก่ผู้เรียนก่อนเปิดภาคเรียนในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้สั่งการไปยังโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งหากพบความจำเป็นเร่งด่วนด้านใดให้รายงานมาโดยทันทีโดยเฉพาะอาคารเรียนที่ต้องการการปรับปรุงซึ่งแม้จะมีการสำรวจไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ในช่วงที่ผ่านมาหลายพื้นที่ประสบเหตุวาตภัยอาจก่อให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมต้องเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้สถานศึกษามีความพร้อม
5: เราให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมผมได้สั่งการให้ท่านเลขาพื้นฐานนี่ได้สั่งการไปให้ทุกโรงเรียนเนี่ยถ้ามีเรื่องอะไรดีให้แจ้งมานะครับอาคารที่ยังมีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับแต่เราเคยสำรวจไปแล้วนะครับในเรื่องนี้เคยสำรวจไปแล้วแต่ต้องยอมรับว่าในช่วงนี้มีเหตุวาตภัยลมแรงบ้างอะไรบ้างก็มีเกิดขึ้นตลอดเวลาก็ได้แก้ไขโดยด่วนให้สถานศึกษาพร้อมสำหรับรองรับนักเรียนที่จะเปิดเทอม
4: ขณะที่สพท.ได้นำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวนี้มาขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม นายพิเชษโพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่าสพฐได้กำหนดแนวปฏิบัติให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งดำเนินการตาม7มาตรการทั้งการพิจารณาลดหรือผ่อนผันการเก็บเงินบำรุงการศึกษายกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบบางรายการเช่นชุดลูกเสือลดการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายและหลีกเลี่ยงการมอบหมายชิ้นงานหรือโครงงานที่มีค่าใช้จ่ายแก่ผู้ปกครองนอกจากนี้ได้เปิดช่องให้ผู้บริหารสถานศึกษาออกมาตรการเพิ่มเติมได้ตามบริบทของแต่ละพื้นที่
6: อะไรที่พอลดอะไรที่พอผ่อนผันได้เพื่อที่จะให้ท่านผู้ปกครองได้มีความสะดวกสบายใจที่จะขออาชีพและส่งลูกหลานมาเรียนนะครับถ้าหากว่าลูกหลานได้รับผลกระทบจากการที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเรียนการศึกษานะครับบางส่วนอาจจะได้รับผลกระทบแล้วก็หลุดออกจากระบบการศึกษาไปเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้น
4: ไม่เพียงแต่สพฐที่มุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการยังรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารวมถึงกรมส่งเสริมการเรียนรู้และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดำเนินโครงการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและนักเรียนในช่วงภาวะค่าครองชีพสูงซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาโดยไม่ให้ค่าใช้จ่ายเป็นกำแพงที่ขวางกั้นอนาคตของนักเรียนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: 20:19 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียยิงอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนตกราว550ลำในหลายภูมิภาคทั่วรัสเซียซึ่งรวมถึงกรุงมอสโกเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาและเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของยูเครนในรอบกว่า4ปีที่ผ่านมาด้านนายอังเดรย์โวโรบิยอฟผู้ว่าการกรุงมอสโกเปิดเผยว่ากองกำลังป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียสกัดกั้นการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ในเขตกรุงมอสโกอย่างไรก็ตามมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายและโครงสร้างพื้นฐานในกรุงมอสโกถูกโจมตีทั้งนี้การโจมตีดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยให้คำมั่นว่าจะโจมตีตอบโต้รัสเซียอีกหลังกองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีอาคารที่อยู่อาศัยในกรุงเคียฟของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้และนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดที่เมืองอันดงจังหวัดคยองซังเหนือของเกาหลีใต้บ้านเกิดของประธานาธิบดีอีแจมยองในวันอังคารนี้ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นจะกระชับความไว้วางใจและมิตรภาพระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งนี้การประชุมสุดยอดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจเยือนเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิระหว่างวันที่19ถึงวันที่20พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีอีแจมยองเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงในภูมิภาคและสถานการณ์ในตะวันออกกลางรวมทั้งเป็นการตอบแทนที่ประธานาธิบดีอีแจมยองเยือนจังหวัดนาราบ้านเกิดของนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิระหว่างการเดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวในรัฐบาลอิตาลีที่ระบุว่านางจอร์เจียเมโลนีนายกรัฐมนตรีอิตาลียกเลิกกำหนดการเยือนไซปรัสและเดินทางไปเมืองโมเดนาทางตอนเหนือของอิตาลีเพื่อเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งขับรถยนต์พุ่งชนประชาชนในเมืองโมเดนาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ8รายซึ่งในจำนวนนี้4รายมีอาการสาหัสด้านนายกเทศมนตรีเมืองโมเดนาเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายชาวอิตาลีเชื้อสายโมร็อกโกวัย30ปีมีภูมิลำเนาอยู่ที่เมืองแบกาโมและย้ายเข้ามาอยู่ใกล้เมืองโมเดนาโดยผู้ก่อเหตุรายนี้กำลังรักษาตัวจากโรคทางจิตเวชอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยแรงจูงใจในการก่อเหตุหรือมีความเชื่อมโยงกับขบวนการก่อการร้ายหรือไม่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติ
13: ชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศ
12: วิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกแพ้อันเดอร์แอนทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์ก 1-2 เกม 21-9 22-24 และ 18-21 จบตำแหน่งรองแชมป์สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่ฉางผิงสนุกเกอร์เซ็นเตอร์เมืองตงกวนมณฑลกวางตงสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ8คนสุดท้ายมายสากลปัญชยาจันน้อยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปยู่หลูมือ1ของโลกจากจีนและแชมป์เก่า2สมัยซ้อน4-3เฟรมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับมิ้งสระบุรีนัชชารัตน์วงศ์หฤทัยมือ3ของโลกและแชมป์โลกปี2022ที่เอาชนะเจลสระบุรีนฤชาเพิ่มพูน4-1เฟรมในวันพรุ่งนี้ขณะที่สนุกเกอร์คิวสกูเอเชียโอเชเนีย2026รายการแรกที่ถนนสุคนธสวัสดิ์กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่14-18พฤษภาคมโดยรายการนี้จะคัดเอานักสอยคิวที่ดีที่สุด2คนเพื่อได้การ์ดทัวร์เล่นสนุกเกอร์อาชีพโลกใน2ฤดูกาลถัดไปเป็นอย่างน้อยในรอบ16คนสุดท้ายแมนนครปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์อดีตแชมป์เยาวชนโลกเมื่อปี2011เอาชนะซอฟิกาอับดุลคาดีจากปากีสถาน4-1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับดิกวิเจคาเดียนจากอินเดียต่อไปส่วนอีกคู่เป้กันเองฤทธิชัยฉิมพานังนักสอยคิวดาวรุ่งดีกรีแชมป์ประเทศไทยครั้งล่าสุดแพ้เกาเจอร์อี้จากจีน2-4เฟรมต้องยุติเส้นทางคว้าตั๋วเล่นอาชีพไว้ที่รอบนี้อย่างน่าเสียดายการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour สัปดาห์ที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอัญชิสาฉันทะมือวางอันดับ2ของรายการพลาดท่าแพ้อีคยองซอจากเกาหลีใต้0-2เซต3-6และ3-6คว้ารองแชมป์ใบครองเซปักตะก้ออิสตาฟเวิลด์คัพ2026ที่ติติวังสาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่16-23พฤษภาคมประเภทตะกร้อ4คนชายรอบแรกกลุ่มดีนัดสุดท้ายทีมตะกร้อทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นไปได้2-0เซต15-12และ15-12ส่งผลให้ทีมชาติไทยการันตีผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีมเทควันโดประเภทท่ารำหรือพุมเซ่ทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่ M-Bank Arena ประเทศมองโกเลียเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันเทควันโดพุมเซ่ชิงแชมป์เอเชียระหว่างวันที่19-20พฤษภาคมณกรุงอูลันบาตอประเทศมองโกเลียการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชลีนายอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมพุมเซ่ไทยได้เน้นไปที่การทบทวนเทคนิคใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงโดยโค้ชลีนายอนเปิดเผยว่าที่มองโกเลียอากาศหนาวมากซึ่งได้เตือนนักกีฬาให้ระวังไม่สบายส่วนสนามแข่งขันค่อนข้างลื่นสโมสรเชลซีประกาศแต่งตั้งชาบีอลอนโซกุนซือชาวสเปนเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการโดยเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา4ปีและจะเริ่มคุมทัพสิงห์บลูในวันที่1กรกฎาคมนี้ชาบีอลอนโซเปิดเผยภายหลังได้รับการแต่งตั้งว่ารู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาคุมทีมสโมสรระดับโลกอย่างเชลซีซึ่งจากการหารือกับกลุ่มเจ้าของสโมสรและทีมงานฝ่ายฟุตบอลทุกฝ่ายมีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างทีมที่สามารถแข่งขันในระดับสูงได้อย่างต่อเนื่องและก้าวไปสู่การคว้าแชมป์นอกจากนี้อลอนโซยังกล่าวชื่นชมนักเตะในทีมว่ามีพรสวรรค์และศักยภาพสูงพร้อมย้ำว่าหน้าที่สำคัญต่อจากนี้คือการสร้างวัฒนธรรมทีมที่แข็งแกร่งทำงานหนัก และพาสโมสรประสบความสำเร็จสำหรับชาบีอลอนโซเคยผ่านประสบการณ์คุมทีมฟุตบอลยุโรประดับสูงมาแล้วทั้งกับเรอัลมาดริดและไบเออร์เลเวอร์คูเซนก่อนตอบรับเข้ามารับงานกับเชลซีในครั้งนี้ทีมชาติเบลเยียมประกาศรายชื่อ26นักเตะชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำโดยเควินเดบรอยน์เพลย์เมคเกอร์จากนาโปลีทีโบกูตัวผู้รักษาประตูจากเรอัลมาดริดเลอันโดทอสซาแนวรุกจากอาร์เซนอลรวมถึงอักเซลวิเซลจากกิโรน่านอกจากนี้ยังมีชื่อของโรเมลูลูกากูกองหน้าวัย33ปีจากนาโปลีที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บและไม่ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องติดทีมไปด้วยเช่นเดียวกับมัตติอัสเฟร์นันเดสปาโดแนวรุกจากลิลที่ก่อนหน้านี้เกือบตัดสินใจเลือกเล่นให้กับทีมชาติสเปนติดทีมไปด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
14: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
15: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
14: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
15: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
14: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
16: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
11: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
17: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะสองประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
11: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชโลธรจัญญาอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ์
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับคุณวิกรมกรมดิษฐ์แม้กำลังเดินทางพเนจรอยู่เราก็ต้องตั้งวงสนทนาเสวนาเพราะว่าโลกมันแปรปรวนผันผวนหนักมากเราไม่รู้จะไปทิศทางไหนอย่างไรประเทศไทยเราเล็กๆ เราก็ต้องปรับตัวและการปรับตัวเราก็ต้องเข้าใจว่าโลกวันนี้ไปถึงไหนอย่างไรบ้างวันนี้ขณะที่เราพูดอยู่นี้ก็จะใกล้ๆกับช่วงที่ท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปเจอกับท่านสีจิ้นผิงที่ปักกิ่งนะครับถือเป็นการเยือนที่สำคัญเป็นการเยือนที่มีความหมายและเป็นการเยือนที่กำลังเกิดความรุนแรงในตะวันออกกลางด้วยเราก็รู้ว่าทางจีนนั้นใกล้ชิดสนิทสนมกับทางอิหร่านขณะที่ทรัมป์ก็พยายามที่จะให้ทางฝั่งอ่าวเปอร์เซียนั้นเนี่ยสามารถที่จะยันกับอิหร่านไว้ได้อยากรู้ว่าทรัมป์กับสีจิ้นผิงจะคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยต้องถามคุณวิกรมกรมดิษฐ์แล้วต้องถามด้วยว่าทรัมป์เปลี่ยนโลกไปทุกอย่างจริงๆอย่างไรบ้างสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ท่านยุนครับ
1: ครับ
2: วันนี้นะทรัมป์อีกเปลี่ยนโลกทุกอย่างไหม
1: เปลี่ยนยังไง
2: ดูสิเปลี่ยนกฎเกณฑ์เปลี่ยนหลักการนะเปลี่ยนทุกอย่างที่เคยมี UN นี่เป็นผู้ที่ทำไมอะกำหนดแล้วก็เป็นคนที่ร่างกฎเกณฑ์อะไรใหม่ๆมาตอนนี้แกทำตามหรือเปล่า
1: แกไม่สนไม่สน
2: ก็นั่นไงแล้วอันที่สองนี่ในอเมริกาเนี่ยที่เขามีกฎเกณฑ์สำหรับประธานาธิบดีเรื่องกฎหมายการค้ากฎหมายอะไรทุกอย่างเนี่ยแกทำตามหรือเปล่า
1: สงครามนี่แกก็ไม่ทำตามนะ60วันก็ไม่ทำตามนะ
2: แล้วแกเนี่ยมีแคร์ใครแกมีอะไรที่แกเขาเรียกว่าอับอายนะรู้สึกว่าแม้ไม่มีจริยธรรมนะอะไรยังไงแกคิดถึงไห
1: ม
2: แกมีไหมไม่มีเลย
1: ไม่ส่วน
2: วันก่อนนี่ผมเห็นนะควีนอังกฤษนะกำลังเดินอยู่กำลังจะจับมือกับทางด้านนะแขกเรือแกเข้าไปแซงเฉยๆเลย
1: แกไม่สนใจแกไม่มีก็มารยาทไม่ใช่เป็นคุณสมบัติของแก
2: แกหมายความว่าแกไม่มีขีดจำกัดนะคุณสุทธิชัยไม่มีขีดจำกัดในฐานะที่เป็นทรัมป
1: ์
2: แล้วแกเป็นประธานาธิบดีแกก็ทำแบบไม่มีขีดจำกัด
1: ใช
2: ่แล้วผมก็ยังแปลกใจเหมือนกันนะว่าทางรัฐสภานะทางสังค
1: ม
2: เขาปล่อยให้ทรัมป์ทำปุยี่ปุยยำนะเอาเรื่องตะกภาษีดีกว่าทำไปทำมาเสร็จแล้วนี่ต้องมาคืนภาษีให้เขาใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็
2: อันนี
1: ้ต้องมานะต้องไม่มีตังค์คืนนะต้องไปกู้มานะกู้มาคืนนะ
2: แล้วถามคุณวิชัยว่าวันนี้จริงๆเนี่ยนะไอ้สิ่งที่ทรัมป์บอกว่าจะทำให้อเมริกันยิ่งใหญ
1: ่
2: คำว่าอเมริกันยิ่งใหญ่ต้องมีความหมายว่าประชาชนนี่อยู่ดีกินดีไหม
1: แน่นอนแน่นอน
2: วันนี้ดูสิโดนภาษีเข้าไปนั่นน่ะแล้วอันแรกเลยใครโดนประชาชนไอ้สินค้าก็เพิ่มราคาขึ้นแล้วตอนนี้ไม่พอต้องเอาเงินจากคงคลังไปจ่ายคืนเขาอีกโอ้โหนี่สองเด้งเลยนะ
1: ใช่เงินมหาศาลด้วยนะไม่ใช่ก้อนเล็กๆนะแต่ก็ไม่มีตังค์ในโครงครังหรอกก็ไปกู้มาไปออกพันธบัตรยืมประชาชนก่อนขายเมืองจีนจีนซื้อนี่นะพันธบัตร
2: ไม่เอาละเมื่อก่อนนี้จีนเมื่อก่อนเนี่ยเริ่มมาจากแฮลลี่คลินตันก่อน
1: เ
2: ฮลลี่เนี่ยตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศก็เห็นแล้วว่าไอ้จีนทำเซงลี่ทีไรกับจีนนี่ขัดดุลทุกทีไม่เคยทำเซงลี่กับจีนแล้วไม่ขัดดุลแล้วยิ่งอบังนะอบังเนี่ยเขาก็ไม่เอาเลยนะเพราะว่าอบังเกี่ยวจีนนี่จริงๆเราก็มองว่าโอ้อบังเนี่ยเหนียวนะเหนียวมากแต่อบังนี่ทำการค้ากับจีนปุ๊บ อย่างกับปีที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ 130,000 ล้าน
1: ครับ
2: เหรียญนะ
1: เออ
2: ปรากฏว่าขาดดุลกับจีนไปประมาณเกือบแสนล้านเหรียญ นะ
1: เออ
2: เอออบังอบังนี
1: ่ไม่ไหว
2: ล็อกยากเลยอบังเลยบอกเฮ้ยไอ้ที่มีอะไรที่เป็น FTA อะไรต่ออะไรแล้วมีจีนอยู่ด้วยนี่อบังเห็นยังกับเราเห็นเลยว่าในโลกเนี่ยวันนี้ทุกคนนี่กลัวจีนหมดเลยนะแล้วก็ทรัมป์ก็กลัวจีนแต่ทรัมป์ก่อนจะกลัวจีนทรัมป์ก็เปลี่ยนโลกทุกอย่างก่อนเปลี่ยนเนี่ยเรื่องภาษีนะเปลี่ยนเรื่องของการอะไรเรื่องกลาโห
1: ม
2: เพราะเขาคิดว่าวันนี้จะเอาอะไรไปชนะจีนเนี่ยเริ่มตั้งแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าเฮเลอรี่คลินตันเนี่ยไปบอกว่าเอ้ยหรือต้องเพิ่
1: ม
2: นะมูลค่านะของหยวนหรือเล่นปล่อยหยวนให้อ่อนๆ อย่างนี้สินค้านั้นก็ส่งออกให้กับอเมริกาอเมริกาก็ซีมองเทคเด็ด
1: เออใช่
2: ใช่ไหมคราวนี้ตอนนั้นเขาเห็นแฮลลี่ไปเนี่ยนะเขาก็โอเคหรือกลับไปนะหรือไม่เอางี้อ้วนเนี่ยไปซื้อธนบัตรเลยหรือไม่ต้องมาอะไรนะถ้าธนบัตรหรือกลับกันหรือไม่ต้องมาทำอะไรอ้วนจะทำให้ธนบัตรหรือเนี่ยมีคุณราคา
1: เออ
2: ก็ให้ไปซื้อธนบัตรไปทีเดียวเลยนะ800ล้านเหรียญอเมริกัน
1: โอ้
2: แล้วจากตอนนั้นเนี่ยคุณวิชัยตอนนั้นนี่จีนเขาก็ซื้อธนบัตรซื้อธนบัตรจนมีมูลค่าสูงถึง 1.5 ล้านล้านเหรียญ
1: เหรียญเลยนะ
2: เออเหรียญตามมาคนที่2คือญี่ปุ่นแล้วตามมาคนที่3ก็คือไต้หวันเพราะ3ประเทศที่เขาขายสินค้าไปอเมริกาเยอะเขาก็เลยบอกเฮ้ยเห็นทางจีนทำอย่างนี้ปั๊บญี่ปุ่นก็ก๊อปตามก็ไปซื้อญี่ปุ่นก็เคยซื้อธนบัตรถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณสัก 1.4 ล้านล้านเหรียญ
1: ใช่ใช
2: ่แล้วไต้หวันก็ซื้อไปถึงตั้ง 5-6 แสนล้านเหรียญ 5-6 แสนล้านล้านเหรียญ
1: ทุกงานเป็นเจ้าหนี้เป็นเจ้าหนี้
2: คือหมายความว่าเขาก็เอาใจอเมริกาว่าคุณวิชัยลองคิดดูอเมริกาเอากระดาษไปพิมพ์อยู่ที่นั่นใช่ไหมแล้วคนเอาเงินเนี่ยเอาไปให้อ่ะ
1: เอ
2: าแล้วเอากระดาษกลับมาคุณวิชัยคิดว่าฉลาดไหม
1: ฉลาดสิโอ้ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแล้วไม่ต้องมีทองแบงค์ด้วยนะพิมพ์แบงค์เพิ่มเนี่ยไม่ต้องมีทองแบงค์ประเทศอื่นต้องมีทองหนุนหลังอยู่ใช่ไหมล่ะ
2: คุณวิชัยลองคิดดูสิว่าไม่ใช่กระดาษอย่างเดียวนะเที่ยวไปเปลี่ยนเป็นเงินแกก็ยังไปบอกพวกอาหรับอ่ะแขกอาหรับบอกว่าให้บัวจะช่วยหรือนะป้องกันประเทศเลยหรือเห็นไหมซัดดำเนี่ยโอ้โหเขากระเหี้ยมกระหือนะดูว่าเขาเข้มแข็งไห
1: ม
2: หรือเนี่ยนะบัวจะเรียกว่าไปทำโดรนขึ้นโดรนขึ้นมาป้องกันพวกอาหรับแต่ลือนะแต่ลือใช้อย่างนี้ได้ไหมลือมานะบอกให้ลูกค้าลือที่จะซื้อน้ำมันลือนะต้องไปใช้ดอลลาร์นะ
1: ต้องซื้อดอลลาร์ซื้อขายด้วยดอลลาร์
2: ใช้เป็นดอลลาร์เอ้านี่สองเด้งแล้วนะเมื่อกี้เด้งหนึ่งเอากระดาษเอาไปขายเป็นเงินกลับมาอันที่สองนี่ตัวเองน้ำมันเนี่ยชาวบ้านต้องเอาเงินที่ของเป็นอเมริกันเนี่ยไปใช้จ่ายในการซื้อขายดอลลาร์
1: เอ้
2: าแล้วอเมริกันนี่พิมพ์ตอนนี้อเมริกันนี่พิมพ์กระดาษออกมานะฉะนั้นเอาสองตัวนี้เนี่ยโอ้โหนี่คือการที่อเมริกันเปลี่ยนแปลงระบบนะเรื่องของอะไรธนบัตรขายกระดาษแล้วก็น้ำมันฉะนั้นทรัมป์เนี่ยก็เห็นมาขึ้นมาปั๊บทรัมป์เขาจะเอาเงินไปสร้างทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของกลาโหมไงวันนี้ใครที่เรียกว่ามีเสียงกับทรัมป์กล้าไหมกล้าที่จะมาท้าตีท้าต่อยไห
1: ม
2: มีไหมมีใครไหมในโลกนี้ที่จะบอกว่าอ้วเอางี้อ้วจะส่งเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยไปเฉียดอยู่ที่ริมนะชายฝั่งใกล้อเมริกันเนี่ยมีไหม
1: ไม่มี
2: เอ้าแล้วอเมริกันเนี่ยเอาเรือต่างๆนี่ไปประชิดชายแดนของเขาอ่ะมีใครกล้าหรือบ้างแล้วไม่พอไม่ประชิดอย่างเดียวไปซ้อมรบอีก ไปซ้อมรบใกล้ๆนั่นเองคุณวิชัยคิดว่ามีใครไปกล้าจะไปทำอย่างนี้อย่างที่อเมริกันทำไหม
1: ไม่มีจีนยังไม่กล้าเลย
2: ฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยทรัมป์ได้กลายเป็นคนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใช่หรือเปล่าอย
1: ่
2: างกับที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงในโลกนี้มาเลยคุณวิชัยคิดว่าในโลกนี้เคยมีครั้งใดที่เกิดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้บ้าง
1: ไม่มี
2: ในโลกที่ใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดในมวลมนุษย
1: ์
2: สยชาติเนี่ยนะคือเจงคิสข่านเจงคิสข่านนี่ยึดเข้าไปทั่วเลยนะเห็นไหม
1: ใช
2: ่ตั้งแต่คาบสมุทรเกาหลีไปถึงเมดิเตอร์เรเนียนไม่เคยมีมนุษย
1: ์
2: เนี่ยครั้งไหนที่ยิ่งใหญ่เท่ากับพวกมองโกแต่วันนี้อเมริกาย ิ่งใหญ่กว่ามองโกไหมคุณวิชัยคิดว่า
1: โอ้ยิ่งใหญ่สิมายึดอยากได้กรีนแลนด์ยึดเวเนซุเอลาแล้วจะยึดอิหร่านแล้วจะนี่จะยึดคิวบาต่อแล้วนะเนี่ย
2: แล้วปานามาด้วยใช่หรือเปล่า
1: ปานามานี่เงียบไปแล้วตอนนี้แต่ว่าก็ยังคิดอยู่
2: เอาโอเคคราวนี้เรามาพูดกันตามเนื้อผ้าจริงๆสิว่าการที่ทรัมป์เปลี่ยนทุกอย่างในอดีตสู่วันนี้แล้วกำลังจะเปลี่ยนไปสู่อนาคตเนี่ยโอ้โหอันนี้มันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกขนาดไหนวันเนี้ย
1: หนักมาก
2: เฉพาะค่าน้ำมันที่ขึ้นมาเนี่ยก็ส่งผลกระทบทำให้บริษัทนี้เจ๊งกันลุ้นมหาราชเลยผมนี่เดินทางไปอยู่ในประเทศจีนเนี่ยประเทศจีนตอนนี้บริษัทต่างๆนี่อ้วกเป็นเลือดเลยนะ
1: เพราะอะไร
2: ก็เพราะว่าตลาดเนี่ยมันเล็กลงกำลังซื้อมันน้อยลง
1: ตามในจีนด้วยแล้วต่างประเทศด้วยหรืออำนาจซื้อ
2: คือเมื่อก่อนเนี่ยจีนเขาต้องอาศัยการส่งออกเลยใช่ไห
1: ม
2: การส่งออกของจีนนี่ก็ต้องอาศัยตลาดใหญ่ๆอย่างกับอเมริกาอเมริกาเนี่ยเสียดุลการค้าให้กับจีนเขาเกือบ500,000,000,000 เหรียญนะ400,000 กว่าล้านเหรียญในขณะที่จีนได้ดุลการค้าทั้งโลกเลยเนี่ย1,000,000,000แต่อเมริกันก็ไปเสียดุลการค้าให้กับทั้งโลกเลย1,000,000,000เหมือนกันฉะนั้นในการที่วันนี้เห็นไหมว่าเศรษฐกิจอเมริกาก็ย่ำแย่ใช่ไห
1: ม
2: เพราะคนที่แบกสิ่งที่ทำทรัมป์เนี่ยทำขึ้นมานี่ใครทำใครแบกเลยก็ประชาชนคุณสุริชัยถามพวกเพื่อนฝูงที่เป็นอเมริกันที่ว่าสินค้าที่เขาต้องใช้อยู่ทุกวันเนี่ยมันขึ้นราคาขีดเปอร์เซ็นต์
1: ใช่
2: ทั้งประเทศเลยแล้วไม่ใช่ทั้งอเมริกามันทั้งโลกเลยเพราะมันเป็นเรื่องของน้ำมันไงน้ำมันขึ้นทุกอย่างก็ขึ้นอันนั้นก็คือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเมื่อกี้ที่เราพูดถึงไปลุกลานชาวบ้านมีใครบ้างในสมัยนี้ใช้กฎป่า
1: jungle law of the jungle
2: มีใครเขาทำแบบนั้นไห
1: ม
2: ทำไมทำสามารถทำอย่างนั้นได้ล่ะคุณสุริชัยว่าทำไมเขากล้าจะไปจับมาโดโรนะแล้วกล้าที่จะไปลุยนะอิหร่านแล้วกล้าจะไปบอมนะผู้นำตายไปทั้งหมดกี่สิบคนแล้วผู้นำระดับจกหัวของอิหร่านเนี่ย
1: ใช่
2: อีกคนที่สามารถทำได้อย่างนี้เนี่ยก็ทำคนเดียวคุณวิชัยคิดว่าสีจิ้งผิงนี่ไปทำได้ไห
1: มไม่ได้
2: ใช่ไหมสีจิ้งผิงนี่เฉพาะสีจิ้งผิงกับอินเดียนะกับทะเลจีนใต้คนเขาก็ด่ากันโ
1: อ
2: ล้นบ้านล้นช่องแล้วใช่ไห
1: ม
2: วันนี้แต่ทรัมป์เนี่ยทำมากกว่าสีกี่เท่าอ่ะ
1: ก็เป็นเผด็จการมากกว่าสีใช่ไหม
2: ใช่วันนี้เนี่ยเราก็จะมามองว่าทรัมป์กำลังเปลี่ยนกฎเกณฑ์เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างในหลักการที่ตั้งโดยอเมริกันก็คือ UN
1: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมเอ้าแล้วคุณวิชัยลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้เนี่ย นะทาง จะมีอะไรที่ทรัมป์ทำไม่ได้อีกหรือไม่อยากทำอีกคุณเรียกคิดว่าตอนนี้ทรัมป์มันมีอะไรที่ไม่อยากทำ
1: ไม่อยากทำเพื่อแพ้ไม่อยากแพ้ไม่อยากแพ้ไม่อยากแพ
2: ้เยอะเลยที่ทรัมป์อยากจะทำ
1: ใช่
2: เพราะว่าทรัมป์เนี่ยมีพื้นฐานของเมื่อกี้เนี่ยแหละว่ายิ่งใหญ่ใครไม่กล้ามาหือ และการที่ทรัมป์ทำแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าเศรษฐกิจในอนาคตของอเมริกันที่จะเป็นเจ้าของบ่อน้ำมัน
1: อ
2: ่ะทรัมป์เขาบอกว่าเออนี่เอาไว้นะเรือที่จะผ่านช่องแคบฮอร์มูซอ่ะเออเขาก็อาจจะมีส่วนร่วมด้วยนะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
2: ่อ่ะ
1: เก็บค่าตรงด้วยเหรอ
2: เก็บค่าตรงเขาคิดไปถึงอย่างนั้นเลยเนี่ยใช่ไหมเออวันนี้เป็นสิ่งที่ทรัมป์นี่เปลี่ยนโลกผมมองแล้วผมจนกระทั่งถึงวินาทีนี้เนี่ยคนที่ชายผ
1: ม
2: มีความรู้สึกว่าทรัมป์นี่เป็นคนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาในยุคไหนทีแรกผมก็กะว่าแกต้องเกิดมาในยุคของเจงคิสข่านตอนนั้นจะไปยึดใครก็ได้ไปตื้บใครก็ได้ใช่ไห
1: ม
2: วันนี้ถามว่าพฤติกรรมของทรัมป์เป็นอยู่ในลักษณะอย่างนั้นไหม
1: ใช่ใช่ใช่
2: แล้วถามว่าเป้าหมายทรัมป์คืออะไรเอ่ย
1: เป้าหมายทรัมป์คือครองโลก
2: เออใช่วันนี้คุณสุริชัยนี่ดูข่าวแล้วก็เห็นพฤติกรรมของทรัมป์มาตั้งแต่วันแรกเลยนะต
1: ั้
2: งแต่วันที่เขาเอามือไปแปะที่ไบเบิลนะแล้วก็มีการทำไมเอ่ยว่าผมจะทำเพื่ออเมริกาวันนี้คุณทวีชัยคิดว่าเขาทำเพื่ออเมริกากี่เปอร์เซ็นต
1: ์เออ
2: คุณชัยเห็นไหมว่าแต่ละประเทศและหลายๆประเทศเนี่ยมักจะมีธุรกิจเกี่ยวข้อง
1: ใช่
2: กับปั๊ม
1: ใช่
2: เห็นไหมนะแล้ววันนี้ถามว่ามันมีผลประโยชน์นะทับซ้อนแล้วอเมริกันบอกว่าไม่ได้ฉันต้องคลีนฉันต้องเรียกว่าขาวสะอาด
1: แล้ว
2: ทำอย่างนี้นะไปมีโรงแรมไปมีสนามกอล์ฟไปมีอะไรอะไรต่อมีอะไรที่ไหนและที่สำคัญที่สุดตอนนี้มีคนเขาคุยกันนะ
1: ครับ
2: ว่าทรัมป์เนี่ยประกาศอะไรไปแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้ผลประโยชน์ของแขนขาของทรัมป์ที่เกี่ยวกับราคาหุ้นในตลาด
1: รวยขึ้น
2: ใช่ไหมเพราะทรัมป์รู้เลยว่าถ้าทรัมป์ประกาศเมื่อไหร่ว่าว่าจะลุยไอ้นั่นว่าจะทำไอ้นี
1: ่
2: นะจะตื้บคนนั้นตื้บคนนี้หุ้นนี้ตกไหม
1: ใช่ตกสิ
2: เออพอตกแล้วคุณวิชัยถ้าเกิดมันเป็นทรัมป์เนี่ยคุณวิชัยไม่ไปช้อนเหรออ
1: ืม
2: ใช่ไหม
1: ถ้าเรารู้สิถ้าเรามีข้อมูลภายในใช่ไหม
2: เออก็เนี่ยทรัมป์เขาก็เล่นอย่างนี้คุณวิชัยคิดว่าสิ่งที่ทรัมป์วันนี้มีเนี่ยด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนจากการที่เขาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยได้การพูดไปอย่างเงี้ยหุ้นขึ้นหุ้นตกหุ้นตกหุ้นขึ้นเนี่ยตามออเดอร์เลยมั้งคุณวิชัยคิดว่าทรัมป์เขาสามารถที่จะคอนโทรลลวกทำไมควบคุมราคาเม็ดเงินในตลาดเห็นหรือเปล่า
1: ก็มีคนสงสัยไงว่าจังหวะเวลามันมหามันชัดเหลือเกิน
2: บอ
1: กคนที่อาจจะมี inside information จากในทำเนียบขาวอะไรนะซึ่งก็เป็นไปได้นะ
2: ใช่ไหมเออแล้วผมถามคุณทิชัยหน่อยว่าผลประโยชน์ที่ทำขึ้นมาเนี่ยใช่หรือไม
1: ่
2: นะว่าทรัมป์ในฐานะที่เป็นทั้งคิงเป็นทั้งประธานาธิบดีเป็นทั้งเผด็จการมันมีผลประโยชน
1: ์
2: เกิดขึ้นจากไอ้ตำแหน่งตรงนี้ค
1: ุ
2: ณวิชัยคิดว่าในใจเขานะในใจเขาเนี่ยในหัวใจของทรัมป์เนี่ยสมมติมี 100% คุณวิชัยคิดว่าทรัมป์เนี่ยเขาจะทำเพื่อประเทศอเมริกาในจิตใจของเขาจริงๆสักกี่เปอร์เซ็นต
1: ์เอาไม่รู้เราจะไปวัดเขาได้ไงเราวัดจากข้างนอกใช่ไหม
2: เออวัดจากข้างนอก
1: ใจเขาทำให้ตัวเองส่วนใหญ่แหละส่วนที่เหลือก็อ้างไปทำเพื่อประเทศแต่ก็ยังเข้ากระเป๋าตัวเองนั่นแหละ
2: ได้ไหมล่ะดังนั้นอันนี้เปลี่ยนระบบไห
1: ม
2: เมื่อก่อนนี้นะประธานาธิบดีของอเมริกาคนไหนมีพูดอะไรทำอะไรต้องอยู่ในกรอบ
3: ต้องมีคุณธรรมต้องมีจริยธรร
1: ม
3: ใช่ไหมประธานาธิบดีอเมริกันทุกคนต้องเป็นอย่างนั้น มีใครที่จะมากระโชกโคกฮากที่จะมา มีทำลักษณะอย่างทรัมป์ในทั้งหมด40กว่าประธานาธิบดีเนี่ยค
1: ุ
3: ณชัยคิดว่ามีใครบ้าง
1: ไม่มีมีคนเดียวนะถึงบอกไม่ต้องเปรียบเทียบมีเขาคนเดียวไม่มีใครเทียบได้ไม่มีใครเหมือนเขาจะไม่เหมือนใครเป็นอันขาด
3: นั่นด้วยความที่ทรัมป์เขาเป็นอย่างที่ว่าเนี่ยเขาก็คือเขาก็ชอบเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าเขามีอำนาจไหม
1: ใช่
3: เขาเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรัมป์อยากจะเป็นอยากจะได
1: ้
3: อยากจะมีมีใครไม่อยากจะเป็นอย่างทรัมป์มั้ง
1: ไม่มีใครอยากเป็นอย่างทรัมป์ดอกทำไมจะเป็นอย่างทรัมป์ทำไมคุณอยากเป็นเหรอคุณวิกรม
3: เอ้ยมีนักการเมืองหลายคนนะ
1: เ
3: นี่ย
1: จะเป็นอย่างเขาต้องยังไงอ่ะคนดอกทั้งโลก
3: มีไม่มองไปในแง่บวกสำหรับเขาเพราะเขาไม่ได้มาอ่านเอิญอะไรคุณธุชัยคิดว่าทรัมป์มาอ่านข่าวอ่านอะไรต่ออะไรยังไงสักเท่าไหร่
1: ก็ดูทีวีเขาชอบดูทีวีมากแต่ว่าเขาจะดูจะชอบช่องนี้ชอบพิธีกรคนนี้ไม่ชอบคนนี้นี่เขาจะดูละเอียดมาก
3: สงสัยคุณธุชัยนี่ถ้าไปอยู่อเมริกาเนี่ยคุณธุชัยคิดว่าทรัมป์ชอบคุณธุชัยไหม
1: ไม่ชอบ
3: พิธีกร
1: ไม่ชอบ
3: แต่สิ่งหนึ่งที่ทำวันนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นคือทุกอย่างที่เขาอยากจะได้เขาทำหมดเลยใช่ป่ะ
1: ใช่
3: คุณวิชัยคิดว่ามีอะไรไหมที่ทำแล้วไม่อยากได้อะ
1: ไม่มีสิถ้าอยากทำก็ต้องถ้าทำก็ต้องอยากได้สิมันจะเป็น
3: แล้วไอ้สิ่งที่เขาอยากจะได้เนี่ยสร้างความเสียหาย
1: ให
3: ้กับทั้งโลก
1: ก็
3: ลงเลยนะ
1: ก็บอกว่าเนี่ยโลกทั้งโลกต้องพึ่งพาเขาทำเพื่อมนุษยธรรมเมื่อวานนี้เขาบอกเขาเปิดเขาจะเอาเรือกองทัพอเมริกันไปนำทางเรือสินค้าเพื่อมนุษยธรรมนะ
3: นี่เขาสั่งได้ยังไงทำแบบรวดเร็วนี่แสดงถึงประสิทธิภาพของกองทัพอเมริกันนะสั่งไปทีเดียว 15,000 นายใช่ไหมทหารน่ะแล้วก็จะเอาเครื่องบินเอาเรือเอาฮอไปต่ออะไรไปเพื่อที่จะไปคุ้มครองใช่ไหมฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ทรัมป์ทำขึ้นมาเนี่ยเพราะต้องการแสดงว่าโอ้ฉันเป็นพ่อพระฉันนี่ควรจะได้รับรางวัลโนเบลนี่เจ้าของรางวัลโนเบลนะเอาไปให้แกก็รับนะไม่ใช่ของแกนะแต่แกก็เอามารูปๆคำๆก่อนมาวอร์มอัพ
1: รู้สึกก่อน
3: แล้วเขาก็คิดว่าเขาเนี่ยควรจะได้เพราะเขามีความคิดว่าเขาทำในสิ่งที
1: ่
3: เป็นการที่สมัยเอ่ยเพื่อสันติภาพฉะนั้นผมก็เลยวันนี้เลยมามองว่าเอ๊จะเป็นเรื่องที่ใช่หรือไม
1: ่
3: ว่าทรัมป์เป็นคนที่เปลี่ยนทุกอย่างในโลกใบนี้คุณวิชัยคิดว่าไอ้ที่ประท้วงตอนเนี้ยบอกว่าแม่มีต้องเป็น10ล้านคนเนี่ยเอาทำลงได้ไหม
1: เอาทำลงไม่ได้มันอยู่ที่โหวตของสภาล่างสภาบน
3: แล้วทำไมพวกสภาเขาทำไมหูอื้อตาลายหรือยังไงไม่รู้เลยว่าอะไรถูกควร
1: เอาเลือกตั้งเข้าประชาชนก็เป็นการเลือกพรรครีพับลิกันมากกว่าเดโมแครตอ่ะเขาแสดงว่าคุณชอบทรัมป์มากกว่าคนชอบเดโมแครตใช่ไหมล่ะ
3: รีพับลิกันเนี่ยคุณธีชัยก็คิดว่ามีคนต้องไม่ชอบทรัมป์เยอะทำไมปล่อยให้ทรัมป์ทำอย่างนี
1: ้ทำไมปล่อยให้ต้องยอมทรัมป
3: ์ทำไมปล่อยให้ทรัมป์ก็ทำปุยี่ปุยำ
1: ต้องยอมทรัมป์เพราะว่าคะแนนเสียงของทรัมป์มีผลช่วยคนเหล่านี้ชนะเลือกตั้ง
3: โอ้อย่างนั้นเหรอฉะนั้นเนี่ยมันถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยคุณธีชัยค
1: ุ
3: ณธีชัยนี่จะมีข่าวให้คุณธีชัยอ่านทุกวันเกี่ยวกับเรื่องทรัมป์นะวันนี้คุณธีชัยเนี่ย เรียกว่าเรื่องของทรัมป์เนี่ยเข้าเส้นไปหรือยังเนี่ย
1: เข้าเส้น
3: กลางคืนฝันถึงทรัมป์บ้างไหมเนี่ย
1: ฝันเลย
3: นี่ในชีวิตของคุณธีชัยเกี่ยวข้องกับคนชื่อทรัมป์เนี่ยตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ของ

ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งเร่งรัดคดีรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งเร่งรัดคดีรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาคนขับรถไฟแล้วส่วนคนขับรถโดยสารรออาการหายก่อนค่อยเข้าสอบปากคำ
10: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ประชุมติดตามความคืบหน้าเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะบริเวณแยกอโศกดินแดงพร้อมกล่าวว่าได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่กำชับให้ดูแลเรื่องการทำสำนวนการสอบสวนให้รัดกุมรอบคอบจึงมาประชุมร่วมกับพนักงานสืบสวนสอบสวนถึงการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดทั้งกล้องวงจรปิดพยานบุคคลพยานหลักฐานอื่นเพื่อพิสูจน์ทราบว่าเกิดจากความประมาทของผู้ใดบ้างส่วนการกระทำความผิดของพนักงานประจำป้อมคนขับรถไฟที่ได้รวบรวมหลักฐานว่ามีการดำเนินการตามปกติครบถ้วนหรือไม่เพราะเส้นทางดังกล่าวมีการจราจรมีการเดินรถไฟประจำทุกวันและมีการจอดรถขวางรางรถไฟบ้างในทุกวันเบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหาคนขับรถไฟในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนคนขับรถโดยสารสาธารณะยังมีอาการบาดเจ็บหากหายเป็นปกติแล้วจะสอบปากคำต่อไปรวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำป้อมนำไปตรวจร่างกายก่อนที่จะนำตัวมาสอบปากคำแล้วจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมผู้บาดเจ็บเหตุรถไฟชนรถโดยสารพร้อมสั่งสคบตั้งทีมเฉพาะกิจดูแลสิทธิประชาชนครบวงจร
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบเหตุกรณีรถไฟขนส่งสินค้าชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงใกล้สถานีแอร์พอร์ตเวลลิงมักกะสันณโรงพยาบาลเพชรเวชโรงพยาบาลรวมใจรักและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและสิทธิของประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ส่วนของการดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิประชาชนในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้สั่งให้จัดตั้งทีมเฉพาะกิจเพื่อดูแลกรณีดังกล่าวทันทีโดยจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน4ด้านได้แก่การรับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายและครอบครัวการให้คำ รึกษาด้านสิทธิผู้บริโภคและสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัยการประสานส่งต่อเรื่องเพื่อเร่งรัดการเยียวยาและการติดตามผลการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องพร้อมรายงานความคืบหน้าแก่ผู้เสียหายเป็นระยะชวิศาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว
12: นายสัตวแพทย์กฤตวีระวงศ์ปศุสัตว์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตรังเร่งดำเนินการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวภายใต้การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีประจำปีงบประมาณ 2,569 ทั้งนี้เพื่อลดการเสียชีวิตของคนและสัตว์จากโรคพิษสุนัขบ้าโดยเน้นฉีดวัคซีนสุนัขและแมวให้ครอบคลุมและควบคุมประชากรสัตว์เป้าหมายหลักคือทำให้จังหวัดตรังและประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าโดยมุ่งเน้นการเฝ้าระวังการควบคุมป้องกันโรคในสัตว์และให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรีให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ทำการควบคุมประชากรสัตว์จัดโครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวเพื่อลดจำนวนสัตว์จรจัดตลอดจนมีการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์เพื่อช่วยงานด้านโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่นด้วยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรา

ที่ถ้ามีเรื่องที่มันไม่ดีเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดการตัดชีวิตของคนหรือสัตว์ทั้งหลายหรือในชีวิตของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วมีสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าทำผิดอยากจะให้อภัยการให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันแต่ว่าในบาดแผลความเจ็บปวดความเจ็บชอกช้ำในระหว่างนั้นไม่ว่าจะด้วยจากนะครับเหตุใดๆทั้งเรื่องของการทำลายกันเหตุของการฆ่าฟันกันหรือการที่ประหัตประหารเข็นฆ่าชีวิตกันแล้วก็เป็นบาดแผลคนที่เขานะครับสูญเสียแล้วก็ยากที่จะทำใจกว่าจะได้อโหสิกรรมหรือจะทำใจกันได้ก็เนิ่นนานกันเช่นเดียวกันกับเหตุการณ์ทับพฤษภานะครับ34ปีที่ได้ผ่านมาอย่างรวดเร็วหรือว่าเหตุการณ์ย้อนไปก่อนนั้นถึง50กว่าปีอย่างเช่นเหตุการณ์เดือนตุลาแต่ว่าในสิ่งที่ญาติของวีรชนทั้งหลายคนที่เขาสูญเสียกันก็มารวมตัวรำลึกนึกถึงแล้วก็ผ่านพ้นไปไม่ว่าจะอโหสิกรรมให้หรือไม่แต่ก็เป็นการที่ต้องมีบาดแผลรอยลึกเอาไว้ในหัวใจที่ยังได้จดจำอย่างเช่นที่พิยดุลนาดุลเขียวบริบูรณ์ประธานญาติวีรชนพฤษภาได้สูญเสียบุคคลที่รักก็คือลูกชายที่เล่าให้ฟังในเหตุการณ์ในวันนั้นว่าเห็นศพของผู้คนที่เสียชีวิตจากการถูกยิงถูกเข็นฆ่าเนี่ยนะครับที่โรงพยาบาลแล้วก็รวมไปถึงศพของลูกชายด้วยเนี่ยก็มีรอยกระสุนที่1นัดที่ขา1นัดที่ท้องและ1นัดที่หัวในการที่ถูกสังหารในค่ำคืนวันที่17 18พฤษภาคมเมื่อ34ปีที่แล้วสมัยนี้ผมไปเป็นพิธีกรก็ตั้งใจที่จะไปร่วมงานด้วยแล้วก็ได้พบได้เจอกับหลายๆท่านที่ได้เคยญาติของผู้ที่ได้สูญเสียแล้วก็รวมไปถึงคนที่สูญเสียไปล่าสุดนะครับจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเขารอดชีวิตมาได้จากการที่เขาได้ถูกทำลายนะครับแต่ว่าเขาก็บาดเจ็บแล้วก็ค่อนข้างจะสติไม่ค่อยได้สมบูรณ์นักนะครับกลับมาพักรักษาตัวแล้วก็เสียชีวิตไปล่าสุดได้มีการบรรจุอัฐิไปในนะครับแต่วันนี้ก็มีทางสื่อมวลชนทางเดอะเนชั่นที่เคยได้เก็บภาพคนที่ถูกตีคนนี้ได้แล้วนะครับก็ได้มาเล่าสู่กันฟังรวมไปถึงวันนี้ตัวแทนของทั้งญาติวีรชนแล้วก็ตัวแทนของพรรคการเมืองนะครับทั้งท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งภารกิจหรือว่าดูสายตาท่านที่มาเนี่ยก็คือไม่ได้นอนทั้งคืนอยู่แล้วนะครับเมื่อคืนนี้จากการดำเนินการเหตุการณ์ที่รถไฟชนกับรถเมล์แล้วมีผู้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บจำนวนมากก็ได้มาร่วมงานแล้วก็รวมไปถึงตัวแทนของพรรคการเมืองเช่นตัวแทนรัฐบาลก็คือท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีนี่นะครับที่ท่านก็ต้องรีบเดินทางไปดูแลเพราะว่าได้รับมอบหมายจากท่านนายกนะครับที่มาร่วมงานเมื่อเช้านี้ที่อนุสรณ์สถานนะครับรำลึกพฤษภาประชาธรรมนะครับที่สวนสันติพรหรือว่าตรงกรมประชาสัมพันธ์เดิมที่เคยถูกไฟเผาไปเมื่อช่วงเหตุการณ์พฤษภานะครับแล้ววันนี้ผมก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อ34ปีที่แล้วผมยืนอยู่ตรงนั้นท่ามกลางบรรยากาศที่ไฟโหมไหม้อาคารกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ช่วยกันดับไฟกับผู้ที่ร่วมชุมนุมแล้วก็ถูกไล่ยิงเข้าไปที่หนีไปตายกันหนีตายกันไปที่บนโรงแรมรัตนโกสินทร์นะครับตรงฝั่งตรงข้ามแล้วก็รอดได้ก็ด้วยเรื่องของทราบเรื่องบรรยากาศที่ถูกล้อมวันนั้นแล้วก็ทางเพื่อนๆแล้วผู้สื่อข่าวทั้งหลายก็ช่วยกันนะครับให้ส่งข่าวว่าควรจะต้องรีบออกมากันในคืนวันนั้นนะครับก็วันนี้ก็มีท่านสุภมาศนะฮะเป็นตัวแทนท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปร่วมงานแล้วก็มีท่านตัวผู้แทนของตัวแทนพรรคฝ่ายค้านคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรนะครับแล้วก็มีบรรดาพรรคการเมืองต่างๆนะครับผู้แทนพรรคการเมืองแล้วก็ทางองค์กรนักศึกษานะครับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะฮะก็ไปร่วมกิจกรรมร่วมงานกันมาแล้วก็คิดว่าตรงนั้นคงจะมีพื้นที่สำหรับส่วนสันติพรที่จะได้ทำกิจกรรมต่อไปหลังจากที่ผมได้เกษียณราชการแล้วแล้วก็จะไปร่วมงานในปีหน้าสำหรับครบรอบ35ปีของเหตุการณ์พฤษภาด้วยกันต่อไปนะครับส
วัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการธนดนตรีผมพิญจรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับทีมงานของเราคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเริงกิจและกัญจนันท์วสันต์วงศ์สว่างสมเกียรติธรรมนีมนุษย์พาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินนายุทธยาช้างน้อยนาถึงทางขอบคุณคุณโบกี้นัทชัยที่ฟังอยู่ทางชลบุรี FM 99.75 แจ้งมาว่าชัดเจนนะครับแล้วก็ส่งลิงก์ของการรับฟังผ่านแอป MBT Plus ด้วยนะครับขอบคุณทุกช่องทางแล้วก็ขอบคุณในความตั้งใจที่จะได้ทำให้การสื่อสารของธนดนตรีได้ไปกว้างขวางกันขึ้นนะครับนอกเหนือจากทางสถานีวิทยุแล้วแล้วก็ทางออนไลน์นี่แล้วนะครับแล้วก็ทางหมายเลขโทรศัพท์0816346452นะครับก็เดินทางกันทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับมีเพลงที่ขอกันมาวันนี้มีทั้งฮีโร่มอเตอร์ไซค์เลยนะฮะของนัสูก็ไม่ได้เปิดนามเหมือนกันนะเดี๋ยวขอดูกันแล้วก็หลายเพลงนะฮะที่เมื่อวานก็ยังค้างคาพระควัตกีตาสอนอรชุนนี่เป็นต้นทำได้ไงถ้าใจคนรูปภาพสวรรค์ตัดโอ้คุณตูนอิทธิพงศ์จากบางบอนโอ้ขอเพลงของนรุภาพเลยนะครับไม่เคยได้ยินได้ฟังเพลงผ่านฟ้าพิเศษสังสุวรรณเพลงนี้ใช่ผ่านฟ้านี่ผมนะฮะพิเศษสังสุวรรณนี่เป็นคนที่ทำเพลงประกอบหนังด้วยนะครับหนังเรื่องมือปืนนี่นะฮะแล้วก็อีกหลายๆเรื่องนะครับไม่ได้ฟังเพลงของพิเศษสังสุวรรณมานานเหมือนกันขอบคุณมากนะครับคุณตูนแล้วก็ป่าช้าที่ปะไตแก้วไหลทองบ้านมังคำยักษ์คอนบุรีเพลงนี้ก็ไม่ได้ค่อยๆได้เปิดเลยนะฮะก็คนเหล็กของคาราบาวอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะฮะขอบคุณมากนะครับฮีโร่มอเตอร์ไซค์กระบี่มือเดียวอย่างนี้นะครับคุณพัทระ438นะครับนี่คือที่ขอมาทางนะครับทาง Google Form ที่แอดมินช่างน้อยได้ทำ Google Form ไว้สำหรับการขอเพลงวันละ2ครั้งครั้งละ2เพลงนะครับแล้วก็ทาง0816346452นะครับกับเพลงเกี่ยวกับเหตุการณ์เดือนพฤษภาอีกสักนะครับอีกสักเพลงพูดถึงเรื่องผู้สูญเสียเนี่ยแล้วก็วันนี้ท่านรัฐมนตรีสุภมาศก็ไปเยี่ยมผู้ที่นะครับได้รับบาดเจ็บแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องเยียวยากับผู้ที่เขาได้เสียชีวิตลงนี่นะครับอย่างเร่งด่วนทั้งครอบครัวญาติเขาแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะต้องดูแลกันซึ่งท่านนายกก็สั่งการอย่างเร่งด่วนเนี่ยนะครับแล้วก็ทุกหน่วยงานต้องช่วยกันแล้วก็ต้องหาสาเหตุแล้วปรากฏว่าดูในคลิปก็ยังเหมือนเดิมนะฮะที่กั้นแผงกั้นยังลงมาไม่หมดก็ยังปีดปาดกับรถลามอเตอร์ไซค์รถวิ่งควักไขว่ข้ามที่จะข้ามทางรถไฟไปให้เร็วที่สุดมันยังไงกันไม่รู้นะก็มันเนี่ยเดี๋ยวมันก็ลืมกันไปอีกไม่นานพอเวลาเหตุการณ์ผ่านพ้นไปก็เดี๋ยวก็ลืมก็มีเหตุการณ์ใหม่แล้วก็เป็นอุทาหรณ์แล้วก็พูดเหมือนเดิมถอดบทเรียนหาสาเหตุและเราต้องไม่ให้เกิดขึ้นอีกเป็นประจำฝนแรกครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 15:33 PMนะครับเดินทางกันกับถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์แล้วก็เพลงที่ได้เกิดขึ้นในเหตุการณ์ในช่วงเดือนพฤษภานั่นเองนะครับก็ให้ไว้กับนายพลท่านหนึ่งที่ได้เคยรู้จักกับศิลปินเนี่ยแล้วก็ได้เคยมีเหตุการณ์ในทางที่เดินทางกันคนละเส้นทางแล้วก็เหมือนกับหัวใจนะครับที่ว่าถ้าหัวใจให้เจอก็เป็นสุขเหมือนทะเลใจนะครับเราก็จะตอนแรกก็จะตั้งใจว่าจะใช้ชื่อจากทะเลใจในวันคอนเสิร์ตในวันที่13กรกฎาคมว่าหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขเนี่ยนะครับแต่ว่าผมก็ได้ส่งเข้าไปทางไลน์ก็มีหลายคนชื่นชอบว่าอยากจะให้ใช้คำว่าผ่านพบที่ผูกพันนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองช่างใจกันดูนะฮะว่าจะใช้ชื่อใดแล้วเดี๋ยวลองตัดสินกันดูเพื่อจะให้คุณจอกวสันต์ได้ออกแบบนะครับแบนเนอร์ ตอนนี้ออกแบบถนนตรีไลฟ์เดือนหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับเดือนหน้าที่จะเป็นจุดพักของนักเดินทาง78ปีแห่งหงาคารวาสนะครับในวันที่26มิถุนายนอันนี้ก็แบนเนอร์เสร็จแล้วนะฮะหลังจากก็คิดค่อยคำต่างๆแล้วก็ส่งกันไปให้ทางทีมงานนี่นะครับได้ช่วยกันออกแบบมาให้ขอบคุณมากๆแล้วก็ทางคุณโดมนครสวรรค์ด้วยนะครับที่ได้นะฮะทำป้ายอินเจกมาให้นะครับก็ได้รับแล้วนะครับได้รับแล้วของทางเดือนนี้นะฮะในวันที่29พฤษภาคมนี้นะครับกับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายพี่เขียวคาราบาวแล้วก็นะสิเผือกคนดัดเกวียนนะครับเต็มแล้วนะฮะยอดจองแต่ก็มีผู้ที่เริ่มสละสิทธิ์แล้วเขาอาจจะติดธุระต่างๆก็จะได้มอบสิทธิ์ให้กับคนที่มากันหลังๆนะครับก็มาลุ้นกันที่หน้างานนะฮะสำหรับท่านที่จะมาชมก็ที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยตรงถนนวิภาวดีรังสิตนะครับก็เข้ามาทั้งในนะฮะตึกข้างในอาคารข้างในสุดอาคารสื่อปฏิบัติการสื่อใหม่นะครับก็เข้ามาในสุดอาคารกระจกนะฮะกระจกมองเห็นแต่ไกลแล้วก็เป็นอาคารที่เราได้จัดถนนดนตรีไลฟ์ขึ้นมา2ปีกว่าเกือบ3ปีแล้วนะครับคือวันนี้คุณรัศมีมานินเงียบเลยสงสัยติดธุระนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะเราก็จะเดินทางกันกับเพลงเพื่อชีวิตกันต่อไปนะครับเพลงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เดือนพฤษภาอีกสัก2เพลงนะครับที่บ้านสุดท้ายของพี่แกละใต้ดินเพลงนี้เกิดขึ้นในตัวรามคำแหงนะครับหลังจากที่ทางหน้าดำเนินแตกแล้วนะครับแต่ว่าที่มันสุดท้ายที่รามคำแหงก็ยังทำหน้าที่กันอยู่ในช่วงเวลานั้นและนกเขาเถื่อน2ครับ

เพลงเพื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย14ตุลาคม2516ในยุคของวงคาราวานนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนชั่นนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณอุปการของคนนำทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

3:45 นะครับชั่วโมงแรกของทนดนตรีกับคุณประโยชน์รุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกฤษนะครับวันนี้ก็มีช่วงบ่ายที่หลังจากมีพิธีช่วงเช้ารำลึก34ปีพฤษภา2535ไปนี่นะครับตอนช่วงเช้าที่มีการวางพวงมาลาแล้วก็เรื่องของการบรรจุอัฐิของผู้ที่ได้สูญเสียเพิ่มเติมนะครับก็มาเสียชีวิตหลังจากที่ได้เหตุการณ์นั้นมาหลายปีเนี่ยนะครับอันนี้คือไม่ได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แต่ว่าเสียชีวิตจากเรื่องทางการตามวัยนะครับก็เจ็บไข้ได้ป่วยวันนี้ก็มีเรื่องของสิ่งที่จะได้นะฮะมองไปข้างหน้าการแก้รัฐธรรมนูญอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อะไรต่ออะไรหลายอย่างนะครับการนิรโทษกรรมหรือว่าการโหสิกรรมอะไรกันแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของบทบาทของการที่จะได้ดูแลสังคมในประชาธิปไตยกันกับทั้งนักการเมืองแล้วก็รวมไปถึงนักการทหารนะครับที่จะไม่ให้มีบทเรียนหรือไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับในการที่จะทำให้ประชาชนต้องถูกฆ่าถูกเข็นฆ่าถูกล้อมปราบอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีวิธีการจะมีทางออกอย่างไรถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรลักษณะอย่างนี้ขึ้นอีกนะครับครับก็มีเพลงนะฮะแม้แต่ไม่น่าเชื่อว่าเพลงนี้เคยเปิดอยู่กับไม่มีนะฮะเช่นเพลงคำตอบอยู่ในสายลมซึ่งก็เป็นเพลงของณหว่องที่ได้เคยเขียนขึ้นในเหตุการณ์ช่วงเดือนพฤษภานะฮะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาเพลงอื่นนะครับ เพลงที่คุณขอมาทาง0816346452แล้วก็ใน Google Form นั้นก็เดี๋ยวจะดูให้นะครับเห็นก็โพสต์เรื่องตามแยกที่มีที่กั้นทางรถไฟแล้วก็เรื่องของการยังไม่ยอมหยุดหรือการยังข้ามเส้นเหลืองกันมานะฮะหรือว่ารถลาที่ขวักไขว่กับการจราจรในช่วงที่ตามแยกที่เป็นแยกที่มีการจราจรที่หนาแน่นแล้วก็มักจะมีคนที่ได้ฝ่าฝืนความนะครับกำหนดเอาไว้เนี่ยไปแล้วก็ทำให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ที่เรียกว่าน่าเศร้าจริงๆแล้วก็น่าตกใจมากๆนะครับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเมื่อวานนี้นะครับผมกำลังอ่านดูว่าวันนี้ท่านสุภมาศก็ร่วมพิธีรำลึกย้ำจุดยืนรัฐบาลเรื่องเหตุการณ์สภานะครับแล้วก็ท่านก็ได้คิดถึงเรื่องในพูดถึงความคิดเห็นที่แตกต่างกันก็เป็นคันลองของระบอบประชาธิปไตยสิ่งสำคัญคือการแสวงหาทางออกร่วมกันโดยสันติวิธีซึ่งรัฐบาลก็มีเจตนารมณ์ในการบริหารประเทศที่ยึดหลักการไม่ใช้ความรุนแรงเน้นการพูดคุยสร้างความปรองดองและเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประเทศร่วมกันนี่นะครับครับก็ในช่วงบ่ายวันนี้เสียดายไม่ได้ไปร่วมงานนะครับก็มีการเสวนาที่น่าติดตามแต่ว่าผมจะพยายามตามข้อมูลมาให้นะครับถ้าว่ามีสิ่งใดที่จะสามารถที่จะช่วยกระจายข่าวหรือเผยแพร่กันต่อไปนะฮะครับเพลงที่ยังค้างกันอยู่หลายเพลงแล้วก็ติดค้างไว้นะครับสำหรับเพลงที่จะปิดท้ายในช่วงชั่วโมงนี้นะครับวันนี้คุณรัศมีไม่ได้เข้ามานะครับก็คงจะไม่ได้นำเสนอในภาคของแวดวงวรรณกรรมอ๋อผมจะมีงานเดี๋ยวที่จะต้องไปในช่วงปลายเดือนนี้นะครับก็อันนี้เป็นงานหนึ่งแหละที่จะต้องเดินทางแล้วก็คงจะไปพบปะจะเจอกันในช่วงของเดือนหน้านะครับในช่วงเดือนหน้าที่จะไปกันที่พัทลุงนะครับก็คราวนี้ได้ไปกันแน่นอนแล้วครับสำหรับหุบเขาฝนโปรยภัยที่ได้เคยตั้งใจว่าอยากจะไปมาผ่านพ้นไปไม่ได้ไปสักทีได้ผ่านไป15ปีแล้วที่งานนี้ได้เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งแต่แรกเริ่มนั้นก็ได้เคยนะครับเคยช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะ
ได้จัดงานด้วยนี่นะครับก็เป็นงานที่จะต้องไปที่หุบเขาฝนโปรยไพรนะครับหรือว่าที่บ้านนักเขียนนะครับหลาดใต้โหนดที่ได้ตั้งใจไว้หลายปีแล้วนะครับว่าจะเดินทางไปแล้วก็ปีนี้ก็ได้ไปสักทีนะครับสมความตั้งใจขอบคุณพี่เจนทรงสมพันธ์ด้วยนะครับที่ได้นะครับได้จองตั๋วเครื่องบินไว้แล้วผมก็บอกว่าผมจะไปช่วยงานนี้นะฮะหลังจากผ่านพ้นมาถึง15ปีแล้วนะครับสำหรับ15ปีการรำลึกนึกถึงการจากไปของกนกพงษ์ทรงสมพันธ์นะครับ15ปีบ้านนักเขียนนะครับหลาดใต้โหนดตอนที่5 6 7มิถุนายนนะครับก็จะมีงานพบปะศิลปินนักเขียนนานาชาติไทยลาวมาเลเซียนะฮะแล้วก็มีนาฏศิลป์พัทลุงอัศรีมาลาใต้สวรรค์และคอนเสิร์ตหุบเขาฝนโปรยไพรครั้งที่20นะครับจ็อบทูดูแสงธรรมดาติ๊กไทยลากุลตุดนาคอนเจริญคงสวัสดิ์นะครับอำนาจเดอะบูแมนและก็ศิลปินต่างๆอีกมากมายผมก็ไปช่วยดำเนินรายการก็ขอเข้าไปนะครับขอตั้งใจที่จะขอเขาเดินทางไปพร้อมกันกับทางอาจารย์ธนิตศรีกินดีด้วยนะครับครับเพลงที่จะปิดท้ายในช่วงชั่วโมงแรกนะครับใต้10เกิดแสนและเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ของทนดนตรีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับฟังปัญหาครูในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับฟังปัญหาครูในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เกี่ยวกับการเร่งคืนเวลาสอนลดภาระงานนอกห้องเรียนอย่างเป็นระบบ
9: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนกลางดงราชอุปถัมภ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต1อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาพร้อมกล่าวว่าจากการรับฟังเสียงสะท้อนของครูและบุคลากรในโรงเรียนพบสถานศึกษามีความต้องการในหลายด้านได้แก่อัตรากำลังครูที่ยังไม่ครบชั้นการยกเลิกภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอนค่าอาหารกลางวันที่ไม่เพียงพอรวมถึงการปรับปรุงอาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรมโดยเฉพาะอาคารหลังแรกที่สร้างมาตั้งแต่ปี2519ที่ระบบไฟฟ้าและสภาพโครงสร้างอยู่ในสภาพที่ต้องได้รับการซ่อมแซมและปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณสนามหญ้าช่วงฤดูฝนสิ่งสำคัญกระทรวงศึกษาธิการเร่งเตรียมแก้ปัญหาการลดภาระงานครูโดยเฉพาะโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบพร้อมผลักดันโครงการ ODOS 2.0 เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในทุกอำเภอทั่วประเทศอำเภอละ1คนสำหรับไปเรียนต่อในต่างประเทศจิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเชิญชวนเกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อให้ข้อมูลเพาะปลูกเป็นปัจจุบัน
10: นางรัชนีพบบุญเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตรขอเชิญชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อให้ข้อมูลการเพาะปลูกเป็นปัจจุบันชัดเจนและสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานข้อมูลสำคัญในการวางแผนพัฒนาสนับสนุนและออกมาตรการต่างๆให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรสำหรับฤดูการเพาะปลูกข้าวนาปีเมื่อทำการเพาะปลูกข้าวพืชไร่พืชผักหรือพืชอายุสั้นแล้วเกษตรกรควรขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนภายใน15วันหลังเพาะปลูกและไม่เกิน60วันก่อนเก็บเกี่ยวส่ว วนไม้ผลไม้ยืนต้นพืชอายุยาวเกษตรกรควรแจ้งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรหลังปลูกแล้วไม่น้อยกว่า30วันหรือที่ยังยืนต้นอยู่โดยสามารถเลือกเข้ารับบริการ3ช่องทางโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกหรือผ่านเว็บไซต์ www.efarmer.doae.go.th และแอปพลิเคชัน Farmbook เฉพาะเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมโดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหากมีผู้แอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ขอให้แจ้งเจ้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทันทีและหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่จะไม่ทำการส่งข้อความผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือไลน์ให้เกษตรกรเพื่อให้ดำเนินการขอให้เกษตรกรอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญติดตามสถานการณ์ราคารับซื้อสินค้าเกษตรต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการจำหน่ายผลผลิตและยกระดับรายได้ของเกษตรกร
11: นายเกียรติศิริสุวพงษ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าเพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการจำหน่ายผลผลิตและเป็นการยกระดับรายได้ของเกษตรกรจึงได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าร่วมกับสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรับซื้อสินค้าเกษตรในพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศาจำนวน4แห่งผลการตรวจสอบพบว่าผลปาล์มน้ำมันกิโลกรัมละ4.50 บาทถึง5 บาทมันสำปะหลังสดคละกิโลกรัมละ2.40 บาทมันเส้นราคากิโลกรัมละ6.40 บาทอย่างก้อนถ้วยกิโลกรัมละ33-37 บาทราคาทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายและให้ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อให้ชัดเจนและเปิดเผยและใช้เครื่องชั่งที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขายสินค้าเกษตรรวมทั้งทราบเบาะแสการเอาเปรียบเกษตรกรสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญโทร0455230051พงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ผมอยู่พนมไพรร้อยเอ็ดขายของช่วยแม่แล้วก็มาเรียนในเมืองอยู่โคราชอยู่กับสังคมเมืองไปเรื่อยพี่หงาชวนแกเป็นนักเขียนอะไรเขาอยู่มาวันหนึ่งแกเรียกให้มาเล่นก็มายกกำลังทั้งวงกับบังคลาเทศวงราชสาระก็ได้เล่นเพลงหนึ่งแล้วก็ชวนทำวงด้วยกันเล่นด้วยกันไหมอะไรก็เล่นก็เล่นพอปีสุดท้ายละผมก็เอามาทำพูดคุยแจมกันใหม่แล้วก็เล่นกันใหม่เป็นเหมือนกลับมาเคลียร์กันใหม่ที่มีพินเข้ามาเพลงมันก็เหมือนกับเป็นเอเชียมากขึ้นเรารักตรงนี้ด้วยเป็นภาษาของเราบ้างไม่ใช่ตามฝรั่งอะไรเงี้ยก็จนเป็นวงคาราวานนอกนั้นกลับไปเรียนมันก็เหลืออยู่แค่น้ำแดงอืดว่องสี่คนก็เลย

ีหนังสือหลายเล่มที่พี่แอดบอกให้ผมไปอ่านแต่ผมไม่ได้อ่านสักทีไม่ว่าจะเป็นมูซาชิว่าไม่ว่าจะเป็นพระควัตกีตาก็เคยอ่านมาแต่ไม่ได้นั่งอ่านจริงจังก็อยากให้ไปอ่านเราคิดว่าหลังเกษียณนี่ต้องขนหนังสือมานั่งอ่านแล้วก็ในช่วงที่คาราบาวมาอีกครั้งหนึ่งนี้อยากจะให้เล่นเพลงแบบลักษณะแบบนี้ไม่รู้จะเล่นได้หรือเปล่าเพราะว่ามันต้องใช้เครื่องดนตรีอย่างเช่นซีตาอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าจะต้องใช้เครื่องประกอบในเพลงหรือว่าต้องใช้ความจำสำหรับการเลือกบทเพลงต่างๆหรือเนื้อหาของเพลงด้วยนะครับก็เพลงที่คุณเป็ดขอมาเมื่อวานนี้นะครับจัดให้แล้วต้นชั่วโมงที่2ของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์นะครับ3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับ FM 92.5 MHz พร้อมด้วยเครือข่ายของวิทยุแห่งประเทศไทยสถานีทางแห่งประเทศไทยทั่วประเทศนั้นนะครับก็คลื่นความถี่จะไม่ได้ตรงกันแต่ถ้าเป็นออนไลน์ก็จะไม่ต้องไปดูคลื่นความถี่สามารถที่จะรับสัญญาณกันได้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้นะครับพยายามที่จะให้สื่อของทนดนตรีนั้นไปกระจอนไกลไกลกันไปทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับก็มาทั้งเรื่องของใช้ทั้งการออนไลน์แล้วก็ผ่านแอปต่างๆนะครับส่วนที่แจ้งมานะครับว่าเพิ่งเห็นว่าผมจะลงใต้ไปใต้หนวดเราบอก29ผมลงทะเบียนดูถนนดนตรีแผนลางานไว้วันที่30ลงควนขนุนพัทลุงวันที่5มิถุนายนขึ้นกลับกรุงเทพทำงานไม่งั้นจะอยู่ต้อนรับครับพี่จากคุณเรศไม่เป็นไรครับในภารกิจที่อยากไปนะครับก็พอดีช่วงนั้นอาจจะไม่ได้ว่างด้วยนะครับมีเวรอยู่ต้องไปฝากน้องๆเขาแต่อยากไปไม่รู้ยังไงรู้สึกว่าถ้าพูดอะไรไว้สัญญาอะไรแล้วต้องทำให้ได้ก็เลยขอไปสำหรับ15ปีในการที่ได้รำลึกนึกถึงนะครับกับเรื่องของขนบพงศ์ทรงสมพันธ์เนี่ยนะครับครับเพลงที่จะได้มอบให้นะครับที่ขอมาทาง0816346452นะครับ0816346452จากขอนแก่นนะครับนานๆได้ฟังกันทีแล้ววันนี้แปลกจังนะคุณบุญประกอบเพลงที่คาดไม่ถึงกับปรากฏว่ามีนะฮะเพลงที่คาดไม่ถึงว่าจะมีปรากฏว่ามีเพลงที่คิดว่ามีอยู่แล้วกลับไม่มีอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างเพลงจรวดนะของโฮปที่คุณขอมาจากขอนแก่นแล้วก็เพลงฮีโร่มอเตอร์ไซค์จากสู่ครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สิ่งที่เขามาทาง Google Form นี่นะครับก็ไม่คิดว่าจะมีอยู่เหมือนกันฮีโร่มอเตอร์ไซค์คุณพัด438นะครับเพลงที่เกิดขึ้นในช่วงในการพฤษภานะครับก็หลังจากที่ก็เรียกว่าเป็นเหมือนจลาจลนะครับในเหตุการณ์วันนั้นซึ่งวันนี้นะครับประธานญาติวิรชนคุณอดุลเขียวบริบูรณ์นะครับก็ได้พูดถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นจลาจลแล้วก็ขยายวงกว้างไปแต่ว่าทุกสิ่งที่เป็นเรื่องร้อยแรงรุนแรงก็จะเป็นเหตุที่จะนำพาชาติบ้านเมืองเกิดความเหตุรุนแรงมากขึ้นกว่านั้นก็ยุติลงได้ด้วยพระบารมีและในสิ่งที่ก็ในหลวงรัชกาลที่9นี่นะครับส่งได้เรียกนะครับทั้งผู้ขัดแย้งทั้งหลายเข้าเฝ้าแล้วก็มีพระราชดำรัสในเรื่องของสิ่งที่เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุอะไรก็ปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคือวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะครับก็หลังจากมีพระราชดำรัสแล้วก็ยุติความขัดแย้งได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณแล้วเรียกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากก็คือว่าเช้าวันนั้นขึ้นผมยังจำได้ว่ามาอยู่เวรตอนเช้าแล้วก็คืนนั้นน่ะหนีออกมาจากบริเวณทางโรงแรมรัตนโกสินทร์ตอนช่วงประมาณตีสองตีสามแล้วก็เพลียเหนื่อยมากนะครับเพราะว่าไปชุมนุมแล้วก็หนีตายกันมาแล้วก็ปรากฏว่าก็ถึงสถานีตอนช่วงประมาณสักกับเช้ามืดแล้วนะครับแล้วก็เช้าวันนั้นก็ต้องอ่านข่าวต่อแล้วก็ทราบว่าหลังจากที่เข้าเฝ้าที่เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าเฝ้าแล้วก็ปรากฏว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเหตุการณ์นั้นเปลี่ยนแปลงไปจากที่มีการเผาบ้านเผาเมืองอะไรทุกอย่างนั้นหยุดคนที่เป็นครับประชาชนช่วยกันนะครับเก็บของดูสิ่งที่พระปรางพังเผายางรถยนต์อะไรต่างๆนี่นะครับช่วยกันเก็บช่วยกันล้างถนนช่วยกันทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกเผาถูกทิ้งทำลายนะครับในซากที่ปรักหักพังทั้งหมดนั้นได้ฟื้นคืนบ้านเมืองกันช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งมอเตอร์ไซค์นะครับคนหาเช้ากินค่ำคนไม่ว่าจะชนชั้นใดก็ตามตำรวจทหารอะไรก็ลงมาช่วยกันหมดนะครับในวันนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์เดือนพฤษภานะครับเราจะปิดท้ายกันเลยนะฮะในครึ่งชั่วโมงนี้กับไก่ลำลึกนะฮะไก่ไตรภาคเลยนะครับเพลงนี้23นาทีคุณบุญประกอบอกเด่นสามารถจะพักได้นะครับเพราะว่ามีผู้ขอมาแล้วนานๆพอจะได้เปิดงานของวิสันมาโนที่เป็นอัลบั้มไตรภาคกับไก่การเดินทางของไก่ที่ยังไปไม่ถึงนะครับจะได้กลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายครับ

นี่คือวันสุดท้ายของสายน้ำหยดสุดท้ายเป็นวันสุดท้ายของหยาดเหงื่อและน้ำตานี่คือวันสุดท้ายที่สายโลหิตหลั่งไหลเป็นวันสุดท้ายที่น่าเวทนา

สิ้นสุดกันสักทีทั้งความดีความเลวชั่วช้าทั้งภาพลวงตาทั้งความไม่เท่าเทียมนี่คือวันสุดท้ายเพราะนี่คือวันสุดท้ายเป็นวันสุดท้ายอันน่าเวทนา

ผมสงสัยอยู่ว่าทำไมจึงเป็นตัวของตัวเองไม่ได้เป็นอย่างสัตว์ป่าสักตัวสัตว์โทนอยู่ตามลำพังในป่าหิวก็กินเหนื่อยก็นอนไม่ต้องกินสิ่งที่ไม่อยากกินไม่ต้องนอนในที่ที่ไม่อยากนอนไม่ต้องเชื่อในเรื่องที่ไม่อยากเชื่อ

ต้องเดินทางกันต่อไปเช่นทนดนตรีนะครับเสียดายเดือนเมษายนที่เราต้องไปจัดที่กรมประชาสัมพันธ์แล้วต้องข้ามนะฮะศิลปินท่านนี้ไปก็คือพิสันมนุษย์พุทธาที่ผมเตรียมไว้ว่าจะเป็นบทเพลงของการเดินทางที่พิสันก็เตรียมไว้แบบเป็นเพลงสากลในยุคที่เป็นเพลงร็อกสากลที่หาฟังยากอีกในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนี่นะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาไว้ถ้าปีหน้านะปีหน้าได้กลับมาอีกครั้งนะครับในทนดนตรีแล้วก็คงจะได้นะครับเชิญมากันอีกนะฮะว่าในปีนี้ก่อนที่จะสิ้นสุดลงในปีนี้อีก4ครั้งก็ให้ได้เป็นความทรงจำที่ดีกับตำนานที่ได้สร้างไว้นะครับในแต่ละครั้งที่ถนนดนตรีได้ตั้งใจทำนะครับทำงานให้ผู้ชมผู้ฟังนะครับได้รับความสุขและสาระต่างๆของทนดนตรีนะครับอีก4ครั้งเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายพี่เขียวคาราบาวและเสื้อเผือกคนดัดเกวียนนะครับนังหงาคาราวานมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีนังหงาคาราวานและดวงดาวเดียวดายกับคาราวานน้อยนะครับ13กรกฎาคมนะครับระหว่างคำว่าผ่านพ้นที่ผูกพันกับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขเนี่ยนะครับกับคาราบาวนะฮะในช่วงเดือนกรกฎาคมและปิดท้ายด้วยมาริโอนาใช้ชื่อจากเพลงถนนแปลกแยกนะครับว่าฝั่งฝันฉันยังเลื่อนลางห่างเกินนะครับนี่ก็คือชื่อของงานแต่ละครั้งของถนนดนตรีซึ่งคุณจอกวสันต์วงสว่างก็จะได้ออกแบบมาให้กันก็ปิดท้ายนะครับในชั่วโมงนี้ที่ยังมีเวลาเหลืออยู่ที่คุณได้ขอไว้เจ้าตาครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับจังหวัดนราธิวาสเร่งดับไฟป่าพรุบาเจาะต่อเนื่องหลังพบมีความร้อนใต้พื้นดินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
8: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
7: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
8: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
7: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
9: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: จังหวัดนราธิวาสเร่งดับไฟป่าพรุบาเจาะต่อเนื่อง3แปลงหลังพบมีความร้อนใต้พื้นดินจึงเฝ้าระวังพื้นที่ป่าสมบูรณ์ 5,500 ไร่ที่เสี่ยงเกิดไฟป่านายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ประชุมติดตามสถานการณ์และอำนวยการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะที่ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจจังหวัดนราธิวาสภาพรวมมีพื้นที่เสียหายประมาณ850ไร่พร้อมระบุว่าเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติการดับไฟใน3แปลงอย่างต่อเนื่องคือแปลงที่1จากการตรวจสอบด้วยโดรนพบยังมีความร้อนใต้พื้นดินจึงใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกล2เครื่องเติมน้ำเข้าในพื้นที่สามารถดับไฟได้แล้ว13แปลงแปลงที่2ใช้เครื่องหาบหามและแปลงที่3ใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกล2เครื่องเติมน้ำเข้าในพื้นที่โดยทั้งแปลงที่2และ3ยังพบจุดความร้อนใต้พื้นดินเช่นกันขณะที่พื้นที่ป่าสมบูรณ์ประมาณ 5,500 ไร่จากการตรวจวัดพบมีจุดเสี่ยงต่อการเกิดไฟเนื่องจากความชื้นใต้พื้นดินลึกเกิน50เซนติเมตรจึงเตรียมนำเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากอำเภอสุไหงปาดี1เครื่องเข้ามาเติมน้ำเพิ่มความชื้นในพื้นที่เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าพรุเนื่องจากหากเกิดไฟจะดับได้ยากทั้งนี้จากสถานการณ์และการเฝ้าระวังพื้นที่ป่าสมบูรณ์ยังต้องอาศัยฝนตกชุกหากเกิดฝนทิ้งช่วงไปจนถึงเดือนตุลาคมนี้จำเป็นต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องจนถึงเดือนตุลาคมประเทศไทยเร่งผลักดันอุทยานธรณีขอนแก่นและอุทยานธรณีอุบลราชธานีสู่การเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งใหม่ของไทยพร้อมเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีนี้
10: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้หารือกับองค์การยูเนสโกเกี่ยวกับความร่วมมือสำคัญใน4ด้านได้แก่มรดกโลกโครงการมนุษย์และชีวมณฑลอุทยานธรณีโลกและความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลภายใต้กรอบ IOC Westpac รวมถึงการบริหารจัดการมหาสมุทรความหลากหลายทางชีวภาพและการประเมินผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลกซึ่งประเทศไทยได้เน้นย้ำความพร้อมการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านทะเลในระดับภูมิภาคทั้งด้านการวิจัยการใช้เทคโนโลยีประเมินความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล การรับมือภัยพิบัติทางทะเลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยประเทศไทยยังขอรับการสนับสนุนจากยูเนสโกในการยกระดับอุทยานธรณีของประเทศสู่มาตรฐานสากลพร้อมผลักดันอุทยานธรณีขอนแก่นและอุทยานธรณีอุบลราชธานีสู่การเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งใหม่ของไทยรวมทั้งยังเดินหน้าผลักดันแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ต่อเนื่องโดยปีนี้ไทยเตรียมเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณสาธารณรัฐเกาหลีขณะที่อนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงล้านนาจะเข้าสู่กระบวนการประเมินทางเทคนิคเพื่อเสนอพิจารณาในปี2570ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมศิลปากรเตรียมขุดค้นบูรณะปราสาทคณาโบราณสถานพันปีชายแดนไทยกัมพูชาหลังขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติอย่างเป็นทางการ
11: นายสมเด็จลีลามโนธรรมนักโบราณคดีชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาเปิดเผยว่าสำนักศิลปากรที่10ได้เข้าสำรวจปราสาทคณาหรือปราสาทหนองคณาบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาหลังได้รับแจ้งจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนเมื่อปีพุทธศักราช2544พบว่าโบราณสถานสำคัญอยู่กลางป่าทึบจากการสำรวจร่องรอยกำแพงและสิ่งก่อสร้างที่ก่อด้วยอิฐสันนิษฐานว่าเป็นศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนื่องจากพบฐานรูปเคารพโดยกำหนดอายุได้อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่15ถึง16หรือราว1000ถึง1100ปีมาแล้วนายสมเด็จกล่าวว่าในอดีตพื้นที่ดังกล่าวเข้าถึงได้ยากและเคยเป็นพื้นที่ปะทะทางทหารแต่ภายหลังฝ่ายไทยเข้าควบคุมและเคลียร์พื้นที่ทำให้สามารถดำเนินการสำรวจทางโบราณคดีได้อย่างชัดเจนพร้อมยืนยันว่าพื้นที่ตั้งโบราณสถานอยู่ในเขตประเทศไทยกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: วันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: วันนี้ต้องขอบคุณทุกอย่างที่คุณพิญโยพูดมานะครับแล้วโดยเฉพาะคุณพิญโยก็เป็นเพื่อนเก่าแก่มาแต่โบราณโบราณแล้วก็เป็นคนที่ยังมุ่งมั่นกับการทำกิจกรรมทางสังคมนี้ตลอดอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้ยากยากมากมนุษย์เราแปลกหมกมุ่นทำมาหากินทำงานเช้ากลางวันเย็นค่ำกินน้อยประหยัดทำงานก้มหน้าก้มตาไม่ห่วงชีวิตไม่ห่วงร่างกายจนได้เงินได้ทองมาเยอะแล้วสักวันหนึ่งป่วยพอป่วยก็เอาเงินที่หามาได้แหละทุกบาททุกสตางค์ทรัพย์สินที่หามาได้ทุ่มเทให้อาการรักษาตัวเองเพื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเองก็ไม่พ้นจากตรงนั้นสุดท้ายก็ต้องร้องเพลงวันนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านมีความสุขนะครับไม่ต้องเครียดกับมันไม่ต้องมีอะไรกับมันมันร้องเพลงได้บ้างไม่ได้บ้างมันจะร้องไปหยุดแคะฟันบ้างกระช่างมันจะ

ัดให้แล้วตามที่ขอมาในไลน์ของทนดนตรีในคืนวันนี้นะครับก็ที่อยากฟังเสียงเป่าแทรมเป็ตในเพลงนี้นะครับเพลงราชดำเนินก็

หลายเพลงนะฮะแต่ว่าผมก็อาจจะลืมไปกันบ้างนะครับคุณจอกวสันบอกโอ้ของนางหงาเสร็จแล้วส่งคาราบาวมาได้เลยโอ้ยใจเย็นใจเย็นยังเดี๋ยวพอวิเลลักษ์รุ่งสมัยเขาจะบ่นเอาว่ารีบไปไหนต้องทำนะครับก็ขออนุมัติอะไรต่างได้ครับได้ผมก็คิดทำไปแล้วชอบคำไหนล่ะเพื่อนพอดีกำลังส่งข้อความกันอยู่เนื่องจากว่าลูกของเพื่อนที่เล็กเราก็ถือว่าลูกผมก็เหมือนกันนะครับก็คือตอนเล็กๆเขาก็ได้เล่นกับอาจ็อกนี่แหละครับอาจ็อกนี่เขาชอบเล่นอะไรที่แบบเป็นงานศิลปะแล้วก็เล่นอะไรที่เด็กๆติดกันงอมแงมนะครับตั้งแต่ลูกน้องวีน้องม่อนน้องใหม่แล้วนะครับแล้วก็มาถึงลูกผมลูกสาวผมเนี่ยนะครับก็ตอนนั้นเล่นตุ๊กตาบาร์บี้ที่คอนเสิร์ตที่เขาใหญ่ก็อาจ็อกนี่ก็เล่นเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆเด็กๆหลอกเด็กเก่งนะครับแล้วก็ลูกสาวของเพื่อนที่เป็นเพื่อนสนิทของเพื่อนจ็อกนี่นะครับที่เรียนทางช่างศิลป์ด้วยกันเนี่ยก็ประกวดได้เป็นมิสยูนิเวอร์สระบุรีก็ตอนเล็กเขาจะมีรอยปานอยู่ที่แก้มที่หน้าอยู่ตอนโตนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ผมไม่ทราบมานานเลยว่าน้องหลานนี่ไปประกวดอะไรได้มาตั้งหลายรางวัลแล้วก็ชื่อพัดนะครับพลอยประพัดอุดมเลิศพิทักษ์ก็เป็นเพื่อนของเพื่อนกันแล้วก็คุณอุ๋ยเนี่ยก็จะเป็นคนที่ทำงานด้านเสื้อนะครับเสื้อยืดที่คุณที่แจกกันอยู่กับถนนดนตรีนี่แหละครับเพราะว่าเสื้อคุณภาพดีแล้วก็ราคาถูกนะครับแล้วก็เราก็ให้เพื่อนได้ช่วยกันอุดหนุนกันนะครับก็ออกแบบตั้งแต่สมัยที่ทำเขาใหญ่ด้วยกันนะครับแต่ตอนที่ไปเขาใหญ่เนี่ยเขาก็กระเตงลูกคนนี้ไปด้วยนะครับลูกคนนี้ก็ช่วยกันเลี้ยงกันนะฮะคุณจอกเขาก็เลี้ยงในช่วงวันที่เขาพ่อแม่เขาต้องไปทำมาหากินกันที่จตุจักรขายของกันเอางานศิลปะไปขายกันก็เป็นคนออกแบบเรื่องเสื้อสกรีนเสื้อเก่งนะครับตั้งแต่สมัยที่เขาเราเจอกันแรกๆกันแล้วนะครับก็ลูกสาวก็ประกวดมิสUniversity สระบุรีก็ให้กำลังใจกันนะฮะก็ให้คะแนนอะไรต่างๆก็ช่วยกันเชียร์น้องเขาด้วยกันละกันนะครับผมก็ส่งไปให้ดูก็เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับอย่างที่ว่านะฮะเวลาที่เราได้คิดคำแล้วโดนใจต่างๆนี่ก็เป็นคำที่ผมก็คิดถึงขึ้นนั่งคิดนั่งเขียนเรื่อยๆนะฮะก็นี่แหละครับตามภาษาจินหมูนั่งแกะนั่งเกาอะไรไปเรื่อยนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะจะร้องได้ไม่ร้องไม่ร้องนั่งฟันแคะฟันไปเรื่อยนะครับก็กลับมาในชั่วโมงสุดท้ายนะครับของถนนดนตรีผมไปอยู่รุ่งสมัยนะครับพร้อมด้วยคุณบุญประกอบอบดินของคุณเสียงในคืนวันนี้นะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของถนนดนตรี0816346452นะครับก็ได้นั่งดูข่าวของคนที่สูญเสียนั่นน่าเสียดายนะมีน้องคนนึงที่เรียนมหิดลแล้วก็จบก็นำเรียนมาแบบโหเก่งด้วยนะครับก็สูญเสียไปกับเรื่องของสิ่งที่เราบอกว่ามันไม่น่าจะเกิดกันตลอดเนี่ยแล้วทำไมเราทำให้มันไม่เกิดไม่ได้เหรอครับทำให้มันไม่เกิดไม่ได้เหรอไม่น่าจะเกิดกันอยู่อย่างนี้นะครับมันโทษอะไรกันก็ได้ก็ตามทีเนี่ยนะครับแต่มันก็มีให้เกิดอยู่เสมอนะฮะก่อนรถไฟก็เข้าไปชนในหัวลำโพงก็เคยมีแล้วคนก็ขาขาดก็มีนี่เนี่ยที่ผ่านมาก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นสาเหตุอะไรยังไงกันนะครับก็ต้องดูแลกับชีวิตของทุกคนกันนะฮะว่าทุกชีวิตต้องดูแลกันเองนะครับตามสภาพของบ้านเมืองของเราเพลงเงาจันทร์พี่เขียวคาราบาวนะครับแล้ววันที่29นี้มาพบกันอ๋อพูดถึงเรื่องของการจะเกิดและไม่เกิดทุกครั้งเนี่ยที่เราจัดถนนดนตรีคุณเชื่อไหมครับว่าผ
ผมเนี่ยมะเร็งจะกินค่ามะเร็งผมนี่ขึ้นมาเรื่อยอยู่เลยเวลาที่ผมเป็นต่อมลูกหมากเนี่ยนะครับก็เครียดว่าผมจะกลัวไปหมดกังวลเรื่องสถานที่ว่าถ้าเวลาคนเยอะๆอย่างเช่นที่ตอนอยู่คาราบาวน้ำหมูพงเทพอะไรเงี้ยนะครับก็จะคอยดูทุกจุดกับคุณมนตรีกับทีมงานบรรลัยกันช่างเนี่ยแหละครับว่าตรงนั้นมีอะไรไหมตรงนี้มีอะไรทางออกหนีไฟเป็นยังไงนะครับซึ่งที่ตึกอาคารนี้ทางหนีไฟมันเล็กมากผมก็บอกว่าทุกครั้งก็ถ้ามีอะไรก็ให้ออกด้านหน้านะครับอย่าวิ่งมาทางด้านหลังหลังเวทีออกไม่ได้นะครับหลังเวทีลิฟต์ด้านหลังเป็นลิฟต์ที่ใช้ขนของกับเครื่องดนตรีนั้นทางออกนั้นเล็กมากนะฮะแล้วก็เครียดกับเรื่องราวเหล่านี้ก็คอยดูแลทุกอย่างนะครับพยายามไม่ให้มันมีปัญหาอุปสรรคนะครับแม้กระทั่งเรื่องที่เราแย่งที่นั่งกันเนี่ยนั่นก็เป็นเรื่องที่ผมเครียดนะครับจนกระทั่งวันนั้นว่าจะยุติหรือเลิกเลยนะครับไม่อยากจะจัดต่อไปแล้วเพราะว่าไม่ชอบเลยที่เห็นการแข่งแย่งแข่งขันกันหรือชิงดีชิงเด่นหรือแบบแย่งกันที่จะนะครับที่จะตักตวงเพราะเราทุ่มเทที่จะทำงานมาให้เนี่ยเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนนั้นได้เข้าใจว่าพื้นที่ของภาษีประชาชนของทางราชการที่เราทุ่มเททำกันโดนด่ากันนะครับเขาก็ไม่ค่อยอยากให้เราจัดอะไรต่างๆนี่หรอกแต่เราก็ต้องผีบ้ากันอยู่ทั้งนั้นนะครับที่ทำงานกันมา31ปีแล้วก็3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไปเจออะไรกันอีกเยอะแยะทีมงานของทุกๆคนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกอะไรให้ได้ยินได้ฟังแต่ว่าสิ่งนึงก็คือเป็นความเครียดกลัวทุกอย่างนะครับแล้วก็ทั้งวันที่แผ่นดินไหวที่สตง.ตึกถล่มเราก็กังวลว่าอาคารของเราจะเป็นยังไงรองรับคนแล้วมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมนะครับบางทีก็ต้องมีการยุติการทำหน้าที่จัดหยุดวันนั้นก็ต้องยกเลิกไปอย่างเงี้ยนะครับนะฮะเพราะว่าที่สตง.นั้นตอนตึกอาคารถล่มนั้นก็มีคนเสียชีวิตนะครับครับก็นะฮะหลีก4ครั้งคิดว่าขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับก็อยู่ที่พวกเราทุกคนได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันดูแลนะครับวันที่เรามีปัญหานั้นก็มีผู้ที่เข้ามาชมแล้วแย่งกันเข้ามาที่นั่งจนกระทั่งมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นศีรษะแตกอย่างนี้เป็นต้นนะฮะมีเรื่องราวเหล่านี้เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็อีกครั้งหนึ่งในวันที่29พฤษภาคมนะครับเดี๋ยวจะส่งไปให้นะครับคุณจ๊อกที่จะขอของคาราบาวนี่คิดไปแล้วนะครับก็คงจะใช้คำนี้แล้วกันนะครับว่าผ่านพบที่ผูกพันกันแล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะเป็นคำที่ลงตัวที่สุดแล้วใช่ไหมครับนะฮะหรือว่าใครคิดยังไงอย่างอื่นอีกหรือไม่แต่ผมก็ชอบคำนี้นะครับครับเดินทางกันด้วยเพลงเงาจันทร์

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ทุ่ม35นาทีนะครับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของดนตรีกำลังฟังว่าฝนมันตกหรือเปล่าที่บ้านเพราะว่าจ้างเขามาตัดต้นไม้แล้วก็ไปช่วยเขาเก็บกวาดต้นไม้แล้วไม่รดน้ำเพราะว่าเวลาไม่ทันนะครับก็เลยกำลังลุ้นว่าถ้าฝนตกเนี่ยจะช่วยให้ต้นไม้ชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็เขาจะได้สดชื่นนะครับก็ไม่รู้ว่าได้ยินเสียงเหมือนฝนจะตกนะครับกำลังดูว่าเพลงพอดีทาง0816346452นะครับที่ขอมาจากลมศักดิ์ก็มอบไปแล้วมีขอเพลงไอดินหนังแช่มแช่มลำด้วยนะฮะแต่ไม่มีเดี๋ยวให้คุณบุญประกอบไปโหลดมาให้แล้วกันนะครับก่อนมาจากรามอินทราตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วครับแล้วก็วันนี้มีขอกนกพงด้วยนะฮะเพลงกนกพงจะได้ฟังช่วงท้ายก่อนนอนแล้วกันนะครับคุณหยดเบาแล้วก็อะไรเนี่ยอ๋อบอกสวเลยครับก็เอาทะเลใจเปิดไปชั่วโมงแรกแล้วนะครับนะฮะแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าอยากจะให้ลุยต่อกันไปนะครับแน่นอนนะครับไม่ท้อแท้นะครับลุยต่อแน่นะครับถึงแม้ว่าก็อยากให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับไม่ว่าจะทำงานด้านใดนะฮะไม่ว่าจะในหน้าที่หลักคืออ่านข่าวทุกเช้านะครับพรุ่งนี้ก็เดี๋ยว4:00ก็ต้องไปตื่นไปอีกแล้วนะครับแล้วก็ทำแบบนี้ชีวิตก็คือ37ปีที่รับราชการก็นอนดึกตื่นเช้ามาเสมอๆนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องกับงานถ่ายทอดสดพระราชพิธีต่างๆนะครับก็นอกเหนือจากนั้นก็เรื่องของรายการนะครับที่ทำทุกวันเสาร์อาทิตย์ที่เดินทางกันมา31ปีนะครับแล้วก็งานด้านอื่นๆที่ทำงานเพื่อสังคมส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นทางมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ท่านประธานมูลนิธิคือท่านประธานองคมนตรีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ในงานของสารใจไทยสู่ใจใต้นะครับเด็กเยาวชนจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มาใช้ชีวิตเรียนรู้อยู่ในภาคกลางปีละ2รุ่นนะครับก็ทำหน้าที่กันมาทั้งพิธีกรประชาสัมพันธ์แล้วก็ได้ทำเรื่องกิจกรรมอะไรต่างๆกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงงานที่ไปช่วยสังคมส่วนรวมเนี่ยนะครับก็พยายามทุ่มเททำอย่างวันนี้ก็ไปตั้งแต่เช้ามืดเลยนะฮะก็ช่วงเช้าที่ได้ไปที่สวนสันติพรตรงราชดำเนินกับงานรำลึก34ปีพฤษภาประชาธรรมนะครับก็เป็นภารกิจที่ต้องทำหน้าที่ต่อแล้วถามว่าเกษียณแล้วทำอะไรโอ้เรื่องเยอะเลยนะเกษียณแล้วเนี่ยกวาดบ้านสิครับตัดหญ้าสิครับนะฮะแล้วก็หมาอีก4ตัวครับนะลูกอีก4ตัวแล้วก็ที่เหลือก็กิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวมนะครับผมว่าตอนเกษียณนี่ผมจะไปลุยปลูกต้นไม้แถวบริเวณแถวบ้านดีกว่านะฮะไปปลูกต้นมงต้นไม้อะไรแถวบ้านที่เขามีหน้าที่ว่างๆเขาไปปลูกเขาได้ไหมเขาจะแผ่นกระบาลเราก็ไม่รู้นะนะครับก็เดี๋ยวไปหาก้าไม้ต้นไม้อะไรไปปลูกแล้วก็ตัดต้นไม้ที่บ้านตนเองก็ปลูกไว้เยอะแล้วนะครับเพลงที่ขอมาทาง0816346452ตอนช่วงต้นรายการจากสุราษฎร์ธานีนะครับกำลังใจครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายแล้วนะครับของชั่วโมงสุดท้ายกำลังดูข้อมูลข่าวสารอยู่เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปอยู่เวอันข่าวเนี่ยคือจะต้องเช็คข่าวอื่นๆไว้ด้วยเผื่อว่าเราจะต้องเจอข้อความหรือคำอะไรต่างๆนะครับนั้นเวลาการอ่านข่าวก็ไม่ใช่ว่าจะไปถึงก็ไปอ่านๆเลยไม่ใช่นะครับสำหรับผมนั้นหนึ่งก็คือเตรียมร่างกายเตรียมนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวเอาไว้ให้พร้อมในตัวของตัวเองนั้นการอ่านอักขระชัดเจนนะฮะจังหวะบางตอนไม่ผิดพลาดแล้วก็ไปด้วยความมั่นใจว่าข่าวนั้นเนี่ยนะครับเป็นข่าวอะไรซึ่งอย่างเช่นว่าพรุ่งนี้ต้องเจอแน่ๆก็คือเรื่องข่าวเกี่ยวกับรถอุบัติเหตุรถไฟเนี่ยการดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็สิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีคณะรัฐบาลต่างๆเนี่ยไปดำเนินการช่วยเหลืออะไรกันยังไงแล้วก็การที่จะต้องดูแลเรื่องสิ่งต่างๆที่เขาเป็นการช่วยเหลือดูแลยังไงแล้วก็รวมไปถึงข่าวสารอื่นๆอีกนะครับแล้วก็มีผู้ฟังที่บอกว่าชอบที่ผมบรรยายถ่ายทอดสดพิธีต่างๆจากวิทยุนะครับก็ขอบคุณนะครับนี่ก็คือภารกิจหน้าที่หนึ่งนะฮะในโปสเตอร์นะครับมีนักสะสมไว้เต็มเลยนะฮะในไลน์คุณจ็อกจะต้องภูมิใจเดี๋ยวผมส่งให้ดูก่อนเป็นบัตรนะครับในแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะที่คุณพัทระหรือคุณพัทเนี่ย438เก็บเอาไว้เป็นบัตรที่ใช้ในการเข้าร่วมงานที่เราแจกให้กับผู้ฟังผู้ชมที่เข้ามาชมนะฮะโหเก็บไว้หมดทุกครั้งเลยนะครับเก็บไว้แล้วก็หลายท่านก็จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกอย่างนี้นะครับการออกแบบทั้งหมดนั้นคุณวสันต์วงสว่างเพื่อนนักออกแบบเพื่อนวัดนวลนรดิษฐ์นี่นะครับก็ออกแบบมาให้โดยไม่เสียค่าไม่คิดค่าใช้จ่ายมาครับตลอด3ปีที่จะครบอีก4เดือนข้างหน้านี้นะครับฉะนั้นก็เก็บไว้ให้ดีๆผมก็ยังตั้งใจว่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับโปสเตอร์ที่ออกแบบมาถึง3ปีที่สวยงามเหล่านี้ว่าจะเป็นมอบอะไรให้กับถนนดนตรีคุณผู้ฟังกันดีหรือยังไงดีคุณจ๊อกทำเป็นปฏิทินกันเลยไหมปฏิทินก็เอาแบนเนอร์โปสเตอร์เหล่านี้นะครับมาออกแบบเป็นปฏิทินก็ไม่มีทุนรอนหรอกครับก็ได้แต่คิดฝันไปเรื่อยหรือว่าถ้าใครเขามีทุนรอนที่จะมาช่วยเราเราก็ยินดีนะครับเราจะได้มีปฏิทินของถนนดนตรีสักปีหนึ่งนะครับปีสุดท้ายแล้วก็มีภาพโปสเตอร์ของงานที่เคยทำงานกันมานะครับตลอดทอดเนื่อง3ปีที่กำลังจะหมดสิ้นลงในช่วงอีก4เดือนข้างหน้านี้นะครับเดินทางกันในช่วงท้ายนะครับแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านขอบคุณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศแล้วก็ทีมงานนะครับคุณเมฆกันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองรังกิจและกัญจนันท์วสันต์วงศ์สว่างสมเกียรติท่านมณีมรุภาเทียมแสนเตือนใจชามาในเมืองแอดมินช่างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาและคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงนะครับก็คงจะล้ำลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสำหรับบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะและงานวรรณกรรมทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางกลับมาเดินทางกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ นาตรีสวัสดิ์ครับ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

การให้ยาการรักษาเนี่ยต่อให้คุณให้ยาแก้ปวดให้ยาอะไรยังไงก็ตามเนี่ยมันก็มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นอย่างมากคนไม่เจ็บเองเนี่ยมันไม่รู้หรอกนี้ด้วยธรรมะที่อาศัยช่วยเอาไว้ทำให้ยังสามารถที่จะประคับประคองจิตใจตั้งให้จิตนั้นเหนืออยู่จากเวทนาที่เกิดขึ้นผ่านมาได้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันจันทร์นั้นเป็นช่วงของสมการชีวิตที่เราจะนำเรื่องราวประเด็นที่เกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตประจำวันที่มันก็ต้องมีทั้งเงื่อนไขปัจจัยตัวแปรต่างๆที่เมื่อพามันมาผสมมาเจอมาคล้องกันแล้วมันอาจจะมึนมันอาจจะตึงมันอาจจะเป็นเรื่องหนักใจยุ่งใจกังวลใจปวดใจได้เราจะทำอย่างไรให้สามารถที่จะนำธรรมะมาคลี่คลายปลดเงื่อนแก้ประเด็นทำความเข้าใจและยอมรับในสิ่งนั้นๆอยู่กับมันให้ได้ตัวในช่วงปรับตัวแปรแก้สมการในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บว่าเราจะดูแลอย่างไรทั้งที่ถ้าตัวเราเจ็บเองป่วยเองหรือจากมุมมองของผู้ที่จะต้องไปดูแลคนเจ็บไข้แล้วก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นก็เป็นช่วงของการแบ่งปันบุฟังคราวนี้ในช่วงเห็นทางธรรมก็มีเคสจากท่านผู้ฟังท่านหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนี่แหละอันนี้เป็นเคสที่ดีมากเพราะว่าเป็นทั้งผู้ดูแลเองด้วยแล้วตัวเองก็เคยผ่านประสบการณ์การเจ็บไข้ได้ป่วยชนิดที่เขาเรียกว่าเป็น terminal illness คือการเจ็บไข้ชนิดที่ว่ามันให้ถึงตายได้โดยการดูแลเนี่ยก็ได้ดูแลทั้งคุณพ่อและคุณแม่โดยในต่างช่วงเวลากันทั้งในช่วงแรกๆที่ดูแลคุณพ่อโดยยังไม่ได้มาศึกษาสนใจฟังปฏิบัติธรรมะอย่างใดๆนึงก็เป็นลักษณะแบบหนึ่งหลายปีต่อมาก็มามีโอกาสดูแลคุณแม่แต่ช่วงหลังนั้นก็มีธรรมะได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เป็นประจำแล้วหลายปีต่อมาตัวเองก็ป่วยเองด้วยจึงได้นำเรื่องราวนี้มาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าธรรมะนี่มีส่วนช่วยได้มากๆโดยคุณศรีท่านผู้ฟังเธอเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าคุณพ่อเนี่ยป่วยเป็นโรคไตเมื่อหลายปีมาแล้วตัวเองนี่ก็มีความรู้ทางด้านพยาบาลเป็นพยาบาลวิชาชีพมาพอคุณพ่อป่วยด้วยโรคที่มันหนักหนาแบบนี้คือต้องดูแลกันใกล้ชิดแล้วก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้เร็วได้ง่ายก็จึงออกจากงานมาแล้วก็มาดูแลคุณพ่อโดยพี่น้องเนี่ยก็ช่วยกันเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยความรู้ทางด้านพยาบาลดูฝังเธอก็สามารถช่วยดูแลอุปถัมภ์ทำหน้าที่ของลูกได้อย่างดีแต่ว่าก็คือตามตำราที่ได้เรียนมาทางด้านเกี่ยวกับแพทยศาสตร์พยาบาลศาสตร์ตัวคุณพ่อในตอนแรกก็จะมีความที่ว่าตกใจก่อนว่าโอ๊ยทำไมฉันถึงมาเป็นโรคนี้ได้ปฏิเสธความจริงแล้วก็ยังมีความกังวลมีความไม่พอใจสับสนบ้างทีนี้พอโรคร้ายมันหนักขึ้นนี่คุณเป็นโรคไตก็ต้องไปล้างไตนะแล้วก็การทำงานวิถีทางในการดำเนินชีวิตประจำวันก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไปหมดทั้งเรื่องอาหารการกินทั้งเรื่องการเดินทางมันได้ไม่เหมือนเดิมก็เริ่มแบบมีความเศร้าท้อแท้หมดหวังบ้างเธอนี่ก็แบบพยายามช่วยดูแลอยู่ตอนนั้นยังไม่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมอะไรมีความรู้ทางด้านพยาบาลมีความรู้ทางด้านแพทย์
็มาช่วยรักษาจิตวิทยานี่ก็มีบ้างสถานการณ์ตอนนั้นก็มีความกังวลมากผู้ฟังหมอบอกว่าคุณเป็นโรคไตเนี่ยสมัยก่อนเนาะวิทยาการการแพทย์มันก็อาจจะยังไม่ก้าวหน้าเต็มที่ถ้าคุณล้างไตคุณอยู่ได้6เดือนท่านฟังลองคิดดูนะคนที่เรารักคนที่เราเคารพโอ้ยพอหมอบอกว่าอยู่ได้อีก6เดือนเนี่ยจะยังไงล่ะมันก็ตกใจล่ะทั้งสับสนด้วยจะทำยังไงทั้งโกรธด้วยเอ๊ะทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเป็นฉันต่อไปอีกไม่ได้แล้วมีทางยังไงทั้งกังวลสับสนอะไรกันเต็มที่ไปหมดเอาแต่มีความรู้ทางด้านเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลก็ใช้ไปตามนั้นก็คอยประคับประคองมาเรื่อยตามฝังนอกจากทุกกายแล้วจิตใจช่วงดูแลนี่ก็ทุกไปหมดทั้งคนไข้ด้วยทั้งผู้ดูแลคนไข้ด้วยผู้ดูแลนี่ก็สำคัญนะทุกฝังคือไม่ได้เจ็บไข้กับเขาอะแต่ไปดูแลเขาเราก็ทุกด้วยทุกนี่คือทุกใจเนี่ยมันสำคัญคนเจ็บไข้ได้ป่วยทุกกายด้วยถ้าไม่มีความเข้าใจหรือยอมรับมันได้ความกังวลความโกรธการปฏิเสธความจริงพวกนี้ยิ่งทำให้เหมือนกับว่าทุกข์คูณสองทุกข์ใจด้วยจนกระทั่งว่าช่วงท้ายๆเนี่ยหมอบอกอยู่ได้6เดือนใช่ไหมแต่ว่าจริงๆอยู่มาอีกหลายปีนะช่วงท้ายๆของหลายปีนั้นถึงจะค่อยว่าเริ่มทำใจได้อยู่ได้อย่างสงบแล้วคุณพ่อก็จากไปอย่างสงบนี่คือช่วงที่ดูแลคุณพ่อโดยที่ยังไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรมะมากเท่าไหร่แต่ว่ารู้เรื่องหลักจิตวิทยาหลักการรักษาเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์การพยาบาลทีนี้พอหลายปีต่อมาคุณศรีนี่ก็ได้มีโอกาสศึกษาธรรมะฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมอยู่เนืองนิดจนกระทั่งว่าคุณแม่นี่มาป่วยด้วยโรคมะเร็งตับซึ่งโรคมะเร็งตับในผู้ป่วยอายุมากๆนี่ก็อันตรายคือมะเร็งทุกชนิดแต่ทำฟังมันอันตรายหมดอะไม่ว่าจะอายุน้อยอายุมากเรียกว่าเป็นเคสของ terminal illness คือโรคชนิดที่จะทำให้เราตายได้เลยถ้ารักษาไม่ดีไม่ถูกต้องก็มีความรู้ทางด้านแพทย์หมอพยาบาลเหมือนเดิมแต่ว่าที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือความเข้าใจในเรื่องธรรมะมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ในกรณีของการดูแลคุณแม่นี่ก็เห็นมีความแตกต่างได้อย่างชัดเจนว่าใช่ยุคเรามีความรู้ทางด้านการดูแลการรักษาคนเจ็บไข้ไม่ว่าจะเรื่องยาเรื่องขั้นตอนการรักษาเรื่องการพยาบาลต่างๆแต่ว่าความแตกต่างคือพอจิตใจมีธรรมะแล้วเนี่ยมันทำความเข้าใจยอมรับในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างดีในช่วงที่ดูแลนั้นก็ไม่ถูกแต่ว่าไม่ทุกเนี่ยคือหมายความว่าทุกกายมันก็ธรรมดานะแต่ว่าจิตใจเนี่ยมันยังมีความผาสุกอยู่ได้ความกังวลใจเนี่ยมันลดลงอย่างมากแต่เปรียบเทียบกับตอนที่ดูแลคุณพ่อตอนนั้นนี่ยังไม่ได้รู้มีความเข้าใจธรรมะเต็มที่ทำให้ความสุขใจเนี่ยมีมากขึ้นแม้ในกายที่มีความเจ็บไข้นั้นคุณศรีนี่ยังเล่าให้ฟังว่าในกรณีของการดูแลทั้งคุณพ่อคุณแม่ในสองวาระเหมือนกันตรงที่ว่ามีความรู้ทางด้านแพทย์เหมือนกันมีวัฒนาการทางด้านการแพทย์คือพ่อแม่นี่ป่วยห่างกันต้องเป็นหลายสิบปีนะมีวัฒนาการทางด้านการแพทย์ก็ดีขึ้นอยู่ความรู้ทางด้านการแพทย์การหมอการรักษานี่ก็เต็มที่ละแต่ว่าที่ต่างกันคือความรู้ทางด้านธรรมะในสมัยคุณพ่อตอนแรกนี่ยังไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านหมออยู่แต่ว่ามีความกังวลใจมีความไม่สบายใจมีความเครียดสูงกว่าตอนที่คุณแม่เพราะว่าตอนดูแลแม่นี่มีธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมแล้วฟังธรรมอยู่เรื่อยแล้วทำให้มีความกังวลใจเนี่ยน้อยกว่ามากทีนี้พอหลังจากคุณแม่จากไปแล้วหลายปีต่อมาฟังคุณศรีนี่ก็ป่วยเองป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งการรักษาท่านผู้ฟังเขาก็ต้องให้คีโมไงให้คีโมเนี่ยก็ต้องติดพอตเอาไว้ที่บริเวณผิวหนัง
ส่วนใหญ่ก็จะตามไหลหรือตามลำตัวจุดใดจุดหนึ่งมันไม่เหมือนกันนะท่านฟังการที่ว่าเราดูแลคนเจ็บไข้ได้ป่วยกับตอนที่ตัวเองป่วยเองเนี่ยโอ้มันต่างกันคุณศรีนี่ก็แบ่งปันให้ฟังว่าการที่เรามีความรู้ทางด้านธรรมะเนี่ยได้ประโยชน์มากเพราะว่าการให้ยาการรักษาเนี่ยต่อให้คุณให้

ื้นฟูกับฟื้นฟูร่างกายด้วยรวดเร็วนี่ประวัติสภาพจิตใจที่ดีงามมีธรรมะเข้าไปกล่อมเกลาทำให้จิตใจมีกำลังใจสูงมีปีติสุขแล้วร่างกายก็ฟื้นฟูได้รวดเร็วขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องของคุณศรีที่แบ่งปันมาให้ทุกฝั่งได้ฟังที่ได้มีโอกาสดูแลผู้เจ็บไข้ได้ป่วยทั้งในวาระที่ตนเองยังไม่ได้มีความรู้ทางด้านธรรมะมากเท่าไหร่จนถึงวาระที่ตัวเองมีความรู้ทางด้านธรรมะบ้างแล้วแล้วก็ถึงวาระที่ตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยเองด้วยธรรมะนี่ช่วยได้มากทีเดียวซึ่งนี่แหละทุกฝั่งจะเป็นเนื้อหาที่ข้าพเจ้าจะนำมาเปิดตัวแปรแก้สมการในสัปดาห์นี้ว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นท่านสอนไว้ว่าอย่างไรถ้ามีเงื่อนไขปัจจัยในความเจ็บไข้ของชีวิตของเราแล้วเกี่ยวกับว่ามันจะต้องตายจะไม่ได้เจอกับคนที่เรารักแล้วเนี่ยเราควรจะทำความเข้าใจในสถานการณ์เงื่อนไขนี้อย่างไรเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาพักกันสักครู่เดียวพุทธภาษิตเรื่องนอกพุทธไม่มีการบรรลุมรรคผลมาในกุตกนิกายธรรมบทมัลลวรรคข้อที่28อากาเสวะปตังนัตถิสมโนนัตถิพายุโรปะปัญจาภิรตาปชานิปปะปัญจาตถาคตาแปลว่าไม่มีรอยเท้าในอากาศไม่มีสมณะภายนอกหมู่สัตว์เป็นผู้ยินดีในปะปัญจธรรมแต่พระตถาคตทั้งหลายไม่มีปะปัญจธรรมก็ความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานพระพุทธเจ้าแสดงแก่สุภัตปริภาชกผู้เข้าเฝ้าทูลถามว่ารอยเท้าในอากาศมีอยู่หรือสมณะภายนอกพระศาสนามีหรือพระองค์จึงได้ตรัสภาษิตนี้ตอบคนในอากาศไม่มีสัตว์ใดๆที่ทำรอยเท้าให้ปรากฏได้เลยนอกพระศาสนานี้ก็ไม่มีสมณะผู้บรรลุอริยมรรคและอริยผลปะปัญจธรรมคือกิเลสเหตุให้เนิ่นช้าได้แก่ตัณหาทิฏฐิและมานะพระพุทธเจ้าละปะปัญจธรรมนั้นแล้วด้วยอรหัตมรรคณโคนโพธิพฤกษ์จบเทศนาขอบรรลุอนาคามิผลท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับสมการชีวิตในรายการธรรมรับบรุณจากนี้ไปเป็นช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการที่เรานำประเด็นเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยว่าถ้าเราต้องดูแลคนเจ็บไข้ไม่ใช่ทางวิชาชีพนะแต่คนที่เรารักจะเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นลูกหรือว่าแม้แต่ถ้าตัวเราเองเจ็บไข้เองแน่นอนว่าสถานการณ์แบบนี้เราไม่ได้เลือกอยู่แล้วถ้าจะให้เลือกว่าฉันจะต้องเจ็บไข้โอ้ยใครจะไปเลือกก็ไม่เลือกแล้วแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่จะให้เราเลือกได้อยู่ๆมันก็มาทีนี้พอมันมาแล้วนี่ล่ะที่มันมาพร้อมกันด้วยกับความเจ็บไข้นี่ก็มีคำพูดท่านผู้ฟังว่ามะเร็งนี่มันไม่ได้กินอวัยวะอย่างเดียวนะมันยังกินบ้านด้วยกินรถด้วยที่สำคัญมันกินกำลังใจเราด้วยมันกินหมดทุกอย่างแล้วเราก็ไม่ได้เลือกมันด้วยบางคนเป็นเนี่ยไม่ได้มีเหตุปัจจัยอะไรที่จะให้คุณเป็นได้เลยกินมังสวิรัติด้วยซ้ำออกกำลังกายอยู่อย่างสม่ำเสมอเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นี่มันเป็นได้ทุกคนเป็นได้ทุกที่ในส่วนคนที่มันมีปัจจัยเสี่ยงเช่นสูบบุหรี่หรือว่ามีไลฟ์สไตล์แบบสวนเสเฮฮาเกะมะเลเกเรทำไมพวกนี้มันไม่เป็นแฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเป็นคนทำ

ความดีเป็นคนอยู่ในศีลธรรมเราดันมาเป็นโรคที่จะให้ตายเร็วมีมะเร็งเป็นต้นโรคหัวใจเป็นต้นหรือคนที่มันทำชั่วไม่ได้จะมีความดีในชีวิตพวกนี้อยู่หนักโลกด้วยซ้ำถ้ามันไม่เป็นแน่คิดไปในยิ่งเครียดหนักด้วยนะเรามาทำความเข้าใจในเรื่องนี้ท่านผู้ฟังพระบาทไม่เข้าใจแล้วมันจะเป็นปมเป็นเงื่อนมีความหนักไม่บาลานซ์แล้วเราก็ทุกข์ของเราเองอันดับแรกท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนี้ในทางการแพทย์การหมอเนี่ยเขาก็จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคว่าโรคแบบนี้ก็ต้องรักษาไปแบบนี้แต่ทำไมคุณจะรักษาแบบนั้นนะเพราะมันมีเหตุมาแบบนั้นความรู้ทางด้านการแพทย์ตอนนี้ต้องมีสำคัญต้องปรึกษาแพทย์โอเคก็แพทย์เนี่ยบอกแล้วว่าจะตายอีก6เดือน3เดือนที่แล้วตรวจเป็นอย่างนี้พอมาวันนี้เอามันกลับก้าวหน้าก้าวกระโดดอย่างมากนี่มันตกใจก่อนแล้วอันดับแรกคนทั่วไปก็จะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คือมีความตกใจในทางด้านจิตวิทยาท่านฟังเราพูดถึงไว้ว่า5ขั้นตอน5ขั้นตอนของผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายแรงหัวใจไตปอดตับลำไส้ที่มันจะบอกว่าเพื่อป้าไปเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งมะเร็งถุงน้ำดีหรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับปอดเนี่ยมันไปไวในโรคร้ายแรงเหล่านี้พฤติการในการแสดงอารมณ์ท่านผู้ฟังของคนที่เขาเป็นโรคนี้เนี่ยนะหนึ่งเขาก็จะตกใจซะก่อนปฏิเสธความจริงโอ้ยทำไมต้องเป็นฉันทำไมต้องเป็นฉันโอ้ยทำไมเราจะทำยังไงต่อไปคือตกใจแล้วมันจะกังวลไปหมดแล้วลูกจะเอายังไงแล้วสามีล่ะแล้วฉันจะมีเงินรักษาไหมแล้วมันจะหายหรือเปล่าเนี่ยแล้วถ้าไม่หายแล้วทำยังไงจะรักษาวิธีอื่นได้ไหมเฮ้ยหมอตรวจถูกหรือเปล่าเนี่ยบางทีก็ไปลงกับหมอด้วยหมอนี่ก็รับไปบางทีหน้าที่นี้มันหนักนะผู้ฟังในการที่จะบอกใครสักคนใดคนหนึ่งว่าคุณอยู่ได้อีก3เดือนนะอยู่ได้อีกปีหนึ่งนะอย่างมากโอ้ยมันเป็นหน้าที่ที่ดีก็กล้ำกลืนกระอักกระอ่วนสุดท้ายพอบอกไปแล้วคนไข้แสดงอารมณ์ออกมาก็รับไปด้วยซึ่งในสภาวะที่แบบตกใจกังวลสับสนโกรธบางทีก็ต้องขอต่อรองด้วยกลับไปกลับมาต่อรองว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมหรือว่าทำอันนี้ให้เสร็จก่อนดีกว่าหรือมีเงื่อนไขอื่นหรือไม่บางคนก็ไปหาวิธีการรักษาชนิดที่เป็นทางเลือกแบบอื่นนะเอาในทางวิทยาศาสตร์ศาสตร์ทางด้านตะวันตกมาใช้ยาแผนปัจจุบันเนี่ยมันไม่เอาแล้วไปหาแผนโบราณดีกว่าหรือมีความเชื่อทางด้านไสยศาสตร์ไปอีกแบบหนึ่งไปต่อรองไปแล้วถ้ามาถึงขั้นที่ว่าซึมเศร้าแบบรับไม่ได้สถานการณ์แบบนี้โกรธจนหมดแรงแล้วก็เศร้าเสียใจหมดหวังลักษณะว่า depressed หมดหวังสังกตายเหมือนกับไม่มีกำลังใจที่จะทำอะไรยอมตายดีกว่าอีกสภาวะที่เศร้าหมดหวังจนกระทั่งสภาวะทางด้านจิตใจอย่างสุดท้ายที่ว่าจะต้องนำพาจิตใจของผู้ป่วยนั้นให้ไปถึงให้ได้คือการยอมรับความจริงยอมรับความจริงว่าเออมันเจ็บแค่ได้ป่วยเนี่ยมันเกิดขึ้นกับฉันแล้วนะซึ่งไอ้สภาวะทางด้านจิตใจทั้งหมดเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงสลับไปสลับมาได้บางทีตอนเช้ายอมรับได้พอมาตอนเย็นเห็นหน้าลูกดิเพรสอีกแล้วกังวลสับสนอีกแล้วพอมีคนเอาหนังสือธรรมะเอาเทศมาให้ฟังก็ฟังได้ยอมรับได้เกิดสับสนเกิดความโกรธไปลงกับหมอไปลงกับพยาบาลอีกนี่มันสลับไปสลับมาได้ประเด็นที่สำคัญในที่นี้ก็คือว่าทำอย่างไรให้เรามาถึงจุดที่จะยอมรับความจริงได้โดยเร็วอย่างกรณีของคุณศรีที่ได้มาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังฟังในช่วงเห็นทางธรรมช่วงต้นของรายการเนี่ยเปรียบเทียบระหว่างเคสของคุณพ่อกับคุณแ
ว่าตอนสมัยคุณพ่อนี่ก็รู้ขั้นตอนการรักษาอย่างดีทุกอย่างแต่กว่าจะมาถึงจุดที่ว่ายอมรับความจริงได้มันท้ายๆหนุนช่วงที่รักษาอยู่เป็นปีเนี่ยทั้งกังวลสับสนตกใจโกรธง่ายอะไรต่างๆมีหมดอะแต่ว่าในขณะที่เคสของคุณแม่ก็มีธรรมะมาตั้งแต่แรกมาถึงจุดที่ยอมรับความจริงได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ต้นๆของการรักษาระหว่างนั้นอาจจะมีหลุดบ้างแต่ก็นิดหน่อยแต่มันก็ประคับประคองมาได้อย่างดีเลยทีเดียวทำให้ความทุกข์ใจมันน้อยลงอย่างมากทั้งที่โรคนี่ก็โรคร้ายแรงเหมือนกันมะเร็งนี่มันยังร้ายกว่าด้วยซ้ำเร็วด้วยร้ายด้วยการรักษาก็สูงด้วยแต่ความสบายใจนั้นดีกว่ามากคือเทียบกันไม่ติดเลยเพราะว่านำพาจิตใจมาถึงจุดที่ยอมรับความจริงได้ซึ่งคำว่ายอมรับความจริงเนี่ยนะท่านฟังคือศัพท์ที่มาจากในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าการรอบรู้เรื่องทุกข์นั่นเองคำว่ารอบรู้นั้นมาจากคำว่าปริญญายะหมายถึงการยอมรับนั่นเองยอมรับในความทุกข์ที่เกิดขึ้นซึ่งความทุกข์ในที่นี้เรากำลังพูดถึงคือเจาะจงมาในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บไม่ใช่ปวดข้อปวดขาปวดทั่วไปแต่นี่โรคภัยไข้เจ็บชนิดร้ายแรง terminal illness ที่จะพรากนำพาชีวิตของเราไปได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงมีเวทนามากความทุกข์ที่เกิดขึ้นเฉพาะเจาะจงมาอย่างนี้ใครมันจะไปยอมรับได้ใช่ไหมล่ะเราจะมาถึงจุดที่ให้เกิดการยอมรับเนี้ยได้อย่างไรบางคนนี่ก็วิ่งวนเหมือนโรลเลอร์โคสเตอร์รถไฟห่อตีลังกาตกใจแล้วก็กังวลแล้วก็หมดหวังแล้วก็มาตกใจอีกยอมรับนิดเดียวแล้วก็เกิดมากังวลสับสนโกรธไปมาเราจะยอมรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ท่านผู้ฟังมันต้องมีปัญญาเราจะมีปัญญาเห็นข้อเท็จจริงในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บได้ท่านผู้ฟังเราต้องมีสติเราจะมีสติได้ท่านผู้ฟังหายใจลึกๆดูสัก 2-3 ครั้งดูสถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นแล้วนี่ไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดแต่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยรวบรวมสติสัมปชัญญะขึ้นรวบรวมสติสัมปชัญญะขึ้นสังเกตดูร่างกายเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ละสมัยนี้เป็นอย่างนี้มะเร็งเนี่ยมันเหมือนกับว่าจับสลากเอาเหตุปัจจัยทางด้านการแพทย์ศึกษามาแล้วไม่เห็นมีเลยที่ว่าจะให้เกิดเป็นมะเร็งกินคลีนทุกอย่างออกกำลังกายเป็นประจำมึงดิมก็เป็นได้มันเป็นอย่างนี้แหละโลกมันเป็นอย่างนี้ตั้งสติสัมปชัญญะไว้ให้ดีบรรลุสติท่านเคยสอนเอาไว้ท่านฟังพูดถึงว่าถ้าเราจะตายเหตุปัจจัยแห่งความตายมีมากอันนี้คือสอนคนที่ยังไม่ได้จะตายนะยังเป็นดีๆอยู่อะคิดว่าจะอยู่ไปอีกสัก10ปี20ปี50ปียังไม่ได้คิดว่าจะตายเดือนหน้าปีหน้าแต่คิดว่ายังจะอยู่ไปก่อนเนี่ยท่านก็ยังเตือนให้ระลึกถึงความตายว่าถ้าตายเนี่ยเหตุปัจจัยของความตายมีมากแล้วเนี่ยถ้าตายไปวันนี้เอาไม่ต้องรออีก3เดือน6เดือนถ้าวันนี้เนี่ยมีไหมบาปอกุศลธรรมที่ทำให้เราถ้าเมื่อตายไปแล้วเราจะไปไม่ดีถ้ามีเนี่ยเราจะมีความกังวลใจฝันตรงก็ได้เลยท่านผู้ฟังว่าคนที่ตกใจกังวลสับสนโกรธจนถึงซึมเศร้าเนี่ยแสดงว่ายังมีบาปอกุศลอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในจิตใจของเราที่ทำให้เราอยู่ไม่เป็นสุขบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นถ้ามีอยู่จะทำให้เราผู้อยู่ณเวลานี้รู้แล้วว่าอีก3เดือน6เดือนฉันจะไปเนี่ยหมอแพทย์ที่รักษาเนี่ยบางทีแม่นกว่าหมอดูด้วยนะแบบบอกว่า3เดือนกับ3เดือนไปจริงๆถ้าฉันจะไปแล้วฉันจะตายไปแล้วเนี่ยถ้ายังมีอกุศลธรรมอยู่เราจะมีความกังวลใจต้องเปรียบเทียบกับว่าถ้าบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นไม่มีเราจะอยู่อย่างผาสุกได้เราจะยอมรับสถานการณ์นี้ได้เลยอกุศลนั้นคืออะไรเรามาตั้งสติดูนะ
คืออาการมันบอกออกแล้วอะคือไม่ใช่ว่าปวดท้องปวดหัวปวดหลังอะไรพวกนี้นะนั่นคืออาการทางแพทย์ทางหมอคุณก็ให้หมอก็ดูแลรักษาไปแต่อาการทางสภาพจิตใจนี่อาการมันออกแล้วหรือเปล่ากังวลใจไหมตกใจไหมสับสนไหมมึนงงไหมทำไมต้องเป็นชั้นไหมถ้ามีความคิดพวกนี้แสดงว่าเรายังมีอกุศลธรรมอยู่ในจิตใจของเราอยู่เรื่องไม่ต้องเอาคนอื่นนะท่านฟังดูแลคนเจ็บไข้เดี๋ยวจะค่อยมาพูดตอนนี้เอาตัวเราเองก่อนถ้าในเคสที่ว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แล้วเรามีอาการแบบนี้สภาวะจิตใจไม่ได้เป็นไปตามทางที่มันควรจะต้องเป็นตกใจก่อนแล้วเนี่ยแสดงว่าเรามีอกุศลธรรมอยู่ในจิตใจเราอยู่ไม่รู้ตัวเลยนะเฮ้ยนั่นมันอะไรนะทำไมมีได้ไงนะมันมีท่านผู้ฟังนั่นคือความยึดถือนั่นเองถ้าเรามีความยึดถืออยู่มากเหมือนหนูมันไปติดกับกาวดักหนูข้าพเจ้าเคยเห็นนะเขาวางอาหารไว้ตรงกลางถาดตรงบริเวณรอบๆก็ทากาวเอาไว้หนูมันก็วิ่งเข้าไปกินมันก็ติดกับดักเวลาเขาดึงหนูออกจากกับดักหนูเนี่ยบางทีหนังมันลอกหลุดออกมาเลยเห็นเป็นเนื้อแดงๆหนังนี่ติดอยู่กับดักหนูตัวนี่หลุดออกมาข้างหนึ่งโอ้ยนี่มันนึกถึงว่าความยึดถือเนี่ยมันเป็นแบบนี้หรอวะถ้าเรายึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่มากสิ่งที่ยึดถือนั้นพอเราจะต้องแยกจากมันอีก3เดือนนะอีก6เดือนนะมันจะเจ็บมากมันจะทุกข์ใจมากมันจะมีความกังวลใจมากเหมือนที่เขาจะออกมาเป็นความซึมเศร้าเป็นความหมดหวังเป็นความท้อแท้หมดกำลังใจไปนี่แสดงว่าเรามีความยึดถือถ้ามากด้วยคือความยึดถือมันมากในสิ่งหนึ่งเช่นรักลูกมากรักสามีมากรักภรรยามากและถ้าความยึดถือมันเยอะด้วยในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทั้งครอบครัวเงินทองข้าวของตัวตนสิ่งนั้นสิ่งนี้การงานนั่นนี่โอ้เยอะแยะหลายอย่างนี่มันก็ยิ่งทุกข์มากมันก็ยิ่งทุกข์เยอะออกมารูปความโกรธก็มีความยึดถือมันทำให้เราทุกข์ท่านผู้ฟังเราทุกข์เราเจ็บตรงไหนเนี่ยเวลาใส่ยานะมันต้องไปใส่ตรงที่เราเจ็บนะอย่าไปใส่ไปคีโมท่านผู้ฟังคีโมเวลาคุณฉีดเข้าไปเนี่ยมันทำลายหมดทุกอย่างคือทำลายเซลล์มะเร็งก็ด้วยเซลล์อื่นๆดีๆมันก็เอาด้วยเขาก็มีพัฒนาท่านผู้ฟังว่าเอ้าคีโมเฉพาะจุดเฉพาะโซนนี่อวัยวะนี่โหมันก็ได้บ้างอ่ะคือไม่ได้ 100% แต่พอเวลาให้ยาคีโมก็ต้องให้ยาแก้แพ้ตามไปด้วยยาเด็กซาเมทาโซนเนี่ยเวลาให้ไปแล้วมันก็จะคันไปหมดทั่วร่างกายเลยมันจะเป็นเรียกว่าผลปล่อยได้คือไม่ใช่ผลปล่อยได้ก็เรียกผลข้างเคียงอันนี้คือทางการแพทย์การหมอวิธีการรักษานี่เรายกไว้แต่สำหรับในเรื่องจิตใจของเราเราทุกข์ตรงไหนเราจะทุกข์ตรงนั้นเราจะดับทุกข์ได้ตรงไหนเราก็ต้องไปตัดความยึดถือมันตรงนั้นการตั้งสติสัมปชัญญะเหมือนเป็นการเล็งเป้าตั้งหวังเราจะมึนก่อนนะเราจะสับสนเอาตอนมึนตอนสับสนคุณพยายามตั้งสติเอาไว้หายใจลึกๆสัก 2-3 ครั้งความมึนความสับสนความเศร้าความตกใจความซึมเศร้าพวกนี้เป็นอาการของการที่เรามีความยึดถือนะจุดใดจุดหนึ่งจุดไหนตั้งสติดูมันตรงไหนเราจะตัดมันเราจะใส่ย้ายมันตรงนั้นข้าวของห่วงไหมห่วงไหมสิ่งของทรัพย์สินสมบัตินั่นนี่สถานที่ที่ยังไม่เคยไปอาหารที่ยังไม่เคยกินตัวนี้ก็มีลิสต์มาว่า10รายการอาหารที่ต้องกินก่อนตายโอ้ฉันยังไม่ได้เคยกินเลยกังวลเรื่องนี้ไหมบางคนบอกโอ้ยฉันไม่ได้จะกังวลเรื่องนี้หรอกไอ้คนนึงบอกว่ามี10สถานที่ที่คุณต้องไปในเมืองไทยก่อนตายโอ้ยยังไม่เคยไปเลยว่าแล้วหมอบอกอีก3เดือนกูจะไปไม่ทันแล้วจะทำยังไงเนี่ยก็มีบักเก็ตลิสต์ที่ว่าอยากจะทำก่อนตาย
บางทีก็มีอาหารนั่นมีก็มีที่นี่ให้ไปกังวลใจไหมถ้ามีความยึดถือในเรื่องพวกนี้อยู่ตัดออกอาหารเราก็กินมาหมดแล้วล่ะมันก็ถ้าสีที่น้ำไฟลมใช่ไหมมันก็กินไปแล้วก็ถ่ายออกมาสถานที่ที่ไม่เคยไปเคยไปก็ดูด้วยสายตาเหมือนกันน่ะอากาศก็อากาศเดียวกันน่ะไปก็เหมือนกันน่ะให้ทำความเข้าใจว่ามันไม่ได้มีสาระในอาหารนั้นในสถานที่นั้นคือบางคนไม่ได้ยึดติดในสองเรื่องนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาต่อมาเรามาดูอีกสำรวจมาภายในจิตใจของเราอันนี้มันเป็นเรื่องเฉพาะตนนะทุกฝั่งคนเรามันยึดถือคนละจุดมากน้อยคนละอย่างไปในคนละเรื่องเหมือนแพทย์หมอพยาบาลเวลาเขาจะรักษาเขาก็ต้องดูเหตุปัจจัยของโรคภัยไข้เจ็บนั้นแต่คุณเป็นโรคเกี่ยวกับตับก็รักษาแบบนี้โรคเกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรียก็รักษาอีกแบบหนึ่งไวรัสก็ต้องใช้เทคนิคนี้อยู่ที่เหตุเงื่อนไขของสิ่งนั้นๆแม้แต่ตัวมะเร็งเองก็มีหลายแบบมีหลายเคสแล้วก็เป็นไปได้ในหลายๆอวัยวะแต่ละอวัยวะแต่ละส่วนก็รักษาไม่เหมือนกันอยู่ที่เหตุอันนี้คือทางกายภาพเราให้แพทย์หมอก็ดูแลแต่จิตใจของเราเราต้องดูแลของเราเองเขาไม่มีนะท่านฟังที่แบบว่าเอายาหยอดนี้มาหยอดใส่ตาแล้วคุณก็จะเข้าใจเรื่องนี้หรือกินยาเม็ดนี้ลงไปแล้วคุณก็จะเข้าใจเรื่องนั้นมันไม่ได้จิตใจของเราเราต้องดูแลจิตใจของเราเองตรงไหนตรงที่ยึดถือตรงไหนทำความเข้าใจตรงนั้นไอ้ตรงที่ยึดถือนั่นแหละทำให้เราไม่เข้าใจใช้เกิดความเข้าใจใส่ความเข้าใจไปณที่จุดนั้นเราจะจากกันแล้วนะอีกไม่นานบางคนข้าพเจ้าเคยได้ยินมาคือคุณเป็นโรคมะเร็งคุณพ้นจากโรคมะเร็งรักษาหายได้คุณไปตายด้วยโรคหัวใจบางคนพ้นจากโรคมะเร็งโรคหัวใจไปตายด้วยอุบัติเหตุบางคนเป็นโรคไตหมอบอกอยู่ได้6เดือน 2-3 เดือนถัดไปตรวจเจอมะเร็งถุงน้ำดีซึ่งมันไปไวมากปรากฏว่าตายด้วยโรคมะเร็งถุงน้ำดีก่อนที่จะตายด้วยโรคไตด้วยซ้ำเป็นอะไรก็ต้องรักษาตรงนั้นกลับมาในทางด้านจิตใจของเราก็เหมือนกันตรงนี้ต้องฟังว่าถ้าเรายึดถือของหรือต้องทำความเข้าใจเรื่องของว่าบ้านนั้นรถนั้นสิ่งนั้นมันก็เป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมนี่แหละมีความเกิดขึ้นมีความแตกดับไปเป็นธรรมดาทำความเข้าใจเพื่ออะไรนะเพื่อที่เราจะคลายความยึดถือในของในงานในสิ่งต่างๆเหล่านั้นพอเราทำความเข้าใจเรื่องข้าวของคุณยึดถือไหมสถานที่อาหารคุณยึดถือไหมถ้ายึดถือทำความเข้าใจแล้วต่อมาอีกเงินทองคุณยึดถือไหมทรัพย์สินเงินทองที่เรายึดถือมีเงินเท่านี้คุณมีที่อยู่แปลงนั้นคุณมีสินทรัพย์อยู่ที่นั่นโอ้นี่ยังขายไม่ได้เลยโอ้นี่ปล่อยไม่ได้เลยว่าถ้าใครจะเอาเงินนี้ไปใช้จะแบ่งยังไงอันนี้แสดงถึงว่ามีความยึดถือในเงินทองในสินทรัพย์ต่างๆเหล่านั้นแล้วทำความเข้าใจในมันใส่ลงไปในมันดูเงินทองไม่ใช่ของเราอยู่ในกระเป๋าใครมันก็เป็นของคนนั้นต่อให้คุณเขียนพินัยกรรมเอาไว้ว่านี่จัดสรรอย่างนั้นอย่างนี้บางทีเขาก็ไม่ทำตามก็ได้บางทีแบบหรือทำตามพอให้อ้อมแอมไปในศาลแต่จริงๆแล้วเขาไปโยกย้ายเปลี่ยนแปลงจะขายจะอะไรคุณก็ได้พระเจ้าเปรตที่โกศลนะเคยเปิดคลังสมบัติให้พระพุทธเจ้าดูพระพุทธเจ้าถามว่านี่ทรัพย์ของใครกองนี้พระเจ้าเปรตที่โกศลยกมือท่วมหัวเลยอันนี้ของเสด็จปู่แล้วอันเนี้ยของใครหามาอันนี้ของเสด็จพ่อแล้วอันนี้ของใครหามาอันนี้ของข้าพระองค์หามาเองเอาแล้วทำไมทรัพย์สินของปู่ไม่ได้เอาไปด้วยโอ้จะเอาไปได้ไงท่านตายไปแล้วเอาแล้วทรัพย์สินของพ่อและพ่อไม่ได้เอาไปด้วยเหรอโอ้ท่านก็ไม่ได้เอาไปแล้วท่านตายไปแล้วมันอยู่ที่คนต่อมาเขาใช้แล้วสิ่งของเหล่านี้ไม่ได้เป็นของเรา
ไม่มีความเป็นใหญ่เฉพาะตนไม่มีใครที่จะได้สิ่งทั้งปวงไปเงินทองทรัพย์สินเหล่านั้นก็เป็นไปตามทางของเขาเงินทองนะทำความเข้าใจยึดถือตรงไหนอีกลูกใช่ไหมคู่ครองใช่ไหมคนนี่เขาก็ยึดถือในคนไม่ว่าจะคนที่เรารักเป็นลูกเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นหลานเป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่โอ้ยถ้าฉันจะจากคนเหล่านี้ไปฉันจะทำยังไงกังวลใจแล้วเขาจะอยู่ยังไงกังวลใจแล้วเขาจะไปที่ไหนแล้วเขาจะคิดถึงเราไหมนี่แสดงว่าคุณมีความยึดถือแล้วอาการมันออกทำยังไงใส่ยาลงไปตรงนั้นยึดถือตรงไหนจะตัดความยึดถือต้องใส่ความเข้าใจลงไปตรงนั้นดับแรกก่อนว่าเราจะละความยึดถือไม่ใช่หมายความว่าเราไม่แคร์เขาเราไม่รักเขาเราไม่สนใจเขานะแต่ละความยึดถือความยึดถือมันอยู่ที่จิตของเราแต่ความห่วงใยความเมตตาความรักใคร่เรามีให้อยู่เสมอไม่ใช่ว่าคุณละความยึดถือแล้วคุณจะไม่ห่วงใยกันไม่รักใคร่ไม่ปรารถนาดีต่อกันไม่ใช่แต่ความยึดถือเป็นอกุศลแต่ไม่เรามีความกังวลใจแต่ถ้าเรามีความเข้าใจแล้วละความยึดถือได้แล้วสิ่งที่เหลืออยู่นั้นจะเป็นความรักความปรารถนาดีความเมตตาความห่วงใยเอาใจใส่ให้กันแน่นอนเราจะกำจัดความยึดถือให้ออกไปจากจิตใจของเราในเรื่องคนนี่ไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่พอตัวเราป่วยเนี่ยพ่อแม่เห็นพ่อแม่ก็ร้องไห้พ่อแม่ร้องไห้เพราะว่าจะได้ต้องจากกันเห็นพ่อแม่ร้องไห้เราก็ร้องไห้ด้วยเห็นลูกมันยังไม่รู้ความเราก็กังวลใจเราก็ร้องไห้ด้วยลูกเห็นเราร้องไห้คู่ครองสามีหรือภรรยาเนี่ยก็ร้องไห้ด้วยลูกเห็นพ่อแม่ร้องไห้ลูกร้องไห้ด้วยโอ้ความนี้ถือมันคืบคลานไงยุดตัดมันทิ้งเสียใช้ความเข้าใจลงไปคนนอมเป็นอะไรมันธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประกอบกันขึ้นมาด้วยกระแสของกรรมขึ้นมาตั้งอยู่แล้วมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเป็นไปตามกระแสของกรรมเราจะอยู่หรือเราจะไม่อยู่บุคคลนั้นไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาเป็นลูกเป็นสามีภรรยาเขาก็เป็นไปตามกรรมอยู่ดีทำกรรมอย่างไรก็ต้องได้รับผลอย่างนั้นมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเป็นไปตามยถากรรมยถากรรมเนี่ยก็คือกรรมตามที่ทำนั่นแหละทำกรรมมาอย่างไรก็ยถาเป็นไปตามอย่างนั้นต่อให้เราอยู่หรือเราไม่อยู่มันก็เป็นไปตามกรรมอยู่แล้วหรือคุณจะยึดถืออะไรนั่นน่ะสิยึดถือไม่มีประโยชน์เศร้าโศกเสียใจเป็นสิ่งไร้ค่าน้ำตาหาสาระไม่ได้ของทิ้งเฉยนั่นคือแปลว่าทำความเข้าใจนะทุกฝั่งทำความเข้าใจแต่สิ่งที่เป็นสาระประโยชน์คือคุณงามความดีนี่ไงคุณงามความดีที่เรามีไหมถ้าเรามีคุณงามความดีเหลืออยู่สิ่งนั้นน่ะเหลืออยู่นะทุกฝั่งร่างกายนี้เผาทิ้งทรัพย์สินเงินทองเอาไปไม่ได้พ่อแม่ลูกผัวต้องจากกันเหลือไว้แต่ความดีได้เท่านั้นความดีเรามีไหมทำไมจะไม่มีอ่ะศีลมีไหมไม่ได้ถึงกับความดีว่าโอ้โหคุณต้องแบบเป็นนักประดิษฐ์อัจฉริยภาพสร้างสิ่งอะไรที่มัน revolutionize โลกโอ้ยไม่ป่านนั้นนั่นจะไม่ใช่ความดีด้วยซ้ำเป็นศิลปะก็เฉยๆแต่ความดีของเราคือศีลถ้าคุณนอนพักอยู่ที่เตียงที่บ้านหรือเตียงที่โรงพยาบาลคุณฆ่าสัตว์ไหมคุณลักทรัพย์ไหมประพฤติผิดในกามไหมพูดโกหกไหมดื่มสุราไหมก็ไม่นี่นะนี่ให้ระลึกถึงศีลของเราตรงนี้เตียงที่เรานั่งเตียงที่เรานอนอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นเตียงที่เราตายก็ได้3เดือน6เดือนกับชาติหน้าไม่รู้ว่าไหนจะมาก่อนกันแต่ถ้าเตียงนี้จะเป็นเตียงที่เราตายนี่โอ้ยเรามีความดีอยู่แล้วเรื่องศีลเอาแค่ว่าเราทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นก็มีปัญญามีศีลมีปัญญา
เหมือนมือซ้ายกับมือขวาตรงฝั่งมันล้างกันมือขวาขยับมาล้างมือซ้ายมือซ้ายขยับไปล้างมือขวาศีลชำระปัญญาให้บริสุทธิ์ปัญญาก็ชำระศีลให้บริสุทธิ์ให้มีความสบายใจเลยท่านผู้ฟังหายใจลึกๆ 2-3 ครั้งแล้วเราทำความเข้าใจดูว่าเรายึดถือตรงไหนบางทีมันตัดครั้งเดียวไม่ขาดบางทีมันทำความเข้าใจหยดเดียวไม่แจ้งใส่ลงไปอีก2หยด3หยดตัดลงไปอีก4เที่ยว5เที่ยวจะแม่นๆนี่ต้องสติจะมีกำลังฟันลงไปนี่ต้องสมาธิน้ำยามันจะได้ผลเกิดความแจ่มแจ้งนั่นต้องปัญญาศีลสติสมาธิปัญญาเนี่ยเราตั้งเอาไว้เราจะมีความยอมรับมันได้รวดเร็วเรามีความตายอยู่เฉพาะหน้าคือนี่หมอเขาบอกมาใช่ป่ะไอ้ก้อนเนื้อมันอยู่ในตัวเรานี่ใช่ป่ะกุศลธรรมนี่เราตั้งขึ้นได้อกุศลธรรมคือความยึดถือนั้นเราละไปได้ศีลเรามีแล้วปัญญาสติสมาธิเราฝึกเราทำเรามีด้วยดูอาการสามีครั้งหนึ่งนะถ้าเรามีอาการกังวลซึมเศร้าตกใจปฏิเสธความจริงสับสนงงโกรธแสดงว่ามีความยึดถือจุดใดจุดหนึ่งไล่ไปจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในและที่สำคัญฟังบางทีมันมีเรื่องราวในอดีตที่แบบว่าเป็น emotional baggage อยู่ความกังวลใจบางทีเราก็ไม่นี่จะสังเกตได้ว่ามันอะไรอันนี้เราต้องรู้จักให้อภัยให้อภัยทั้งคนอื่นด้วยให้อภัยทั้งตัวเองด้วยอย่าผูกเวรกันให้อภัยด้วยเมตตาด้วยอุเบกขาด้วยกรุณาทั้งตัวเองด้วยทั้งผู้อื่นด้วยเจริญพรหมวิหารสี่นี้ได้ประโยชน์พอเราเจริญพรหมวิหารสี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อกรุณาเนี่ยว่าสัตว์เราได้มีความทุกข์อยู่เนี่ยปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์นั้นอันนี้จะเป็นการให้อภัยทั้งตัวเองด้วยทั้งคนอื่นด้วยให้อภัยแบบนี้แล้วเราจะละความยึดถือทำความเข้าใจในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนี้ให้เกิดขึ้นได้ลองฟังสังเกตนะข้าพเจ้าเนี่ยจะไม่ได้ค่อยใช้คำว่าปล่อยวางคือมันพูดกันจนเฟื่อแล้วจนกลายเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องไปแล้วเพราะว่าถ้าปล่อยวางบางทีมันเหมือนกับว่าเราทิ้งเราไม่แย้แสเราไม่สนใจคือถ้ามันโมหะล้วนๆแต่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องทำคือความเข้าใจพอคุณมีความเข้าใจแล้วคุณละความยึดถือได้ด้วยการละความยึดถือนั้นก็คือการปล่อยวางนั่นเองแต่ด้วยปัญญาคือความเข้าใจไม่ใช่ปล่อยวางแบบโมหะทีนี้พอเราทำความเข้าใจแล้วอยู่กับมันเนี่ยจะอยู่ยังไงโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยแน่นอนว่าคุณเป็นโรคไตโรคปอดโรคมะเร็งนั่นนี่เนี่ยคือการใช้ชีวิตเนี่ยคุณจะเปลี่ยนแปลงไปทันทีพวก terminal illness เนี่ยนะจะทำให้ชีวิตจากนี้ก็รอไปเนี่ยไม่เหมือนเดิมแน่นอนบางคนอาจจะต้องออกกำลังกายเพิ่มขึ้นบางคนอาจจะออกกำลังกายไม่ได้บางคนอาจจะต้องอยู่ติดเตียงบางคนอาจจะต้องไปหาหมอล้างไตทุกสัปดาห์บางคนอาจจะต้องไปอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเราจะอยู่กับมันยังไงพระพุทธเจ้าให้ไว้5ข้อท่านฟังสำหรับคนที่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องอยู่กับมันเนี่ยท่านบอกไว้อย่างนี้ท่านฟังว่าในข้อที่1ต้องรู้จักทำความสบายเพราะว่าทำความสบายเนี่ยหมายถึงสัปปายะถ้าโรคนี้มันต้องออกกำลังกายคุณก็ต้องไปออกกำลังกายเช่นคนหลังจากให้คีโมใหม่ๆก็เพื่อให้ระบบน้ำเหลืองมันไปได้ดีได้คล่องคุณก็ต้องไปเดินบ้างเอาการเดินนั้นจะเป็นที่ทำความสบายแก่โรคนั้นหรือบางคนห้ามเดินห้ามออกกำลังกายมากเอาจะเป็นที่สบายเป็นสัปปายะคุณก็ต้องทำอย่างนั้นอาหารแบบไหนอากาศแบบไหนมันจะเป็นที่สัปปายะสบายก็ทำความสบายนั้นในข้อที่สองต้องรู้ประมาณในความสบายนั้นอย่างที่เห็นชัดเจนเลยท่านผู้ฟังสำหรับคนที่เจ็บไข้นั้นหมอก็จะบอกว่าให้คุณพักผ่อนเยอะๆนะทีนี้พักผ่อนเยอะๆนี่มันนั่นกลายเป็นแบบนอนทั้งวันทั้งคืนไม่มียืนไม่มีเดินนั่งก็ไม่เอาเอาแต่นอนเอานี่ก็เกินไปมันก็กลายเป็นความขี้เกียจขี้คร้านเป็นความสังกตายเผลอๆไปเป็น depression อีกก็
็ต้องรู้ประมาณในความสบายนั้นแล้วก็ที่สามคือต้องรู้จักรับประทานยายานี่คือบางคนก็จะแบบฝืนไม่กินรักษาประเภทอื่นแล้วก็เอายาอื่นมากินด้วยมันก็จะแบบตีกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างก็ต้องรับประทานยาให้มันถูกต้องเหมาะสมและในข้อที่4นั่นก็คือบอกอาการไข้ตามความเป็นจริงแก่ผู้ที่เขาคอยพยาบาลดูแลมุ่งประโยชน์ของเราคือถ้ามีคนมามุ่งประโยชน์ให้เราโดยการมาดูแลเราไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลจะเป็นภรรยาสามีหรือเป็นลูกหรือเป็นคนที่มาคอยดูแลเขามุ่งประโยชน์เราเนี่ยเราต้องบอกอาการตามจริงว่ามันทุเลาลงหรือว่ามันแข็งกร้ามากขึ้นแจ้งอาการตามความเป็นจริงถึงในข้อที่4แล้วข้อที่5สำคัญเลยก็คือว่าต้องรู้จักอดทนในทุกขเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นอย่างแสนสาหัสอดทนให้มันได้ความอดทนจะมีมาได้ท่านผู้ฟังมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่เรายอมรับอยู่กับมันให้ได้นั่นแล้วถ้ากำลังของการยอมรับมีมากหนึ่งด้วยปัญญานั้นก็ทำให้เรามีความอดทนได้สูงได้มากปัญญาเนี่ยมันจึงมีความสำคัญในการที่จะให้เรายอมรับเห็นตามความจริงนี้ได้แล้วก็ให้เกิดความอดทนนี้ได้ประเด็นถัดมาที่น่าสนใจก็คือว่าแล้วถ้าเราเจ็บแค่ที่ป่วยเองเราจะรักษาเท่าไหร่ถึงจะพอระดับไหนถึงจะพอโอเคละชีวิตตอนนี้เราเปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่ได้จะอยู่มีได้เป็นเหมือนเดิมทีนี้พอเปลี่ยนแปลงไปเราจะอยู่กับมันมันก็ต้องมีการพยาบาลการรักษาด้วย5ขั้นตอนนี้คำถามก็คือว่าแล้วรักษาพยาบาลกันจนถึงขนาดไหนขนาดไหนเนี่ยเพราะว่าทางการแพทย์การหมอสมัยปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังมันมีได้ทุกระดับคุณจะเอาคีโมเข็มละไม่กี่พันหรือเม็ดละไม่กี่ร้อยจะไม่ต้องเอาเข็มละเป็นแสนโอ้ยเป็นแสนนี่อย่างเบาไปเอาเข็มละเป็นล้านก็มีเอาระดับไหนถึงจะพอหรือว่าถ้าหัวใจหยุดเต้นไปแล้วคุณจะปั๊มไหมคุณจะใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจดีดขึ้นมาไหมหรือถ้าความดันลดแล้วคุณจะใช้ยาเพิ่มความดันขนาดนี้ขนาดนั้นใส่เข้าไปใส่เข้าไปให้ความดันมันบูสต์ขึ้นมาไหมอันนี้คือเราพิจารณาได้ตรงฝั่งจาก3เหตุปัจจัยด้วยกันอันดับแรกคืออยู่ที่ว่าโรคนั้นว่าโรคนั้นเนี่ยมันร้ายแรงมันแบบแนวทางมันไปทางไหนอ่ะถ้าใช้คีโมเข็มละล้านแล้วมันจะหายไหมหรือถ้าหายแล้วมันจะไปเจอโรคอื่นอีกไหมไปใช้เรื่องผู้ป่วยก็ด้วยนะว่าผู้ป่วยนี่อายุเท่าไหร่แล้วอายุ101หรือ99ปีแล้วเนี่ยโอ้จะต้องเข้าห้องผ่าตัดเปิดช่องท้องเปิดช่องอกโอ้อันนี้มันก็คือจะเอาป่านนั้นเลยเหรอมันก็จะไม่ไหวแล้วมันก็อยู่ที่ผู้ป่วยด้วยแล้วก็อยู่ที่สภาพสิ่งแวดล้อมหมายถึงเรื่องการเงินเรื่องเศรษฐกิจเรื่องบ้านสถานที่รักษาเรื่องเหตุปัจจัยเรื่องคนดูแลสิ่งต่างๆเนี่ยมันเกี่ยวข้องมาในการพิจารณาว่าเราจะยื้อในที่นี้หมายถึงรักษากันเนี่ยเอาเท่าไหร่ถึงจะพอเราก็ดูที่ผู้ป่วยด้วยว่ารับได้ไหมมีแนวความคิดเป็นอย่างไรอย่างไรซึ่งถ้าบอกว่าเรามีสภาวะจิตที่เรายอมรับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเนี่ยนะการพิจารณาเรื่องนี้มันไม่ยากคือถ้าบอกว่าในทางตรงข้ามนะแต่แบบยังตกใจอยู่ยังกังวลอยู่ยังสับสนอยู่ยังมีความซึมเศร้าปนมาด้วยเนี่ยเราจะมาดูว่ารักษาเท่าไหร่เราจะหาเงินยังไงเราจะเป็นยังไงต่อโอ้มันจะกังวลใจวุ่นวายแบบหน้าหลังนี่ชักกันไม่ถูกเราจึงต้องรักษาจิตใจของเราก่อนยอมรับสถานการณ์นี้ให้ได้เรายอมรับเข้าใจมันแล้วเนี่ยเรื่องการตัดสินใจอื่นๆตามมาเนี่ยไม่ยากแล้วอยู่กับมันได้อยู่ยังพาสุขได้สำหรับบุญเองนะแล้วถ้าเรามาดูแลคนเจ็บไข้ในลักษณะนี้ด้วยเนี่ยนะเอาหน้าที่ของคนที่ดูแลนี่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่ามีอยู่5อย่างคือจะดูแลคนเจ็บไข้ได้คนที่ดูแลนั้นจะต้องมีความสามารถในข้อแรกคือสามารถที่จะจัดยา
ให้ถูกต้องได้อย่านี้ยาทาโอ้ยถ้าเอามากินนี่ก็คุณละเรื่องแล้วหรือยานี้ให้กินก่อนนอนแล้วนำมากินหลังอาหารเช้าโอ้มันก็ง่วงเท่านั้นเองก็ต้องจัดยาให้ถูกต้องทั้งประเภทชนิดและเวลาด้วยข้อที่สองนั้นต้องรู้จักของแสลงหรือของไม่แสลงนำเอาของแสลงออกไปนำเอาของที่ไม่แสลงเข้ามาคำว่าแสลงนั้นก็คือตรงข้ามกันกับคำว่าสปายะคือสบายอันไหนที่จะเหมาะสมเนี่ยเราให้เข้ามาข่าวสารหรือเรื่องราวรวมถึงจุดนั้นด้วยนะข่าวบางอย่างก็ไม่ต้องให้รู้ก็ได้ข่าวบางอย่างคุณต้องให้รู้เพราะอันนี้มันไม่แสลงทั้งเรื่องอาหารทั้งเรื่องข้อปฏิบัติต่างๆก็ต้องรวมอยู่ในข้อนี้เช่นว่าถ้าโรคนี้มันจะต้องไปเดินแต่ว่าคนไข้ไม่ค่อยยอมไปเดินเราก็ต้องแบบมีการที่จะชักชวนพาไปนำของไม่แสลงนี้เข้ามาให้ได้แล้วก็ที่สามสำหรับคนที่ต้องดูแลคนเจ็บไข้ก็คือต้องไม่ดูแลเพราะว่าเห็นแก่อามิตรแต่ว่าดูแลด้วยจิตที่มีเมตตาไม่ได้เห็นแก่ทรัพย์สินสมบัติเงินทองแต่ด้วยจิตที่มีมุ่งประโยชน์กับบุคคลป่วยนั้นมีจิตเมตตามีจิตกรุณาคือถ้าเรามาดูอย่างพวกที่เป็นพยาบาลวิชาชีพหรือว่าเป็นหมอแพทย์พวกนี้เขาว่าดูแลคนป่วยเนี่ยเขาได้เงินใช่ไหมเพราะอันนี้เป็นหน้าที่เป็นของหมอของพยาบาลอยู่แล้วเงินที่ได้นั้นก็ส่วนหนึ่งตามบังคนที่จะมาทำอาชีพนี้ได้เนี่ยนะจิตใจนี้ต้องกว้างขวางอยู่แล้วนะต้องกว้างขวางมีเมตตามีกรุณาถึงจะมาอดทนทำดูแลปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ในหน้าที่ได้ก็เพราะว่ามีจิตเมตตาเนี่ยสำคัญตัวนี้ข้อที่สี่ท่านผู้ฟังคือการที่จะไม่รังเกียจนำสิ่งที่เป็นปฏิกูลมีอุจจาระปัสสาวะสารคัดหลั่งน้ำมูกน้ำลายอาเจียนเนี่ยเอาไปทิ้งโดยไม่รังเกียจคือยอมรับสถานการณ์แบบนี้ได้ว่าชีวิตที่มันต้องอยู่กันกับโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยจะอยู่กันได้มันก็ต้องมีเรื่องพวกนี้ด้วยทั้งคนที่ดูแลต้องยอมรับสถานการณ์นี้ได้แล้วก็สุดท้ายก็คือสามารถพูดให้คนที่เจ็บไข้นั้นถ้าหมดกำลังใจหรือว่าอ่อนแอท้อแท้ปฏิเสธความจริงกังวลสับสนเศร้าหมองต้องสามารถพูดให้เขาเนี่ยตั้งอยู่ในธรรมได้มีจิตใจกล้าอาหาญมีความร่าเริงรื่นเริงให้สามารถที่จะตั้งการทำจริงแน่วแน่จริงอยู่ในสภาวะที่ยอมรับสถานการณ์ได้นี่ต้องสามารถแสดงทำข้อนี้ให้คนเจ็บไข้นั้นเข้าใจได้ตามเวลาที่เหมาะสมนะแล้วก็ต้องถูกต้องตามธรรมด้วยนะประการสุดท้ายท่านฟังคือโรคที่เป็น terminal illness โรคที่เป็นไปอย่างร้ายแรงข้าพเจ้าไม่ได้พูดถึงจุดที่ว่าจะหายหรือจะไม่หายเลยนะพระท่านยกไว้เลยเพราะบางทีมันก็ไม่หายหรือมันอาจจะหายเราไม่รู้แต่ที่แน่ๆมันเป็นแล้วเรามันร้ายแรงแต่เราจะคิดแต่เอาว่าหายหายหายต้องหายหายเท่านั้นนี่คุณจะเครียดทันทีมันเป็นความยึดถือในจุดนั้นแล้วเราต้องเคลียร์เรื่องนี้ออกไปตั้งแต่ต้นแล้วต้องเข้าใจเรื่องนี้เลยว่าหายไม่หายมันก็เป็นไปตามอย่างนั้นแหละอาจจะหายก็ได้อาจจะไม่หายก็ได้เราไม่ได้เอาจุดนั้นแต่ถ้าเรามีความกังวลใจเราต้องกำจัดมันให้ได้เสียก่อนทำความเข้าใจให้ถูกต้องดีแล้วเราสามารถที่จะอยู่กับมันได้ด้วยความผาสุกโรคภัยไข้เจ็บตำฝังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาธรรมดานี่หมายถึงมันอาจจะเกิดก็ได้มันอาจจะดับไปก็ได้อยู่ที่เหตุของมันถ้ามีเหตุแห่งการเกิดขึ้นของโรคนั้นโรคนั้นก็เกิดแต่เหตุแห่งการเกิดขึ้นของโรคนั้นมันหายไปโรคนั้นก็ดับไปจึงบอกว่าสิ่งที่มันจะเกิดดับเนี่ยมีแค่ทุกข์เท่านั้นแหละทุกข์เท่านั้นแหละที่เกิดทุกข์เท่านั้นแหละที่ดับโรคภัยไข้เจ็บนี้เป็นทุกข์อย่างหนึ่งเราเห็นทุกข์แล้วให้เราเห็นธรรมะด้วยถ้าเราเห็นทุกข์แล้วเราไม่เห็นธรรมะด้วยโอ้ยมันจะขาดทุนแต่ถ้าเราเห็นทุกข์แล้วเราเห็นธรรมะด้วย
นั่นคือกำไรคือเรามีปัญญามีศีลมีเมตตามีกรุณาชีวิตที่เป็นอยู่แบบนี้ต้องมาฟังแม้แค่ว่าวันเดียวคืนเดียวโอ้ยมีค่ามากมีค่ามากกว่าคนที่เป็นอยู่ต่อมาอีก10ปี20ปี50ปีแต่ว่าไม่ได้มีกรุณาอุเบกขามุทิตาหรือศีลหรือปัญญาเลยว่ามันเสียดายมากความทุกข์นั้นจริงๆนำมาให้เห็นซึ่งธรรมะด้วยให้เกิดประโยชน์ได้ด้วยอยู่ที่มุมมองของเราตั้งจิตตั้งสติไว้ให้ดีท่านผู้ฟังเราจะทำให้เกิดความผาสุกขึ้นในจิตใจของเราได้แน่นอนฝากไว้ในเอพิโซดนี้ท่านผู้ฟังช่วงของสมการชีวิตเรื่องราวที่เกี่ยวกับความเจ็บไข้ที่ป่วยของทั้งตัวเราเองในกรณีที่ว่ามีโรคร้ายแรงหรือการที่ว่าดูแลคนเจ็บไข้ชนิดที่เป็นโรคร้ายแรงในทางธรรมะนั้นเราควรต้องทำจิตใจอย่างนี้ในช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
4: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ที่เขาวงจรเลยนะ
5: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์4เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจะภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่thamanawa.net
7: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
7: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
8: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
9: เรารักประเทศไทย
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศจนถึงวันนี้
11: นายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักจนถึงวันนี้เนื่องจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพืชผลทางการเกษตรรวมทั้งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะเวลาสั้นๆซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรในเขตชุมชนเมืองบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายอุทัยธานีตากเพชรบูรณ์พิษณุโลกกำแพงเพชรเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอุบลราชธานีสระแก้วระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาพังงาตรังกระบี่ภูเก็ตสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กระทรวงอุตสาหกรรมยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยสู่อุตสาหกรรมชีวภาพสีเขียวเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพของอาเซียน
12: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าได้กำชับให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอนยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยสู่อุตสาหกรรมชีวภาพสีเขียวโดยใช้กลไกเศรษฐกิจชีวภาพผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพของอาเซียนภายในปี2570ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจากการผลิตน้ำตาลเพียงอย่างเดียวไปสู่ฐานวัตถุดิบของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นพลังงานชีวภาพพลาสติกชีวภาพและเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนควบคู่กับการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนจากผลผลิตฤดูกาลปี 2568/2569 ที่มีสัดส่วนอ้อยสดเข้าหีบสูงถึง 196.2 โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมแผนสนับสนุนการนำวัตถุดิบเหลือทิ้งอย่างใบอ้อยและยอดอ้อยมาผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อสร้างรายได้ใหม่ให้เกษตรกรและมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: กรมประมงประกาศฤดูน้ำแดงเพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำทั่วประเทศ
13: นางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่ากรมประมงได้ออกประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรในฤดูสัตว์น้ำมีไข่หรือวางไข่เลี้ยงตัวอ่อนในพื้นที่แหล่งน้ำจืดหรือฤดูน้ำแดงมาอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องคุ้มครองสัตว์น้ำจืดให้มีโอกาสแพร่ขยายพันธุ์พร้อมติดตามและประเมินผลทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอโดยแบ่งพื้นที่และระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายตามระบบนิเวศห้ามไม่ให้ผู้ใดทำประมงในบริเวณแม่น้ำลำคลองลำธารอ่างเก็บน้ำเขื่อนพรุและลำน้ำทุกสาขาป่าไม้และพื้นดินที่มีน้ำท่วมตามธรรมชาติแบ่งเป็น3ระยะระยะแรกระหว่างวันที่16พฤษภาคมถึง15สิงหาคมในพื้นที่33จังหวัดระยะที่2วันที่1มิถุนายนถึง31สิงหาคมใน39จังหวัดและระยะที่3วันที่1กันยายนถึง30พฤศจิกายนสำหรับเครื่องมือที่อนุญาตให้มีการทำประมงได้อาทิเบ็ดทุกชนิดยกเว้นเบ็ดราวเบ็ดพวงที่ทำประมงโดยวิธีการกระชากและไม่เรียงหน้าไล่ต้อนสัตว์น้ำตั้งแต่3เครื่องมือขึ้นไปและแหที่มีความลึกไม่เกิน6ศอกหรือ3เมตรในส่วนของการประมงเพื่อการศึกษาวิจัยต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมงหรือผู้ที่อธิบดีกรมประมงมอบหมายผู้ฝ่าฝืนตามประกาศมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมงชวนันท์มาลีรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ6นาฬิกา8นาทีครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าในเช้าวันจันทร์วันเปิดเทอมแบบนี้เลยครับอยู่กับเรา2คนครับผมพีพฤฒแก้วพิบูลครับ
1: ครับผมต้นอานนท์อันตาสุคนครับสวัสดีครับคุณพีพฤฒครับ
0: สวัสดีน้องต้นอุ้ยสวัสดีน้องต้นด้วยนะครับแล้ววันนี้ช่างเทคนิคเราเป็นพี่บุญประกอบอบกลิ่นครับและทีมงานของนิวมีเดียสวัสดีน้องต้นสำหรับในเช้าวันเปิดเทอมด้วยความพร้อมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเปิดเทอม
1: ไม่จริงๆต้องบอกว่าบางโรงเรียนเนี่ยเปิดตั้งแต่วันจันทร์ที่แล้ว
0: ใช่
1: แล้วก็เปิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วแต่วันนี้น่าจะเปิดกันทุกรูปแบบ
0: เรียกว่าร
1: ูปแบบ
0: ทุกๆโรงเรียนน่าจะเปิดกันครบทั้งวันนี้นะครับ
1: ใช่
0: ทำให้ในวันนี้น่าจะมีเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะฮะการจราจรน่าจะมีปัญหาการติดขัดหรือไม่ก็ต้องมาดูกันในแต่ละพื้นที่ด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับส่วนคุณพ่อคุณแม่ครับเช้านี้เป็นอย่างไรบ้างเราเป็นกำลังใจให้กับผู้ปกครองทุกท่านในการไปส่งบุตรหลานหรือว่าในการออกไปทำงานเพื่อจะหาเงินมาให้บุตรหลานได้เรียน
1: มันเคยมีข่าวนะเหมือนประมาณว่าเขาต้องอย่างของกทม.เองจะมีปัญหาเยอะพอเวลาพอโรงเรียนอยู่ตามชุมชนหรือตามอะไรต่างใช่ไหมแล้วตามเมืองหลวงเนี่ยรถมันติดแล้วเขาบอกว่าให้จอดส่งบุตรหลานคือจอดปุ๊บแล้วให้บุตรหลานเขาว่าเนี่ยลงแล้วก็เดินเข้าโรงเรียนไปเลยอย่าแบบว่าล่ำลาอย่ากอดหอมอย่าอะไรเขาถึงขั้นที่ว่าลดระยะเวลาในการแบบว่ากอดหอมลูกหลานก่อนที่จะส่งเข้าโรงเรียน
0: ภาษาบ้านผมคืออย่าพิลีพิไลคือเคยมีว่าให้กอดหอมลูกให้เสร็จก่อนถึงจุดจอดส่งเช่นสมมติว่าอ่ะตรงนี้ติดไฟแดงประมาณสัก120วิกอดหอมกันซะให้เสร็จพอถึงเวลาจอดปั๊บสวัสดีครับแม่แล้วลงเลย
1: ใช่
0: ซึ่งอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าการลดเวลาในการกอดหอมเนี่ยมันได้ประมาณเกือบ10วินาที
1: มันได้ผลใช่ไหม
0: ใช่จริง
1: ๆแล้วเสร็จแล้วรถก็ตะไหลไปเลยอย่างเงี้ยหรอ
0: ใช่คือเหมือนจอดปั๊บลงปุ๊บไปเลยใช้เวลาในการจอดไม่เกิน5วินาทีก็จะไปเร็วขึ้นถ้าแบบกอดหอมจะ15วินาทีแล้วคิดดูว่าช่วงเช้าเวลามันจำกัดแล้วรถแต่ละคันสมมติโรงเรียน1เรียนมีรถ100คันเงี้ยใน1ชั่วโมงเนี้ยมันก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร
1: ่นะก็น่าจะได้
0: แต่เราสนับสนุนนะให้แสดงความรักกับผู้ปกครอง
1: แต่ว่า
0: แต่ช่วยแสดงก่อนจะถึงจุดจอดโรงเรียนอ
1: าจจะต้องดูเวลาตามความเหมาะส
0: ม
1: นะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวไปดูอากาศกันสักนิดนึงคุณพฤฒเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอันนี้ออกมาฉบับที่18ขออภัยฉบับที่11
0: คุณ
1: ออกมาเมื่อเช้านี
0: ้ตั้งแต่กรมอุตุประกาศว่าเข้าสู่ฤดูฝนแถวบ้านผมฝนไม่ตกสักวันเลยบ้านคุณ
1: ก็ไม่ตกเลย
0: ผมว่าอุ้ยเข้าสู่ฤดูฝนจะตกแล้วนะ
1: อย่างเมื่อวานที่เนี่ยตอนเย็นที่ดินแดงที่สวทแล้วเนี่ยเมื่อวานเย็นๆเนี่ยครึ้มมาเลยนะครึ้มมาแล้วคิดว่าน่าจะตกก็เลยรีบไปซื้อห้องซื้อข้าวกลับมาก็คือ
0: ด
1: ิน
0: แดงสวทเซ็นทรัลลาดพร้าวศาลอาญาครึ้มตั้งแต่ประมาณบ่ายสองแล้วครึ้มอย่างนั้นจนถึงเย็นไม่ตกเลย
1: แต่ไม่ตกเลย
0: ซึ่งก็ดีนะอากาศมันเย็นไม่ร้อนแต่ไม่ตกก็ดีเหมือนกันเพราะค้าแม่ค้าจะได้ค้าขายได
1: ้แต่ว่าประกาศฉบับนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวช่วงฝนจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศทางด้านตะวันตกของประเทศคือฝั่ง
0: อันดามัน
1: ฝั่งอันดามันแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็เดี๋ยวมีฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยใต้ฝั่งตะวันตกอาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังกันสักนิดนึงอันนี้มีผลจนถึงวันนี้เนอะ18พฤษภาคมแต่ว่าเดี๋ยวช่วง19ถึง22พฤษภาคมวันนี้ตามประกาศนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยคุณรอเลยเดี๋ยวมาแน่ฝนเพิ่ม

0: สุขวันศุกร์
1: นะฮะก็จะมีเรื่องของฝนนะครับท
0: ี
1: นี้ฮะจริงๆวันนี้มีประเด็นหลายๆเรื่องเลยทั้งการลงพื้นที่นะครับของทั้งรัฐบาลเองแล้วก็ประเด็นที่เป็นประเด็นใหญ่ของ
0: เมื่อวานนี
1: ้สุดสัปดาห์วันเสาร์ก็คือรถไฟชนรถเมล์แล้วทำให้เกิดการเสียชีวิตมีการถกเถียงกันในหลายประเด็นมากๆเลย
0: ถามคุณพีหน่อยละกันในฐานะคนขับ
1: คืออย่างของผมอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวประกอบกับข้อมูล
0: อย่างของผมเนี่ยเป็นผู้โดยนั่งรถโดยสารหรืออะไรเงี้ยนะนั่งแล้วนั่งเป็นคนที่นั่งรถเมย์ใช้รถเมย์บ่อยมากๆ
1: คุณต้องใช้รถเมย์บ่อยมาก
0: แล้วก็ผ่านไอ้จุดตัดเนี้ยบ่อยถ้าสมมติว่ามีอะไรที่จะต้องไปธุระแถวนั้นแถวอโศกแถวแยกเพชรบุรีหรืออะไรแล้วต้องผ่านนั้นเพื่อที่จะกลับมาที
1: ่
0: สวทอย่างเงี้ยนะซึ่งก็เขาเรียกว่าอะไรดีล่ะก็คือเป็นความเห็นแล้วกันเนอะคือหมายถึงว่าพอเวลาแบบด้วยความที่ตรงนั้นมันเป็นแยกจะบอกว่าแยกนรกได้ไหมคือมันมีทั้งโลเคอลโรดที่จะต้องเลี้ยวเข้ามาเส้นหลักมีติดไฟแดงอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วมีอันที่จะต้องรอผ่านรถไฟอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าด้วยความที่พอการจราจรของกทมมันคับคั่งมากๆแล้วก็หลายหน่วยงานเขาพยายามที่จะแบบว่าลดเส้นทางรถไฟที่มันผ่าเมืองมาแบบนี้เหมือนจริงๆเส้นวิภาวดีก่อนหน้านี้ก็จะมีรถไฟผ่าเมืองเหมือนกันตรงแยกหลักสี่เลยแบบนี้แต่ว่าพอมีรถไฟฟ้าพอมีรถไฟสายสีแดงหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมีการเปลี่ยนเส้นทางหรืออะไรแล้วก็จะไม่เจอลักษณะแบบนี้อีกแล้ว
1: ครับ
0: ในฐานะคุณคนขับรถเนี่ยคิดยังไงครับ
1: โอ้โหคำถามนี้คือต้องบอกว่าอย่างแรกก่อน
0: คือไม่ได้บอกว่าให้ใครถูกใครผิดนะ
1: แต่หมาย
0: ถ
1: ึ
0: งว่าคิดว่าสภาพการจราจรนะอีจุดนั้นเนี่ยมันทำอะไรได้มั่งไหมนอกจากเนี้ย
1: คือก็จะไปเข้าตำราว่าวัวหายแจ้งอบต.นะฮะ ไม่ใช่จริงอย่างแยกที่คุณต้นพูดถึงเนี่ยผมก็เคยขับผ่านบ่อยคือเส้นนั้นเนี่ยต่อให้จะรีบแค่ไหนเนี่ยโอเคถ้ารถคันหน้าไปแล้วจะตามไปแต่ถ้าเกิดมีไฟแดงเพิ่มขึ้นไม่รู้ว่าจะส่งผลต่อการจราจรให้ติดขัดมากขึ้นหรือไม่แต่น่าจะส่งผลต่อความปลอดภัยที่มากขึ้นเหมือนกันจริงๆเนี่ยไม่ต้องมีไฟแดงคนขับควรจะมีความเรียกว่าความระมัดระวังอยู่แล้วนะ
0: หมายถึงไฟแดงก่อนที่จะถึงรางเนี้ยหรอ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่เพราะว่าอย่างที่ผมไปบ่อยอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นของทางวัดเสมียนารีที่จะทะลุไปทางเส้นงามวงศ์อันนั้นเนี่ยมีไฟแดงชัดเลยคืออันนั้นเนี่ยมีเส้นจากโรโคโรดมาทางฝั่งซ้ายหรือขวาด้วยแล้วก็มีรถที่มาจากทางวิภาวดีเข้าไปตรงนั้นมีไฟแดงว่าพอไฟแดงปั๊บไม้กั้นลงมาปุ๊บไม่มีใครแหลมเข้าไปแน่นอนรถไฟก็จะผ่านไปได้เพราะตรงนั้นเนี่ยเป็นเส้นที่รถไฟวิ่งสายเหนือผ่านแน่ๆ 100%อาจจะไม่ได้ผ่าเมืองแต่เขามีการวางระบบที่ค่อนข้างดีฉะนั้นก็เท่าที่ขับมาประมาณเกือบ10ปีก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุตรงนั้นเพราะทุกคนจะหยุดหลังเส้นหรือบางทีอ่ะไม่เขาเรียกว่าเลยไม้กั้นแต่ก็ยังไม่ถึงจุดที่รถไฟผ่านเหมือนกันแต่เรื่องนี้เป็นประเด็นเยอะมากโดยการเข้าไปดูข้อมูลต่างๆว่าสรุปแล้วเนี่ยใครผิดใครถูกแต่ว่าก็มีการนำข้อมูลมาเสนอกันในหลากหลายมุมแล้วกัน
0: แล้วอย่างตรงวัดเสมียนเนี่ยยังมีรถไฟผ่านอยู่ใช่ไหม
1: ตลอด
0: มันก็เส้นเดียวตรงที่มันจะพุ่งมาหน้าหลักสี่ถูกปะ
1: ผมว่าน่าจะมีเยอะกว่าด้วยเพราะนั่นคือเส้นที่ทุกคันที่จะขึ้นเหนือต้องผ่านเส้นนั้นหมดเลยขึ้นเหนือแล้วก็ไปไม่แน่ใจนะไปอีสานด้วยเหมือนกันแต่ขึ้นเหนือ 100% ว่าต้องผ่านหน้าวัดเสมียนารีไม่ว่าจะเป็นรถเร็วรถหวานเย็นแต่นั่นคือมีไม้กั้นลงมาปึ้งก็จบแค่นั้นเองแล้วก็มีการไปต้องขออนุญาตพูดถึงแหล่งข่าวหน่อยแล้วกันมีแหล่งข่าวจากช่องวันพูดก่อนว่าเดี๋ยวว่าเอาข่าวเข้ามาไม่ให้เครดิตเขาเดี๋ยวเป็นประเด็นแหล่งข่าวช่องวันไปถามวินมอเตอร์ไซค์ตรงนั้นเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเขาเห็นมาเขาขับมอเตอร์ไซค์มา20 กว่าปีก็เป็นแบบนี้ตลอดแต่ว่าไม่เคยมีอุบัติเหตุใหญ่แบบครั้งนี้และเขาพูดไม่ตลกนะแต่พูดจริงจังว่าตอนนี้เห็นเลยว่าทุกคนมีระเบียบมากขึ้นทำให้เรารู้ว่าจริงๆก็ทำได้แต่ว่าไม่เคยมีใครทำกันแต่เขาบอกว่าเนี่ยไม่เกิน3 วันเดี๋ยวก็เหมือนเดิม
0: อ
1: ันนี้เป็นคำพูดที่ผมว่าตริงนะจริงมากเลยนะ
0: เมื่อวานก็มีคนแชร์คลิปกันเลยนะเหมือนประมาณว่ามีช่างภาพหรืออะไรที่ว่ามาตั้งกล้องรอดูเป็นหลักชั่วโมงหลายๆชั่วโมงเลยนะตั้งกล้องที่จุดแยกตรงนั้นเนี่ยแหละตรงแยกอโศกดินแดงตรงนั้นเนี่ยใต้มักกะสันเนี่ยนะครับดูว่าคนเนี่ยมีระเบียบวินัยมากขึ้นไหม อะไรแบบนี้ซึ่งเมื่อวานของสวทก็มีข่าวเหมือนกันเหมือนประมาณว่าเบื้องต้นเหมือนนักข่าวก็ไปลงพื้นที่เลยนะก็บอกว่าก็มีระเบียบหมายถึงว่าก็มีระเบียบวินัยมากขึ้นหมายถึงว่าไม่มีใครกล้าค่อมเส้นเหลืองเลย
1: ผมใช้คำว่าพึงสังวรมากขึ้น
0: อ
1: ่ะคือมันคือระเบียบที่เราต้องปฏิบัติแต่แค่เราอยู่กับการฝ่าฝืนระเบียบจนเคยชินว่ามันเป็นเรื่องปกติ
0: แล้วแต่ในโซเชียลก็ยังพบว่ายังมีแบบว่าที่เขาตั้งกล้องนานๆเป็นหลักชั่วโมงเนี่ยยังเจอรถเมย์บางคันเขาบอกเหมือนเจอ1-2 คันนี่แหละเมื่อวานที่ยังคงค คล่อมเลนซึ่งก็ไม่แน่ใจว่า

0: ว่าเกิดจากการที่พอกำลังไปแล้วติดอยู่ข้างหน้าพอดีหรืออะไรแบบนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเออ
1: นั่นแหละครับ
0: นะครับ
1: เหมือนกรณีที่มีกรณีเรื่องของการชนคนบนทาง
0: ม้าลาย
1: แล้วหลังจากนั้นคนก็รู้สึกว่าทางม้าลายควรจะหยุดให้คนผ่าน
0: ตอนนี้ก็เหมือน
1: หยุดให้คนข้
0: าม
1: แต่ก็ไม่เกินเดือนนึงเหมือนเดิมอีกแล้ว
0: จริง
1: แต่บางแต่ต้องบอกว่ากรุงเทพมหานครแก้ปัญหาดีนะ
0: แต่ดีขึ้นนะ
1: บางจุดทางม้าลายมีไฟแดงไปเลย
0: แต่
1: หรือไอ้มีจุดที่เขาอะไรนะกดอ่ะ
0: กดแล้วรอไฟ
1: ซึ่งผมอ่ะเคยเป็นคนเลื่อนร้อนผมกดแล้วไฟเขียวแล้วมีรถไม่หยุดผมก็หันไปด่าเลย
0: ไม่แต่จริงๆทางม้าลายเนี่ยก็ท่านมีไฟมันก็ดีมีไฟ
1: แล้วมันก็นับถ้ามีไฟคือชั้นแล้วว่าผมจะข้าม
0: นับวินาทีใช่ไหมพอนับวินาทีเสร็จปุ๊บแล้วก็ไฟเขียวให้คนข้ามได้แล้วก็ไฟแดงให้รถหย
1: ุ
0: ดเออ
1: แต่มันก็มีนะคนที่ต่อให้ข้างหน้าเป็นไฟแดงทางม้าลายก็ยังจะขับผ่าน
0: อย่างของผมเนี่ยด้วยความที่ตรงหมู่บ้านมันจะเป็นทางม้าลายคือผม
1: แถวบางแคหนองแขม
0: ผมลงรถเมย์ฝั่งหนึ่งแล้วต้องข้ามเพื่อกลับไปฝั่งหน้าหมู่บ้านก็แต่ตรงนั้นไม่มีไฟแดงแต่มันก็จะมีทางม้าลายแต่ว่าก็นั่นแหละก็คือบางทีก็หยุดบ้างไม่หยุดบ้างรถก็มาเร็วเนื่องจากว่ามันเป็นซอยแบบซอยเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ทีนี้มาดูเรื่องของข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นกันบ้างแล้วกันนะครับผมไปกันที่ข่าวแรกกันก่อนนะครับสำหรับการลงพื้นที่เรื่องของการจัดการน้ำเพราะว่าเราเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยวัชรพลขาวขำครับมีการไปลงพื้นที่นะฮะติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของ EEC หรือว่าระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะครับณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสครับสำนักงานชลประทานที่9จังหวัดระยองครับซึ่งนะครับในการติดตามในครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าไทยเราเนี่ยมีแนวโน้มเผชิญกับภาวะฝนน้อยกว่าปกติอันเป็นผลมาจากความผันผวนของสภาพภูมิอากาศครับและแนวโน้มปรากฏการณ์เอลนีโญครับจึงมีการสั่งการให้กรมชลประทานครับรวมถึงทุกหน่วยงานเนี่ยดำเนินการบริหารน้ำเชิงรุกนะครับครอบคลุมทั้งการเก็บกักจัดสรรและใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพนะครับรองรับทั้งเกษตรกรประชาชนและอุตสาหกรรมต่างๆสำหรับในพื้นที่ของ EEC ครับท่านผู้ฟังครับ EEC คือ3จังหวัดครับฉะเชิงเทราชลบุรีและก็ระยองนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ของการลงทุนอุตสาหกรรมสมัยใหม่ของประเทศครับมีความจำเป็นต้องใช้น้ำทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรที่ยังมีอยู่และก็พี่น้องประชาชนที่ต้องใช้น้ำกินน้ำใช้นะครับและจึงมีการสั่งการในการบริหารความเสี่ยง5มาตรการครับประกอบไปด้วยการเร่งรัดเก็บกักน้ำต้นทุนในทุกพื้นที่ทั้งอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กครับเพื่อให้สามารถจะสำรองน้ำไว้ได้ในช่วงที่ฝนอาจจะทิ้งช่วงจากนี้ไปครับมุ่งบริหารจัดการน้ำตามลำดับความสำคัญและข้อมูลเชิงพื้นที่นะครับมีการบูรณาการนะครับหน่วยงานด้านน้ำนะครับอุตสาหกรรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับพร้อมสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะในภาคการเกษตรครับผ่านระบบชลประทานที่แม่นยำมีการวิเคราะห์นะครับวางแผนการเพาะปลูกนะครับรวมไปถึงการติดตามพยากรณ์อากาศและผลผลิตอย่างใกล้ชิดครับเพื่อแจ้งข้อมูลแก่เกษตรกรนะครับและผู้ประกอบการล่วงหน้ามีการสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำหรือที่ชื่อว่า water productivity ครับเพื่อว่าน้ำหนึ่งหน่วยเนี่ยสามารถต้องสร้างแล้วก็ผลิตรายได้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเตรียมความพร้อมประเทศไทยปรับเปลี่ยนจากการแก้ไขภัยแล้งเฉพาะหน้าเป็นยุทธศาสตร์เพื่อรองรับความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางเศรษฐกิจครับและการลงทุนของประเทศในระยะยาวทั้งนี้ครับเพื่อพี่น้องประชาชนทั้งพี่น้องประชาชนที่ใช้น้ำกินน้ำใช
0: ้
1: พี่น้องเกษตรกรและผู้ที่ประกอบอุตสาหกรรมในพื้นที่ของ EEC ครับ
0: จากพื้นที่ EEC เดี๋ยวไปที่ขึ้นเหนือกันสักหน่อยละกันนะที่เชียงใหม่เขามีการเร่งรัดกระบวนการขอใช้พื้นที่กรมป่าไม้ในปี71นะครับคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ลายในปี72ซึ่งเรื่องนี้นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยของกระทรวงเกษตรเขาลงพื้นที่พร้อมคณะนั่นแหละนะครับไปดูพื้นที่เรื่องของการเร่งรัดกระบวนการนี้เบื้องต้นเนี่ยในที่ประชุมตัวแทนภาคประชาชนเองเขาอธิบายความจำเป็นเนอะในการก่อต่อการจัดสร้างแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ลายเพื่อบรรเทาผลกระทบของพี่น้องประชาชนซึ่งก็มีทั้งเรื่องของปศุสัตว์เรื่องปัญหาที่ดินทำกินเรื่องที่ทับซ้อนพื้นที่ป่าไม้แล้วก็ปัญหาน้ำบาดาลสำหรับอุปโภคบริโภคด้วยนะครับซึ่งรัฐมนตรีช่วยเองท่านก็บอกว่าการลงพื้นที่ตอนนี้เนี่ยมาดูเรื่องของปัญหาพี่น้องประชาชนในการจัดการน้ำทั้งระบบโดยปัจจุบันอำเภอแม่ออนเนี่ยมีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กแค่2แห่งแล้วก็ขนาดกลาง7แห่งนะครับซึ่งถ้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ลายอันนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวได้เสร็จสิ้นกระบวนการรับฟัง ความเห็นปุ๊บเนี่ยก็จะอยู่ระหว่างการจัดสรรพื้นที่และขอใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้ในการก่อสร้างซึ่งก็จะเร่งรัดกระบวนการให้แล้วเสร็จในปี71เริ่มสร้างปี72นะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าโครงการนี้กรมชลประทานเองเริ่มศึกษาการออกแบบตั้งแต่ปี44แล้วนะ
1: โอ้โห
0: โดยออกแบบเสร็จแล้วตั้งแต่ปี2555นานมากแล้วก็ตัวอ่างเองเนี่ยมีการมีลักษณะเป็นเขื่อนดินนะครับพื้นที่ก่อสร้างประมาณ788ไร
1: ่
0: ถ้าเสร็จแล้วเนี่ยจะมีความจุประมาณ5ล้านกว่าลูกบาศก์เมตรแล้วก็มีพื้นที่ที่รับประโยชน์กว่า 2,900 ไร
1: ่
0: นะครับใช้ภายใต้งบประมาณ785ล้านบาทระยะเวลาก่อสร้างก็คือปี73ถึง76นะก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะคืบหน้ามากน้อยแค่ไหน
1: จากเรื่องในการเตรียมการในการบริหารจัดการน้ำต่างๆเพื่อจะเข้าสู่ฤดูฝนหรือว่าในปีต่อไปนะครับไปดูกันที่เรื่องดีๆกันบ้างของโครงการครอบครัวอุปการะนะครับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดูแลคนไร้ที่พึ่งผ่านโครงการครอบครัวอุปการะโดยรัฐบาลสนับสนุนเงิน 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางครับเรื่องนี้ครับผมทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับผมได้เปิดเผยนะครับว่ากรมประชาสัมพันธ์ขอไปครับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.เนี่ยได้มีการประกาศหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแบบครอบครัวอุปการะด้วยการรับดูแลคนไร้ที่พึ่งภายในครัวเรือนผ่านโครงการครอบครัวอุปการะโดยภาครัฐครับจะสนับสนุนเงินให้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืนครับตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งกระจายสิทธิประโยชน์จากภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเป็นธรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการนะครับต้องมีคุณสมบัติครับอาทิอายุต้อง20ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงครับไม่มีโรคติดต่อที่ร้ายแรงมีความประพฤติเหมาะสมมีที่อยู่อาศัยและความพร้อมในการดูแลรวมถึงไม่มีพฤติกรรมรุนแรงครับและสามารถทุ่มเทเวลาเอาใจใส่ผู้อุปการะได้อย่างต่อเนื่องซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับสามารถยื่นคำขอได้ที่ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนต่างจังหวัดนะครับสามารถติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่ครับรวมไปถึงหน่วยงานคุ้มครองต่างๆของรัฐครับหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนพม1300ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือจริงๆเรื่องของครอบครัวอุปการะเนี่ยจริงๆเขาก็มีมาเรื่อยๆนะผ่านโครงการนี้นะครับแต่ครั้งนี้ก็มาเน้นย้ำกันสักนิดนึงดูแลคนไร้ที่พึ่งนะ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนนี่ถือว่า
1: เยอะ
0: ถือว่าเยอะนะถือว่าช่วยทำอะไรได้หลายอย่างเลยทีเดียวสำหรับกลุ่มเปราะบาง
1: ใช่
0: นะครับไปกันเรื่องไหนต่อดีคุณพืช
1: ไปกันเรื่องรถไฟสักหน่อยไหม
0: เรื่องรถไฟเลยไหม
1: เราขอนำเสนอข้อเท็จจริงส่วนต้องบอกว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยหรือว่าในการพูดคุยในสภากาแฟเนี่ยมีเสียงทั้งสองฝ่
0: าย
1: เราให้ข้อมูลเท็จจริงท่านไปคิดเอาเองแล้วเดี๋ยวก็รอดูว่าจะมีการดำเนินการทางกฎหมายอย่างไรนะครับผม
0: ไปดูที่ท่านนายกละกันเพราะเมื่อวานท่านนายกก็ไปลงไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการมอบนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเองได้ไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถเมล์เนี่ยแล้วก็มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการเพราะว่าป้องกันเรื่องของการเกิดเหตุซ้ำด้วยซึ่งท่านนายกก็บอกว่าได้ให้แนวทางของคสมกแล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยนะเพราะว่าทั้งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเนี่ยต้องเผชิญเหตุการณ์เหล่านี้หลังไปใช้บริการขนส่งสาธารณะของรัฐนี่ท่านนายกบอกไว้แล้วก็ให้ข้อคิดกับทั้งสองหน่วยงานว่าไม่ได้ให้บริการฟรีแต่เก็บค่าโดยสารเพราะฉะนั้นแล้วต้องดูแลอย่างเยียวยาอย่างเต็มที่สูงสุดเท่าที่สองหน่วยงานนี้จะทำได้ส่วนเรื่องเงินประกันหากได้มาก็เป็นการสมทบเพิ่มไปนะครับสำหรับความคืบหน้าของเรื่องคดีเนี่ยก็ขอให้ตำรวจแล้วก็พนักงานสอบสวนเป็นผู้ดำเนินการทราบว่ามีการอายัดตัวทั้งพนักงานขับรถไฟรถประจำทางแล้วของทั้งการรถไฟและขสมกเองแล้วก็เดี๋ยวทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเองก็จะเร่งทำการสอบสวนถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นต่อไปส่วนสภาพจิตใจเองท่านนายกบอกว่ายอมรับว่าไม่มีใครที่จะมีสภาพจิตใจที่ดีนะเพราะว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันแล้วรุนแรงบาดเจ็บทั้งจิตใจของทุกคนซึ่งก็จะต้องเยียวยาทั้งร่างกายแล้วก็ทางใจด้วยแล้วก็ได้ไปเยี่ยมทั้งผู้โดยสารรถเมย์พนักงานขับรถจักรยานยนต์รถกระบะอะไรที่อยู่ในละแวกนั้นหมดเลยเนี่ยนะครับแล้วก็สภาพจิตใจทั้งคนขับรถเมย์และรถไฟด้วยโดยเฉพาะสภาพจิตใจของคนขับรถเมย์กับกระเป๋ารถเมย์ เนี่ยต้องบอกว่าจิตใจแย่มากอันนี้ท่านนายกบอกไว้ซึ่งก็รู้สึกว่าเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเนี่ยอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยจะต้องทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยมีกำลังใจที่ดีขึ้นฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับมาส่วนเรื่องคดีก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับ
1: ครับขณะที่ในจุดตัดทางรถไฟนะครับในลักษณะนี้เนี่ยมีหลายแห่งจะต้องวางมาตรการอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำนะครับนายกก็บอกว่าจะไม่ต้องมีการสอบสวนซึ่งยังไม่เห็นผลการสอบสวนแต่น่าจะเชื่อว่ามีวิธีการนะครับหรือมีมาตรการป้องกันอยู่แล้วเพราะทั้งสองแยกก็มีรถติดตลอดเวลาและจากการย้อนดูภาพวงจรปิดในหลายๆครั้งพบว่ารถไฟหยุดเมื่อมีสิ่งกีดขวางเส้นทางอย่างไรก็ตามก็คงไม่สามารถจะปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปได้ต้องหาวิธีเพื่อลดจำนวนจุดตัดซึ่งจุดที่เกิดเหตุเหลืออีกนิดเดียวก็จะถึงมักกะสันคือปลายทางอยู่แล้วนั่นเองนะครับส่วนมาตรการในการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะครับนายกก็บอกว่า อยากให้ผลเนี่ยออกมาก่อนว่าสอบสวนแล้วเป็นอย่างไรนะครับถึงจุดหนึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนเส้นทางหากคิดเร็วๆนะฮะเพื่อเกิดความปลอดภัย 100% แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับอาจจะมีการนะฮะขุดอุโมงค์เพราะบริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นแยกต้องไปดูจุดตัดทั้งจุดตัดเพชรบุรีนานาก่อนถึงสถานีมักกะสันนะครับเมื่อเกิดเหตุเช่นนี้แล้วเนี่ยได้ให้แนวทางรถไฟนายกเนี่ยให้แนวทางของให้เดินทางไปที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับว่าต้องมีการดำเนินการอย่างไรนะครับแล้วก็มีการพึ่งพาดุลยพินิจของนายสถานีหรือผู้ให้สัญญาณอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาซึ่งก็ไม่อยากจะรับความเสี่ยงที่เกิดจากมนุษย์แบบนี้นะครับจำเป็นต้องมีการดำเนินการหาทางเลี่ยงส่วนตัวเลขความชัดเจนเงินเยียวยาสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนั้นตนได้ให้แนวทางไปพูดคุยกับผู้บริหารของสองหน่วยทั้งการรถไฟและขสมกจะต้องชดเชยเพราะว่าความรับผิดชอบนั้นเกิดขึ้นกับทั้งสองหน่วยงานก็ใช้มาตรการมากขึ้นเท่าที่จะสามารถทำได้นั่นเองนะครับ
0: ซึ่งตัวเลขการเยียวยาเบื้องต้นเนอะอันนี้ของข้อมูลจากกระทรวงคมนาคมเองเขาบอกว่าก็เดี๋ยวเขาเร่งสอบสวนกันต่อไปอย่างที่บอกไปแต่ว่าเบื้องต้นที่มีการชดเชยนะครับกระทรวงคมนาคมเองเขาประสานบริษัทประกันภัยแล้วก็กองทุนตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มีกรอบวงเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตเนี่ยรายละ1,500,000 บาทส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ80,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน500,000 บาทส่วนการเคลียร์พื้นที่เนี่ยเมื่อวานเขาเคลียร์ไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็เปิดใช้งานไปแล้วที่บอกไปนะครับผมมันไม่แน่ใจว่าวันนี้พอโรงเรียนเปิดเทอมเต็มรูปแบบเนี่ยก็น่าจะสาหัสอยู่ในแยกนั้น
1: ใช่แล้วดูว่าจะมีใครจอดคร่อมเลนอีกไหม
0: เออนะครับอ่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ท่านนายกเนี่ยจุดที่ท่านไปเยี่ยมเนี่ยคือที่โรงพยาบาลคาบิลเลียนทองหล
1: ่อ
0: เขตวัฒนาจริงๆผู้บาดเจ็บเนี่ยจะกระจายอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆ
1: หลายโรงพยาบาล
0: ใช่ซึ่งทางนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เป็นตัวแทนท่านนายกไปเยี่ยมมอบกับชาวแล้วก็เงินเยียวยาบางส่วนให้กับผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลอีก3แห่งคือโรงพยาบาลเพชรเวชโรงพยาบาลรวมใจรักสุขุมวิท12แล้วก็โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ด้วย
1: ทั้งวันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่นำเสนอท่านผู้ฟังนะฮะให้ท่านไปคิดต่อกันเอาเองแล้วกันนะครับขณะนี้6:30 นเดี๋ยวเราพักไปฟังตีข้องร้องข่าวกับบุญมาศรีหมาดครับแล้วกลับมาอยู่กันต่อกับรายการข่าวยามเช้าครับ
0: ครับ
2: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้บาดเจ็บจำนวน6รายด้วยกันจากเหตุรถไฟชนรถเมล์โดยพบว่ามีอาการบาดเจ็บสาหัสรักษาตัวที่ ICU 2รายกระเป๋ารถเมล์และผู้โดยสารครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่17พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะซึ่งประกอบไปด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยมีผู้บริหารของการรถไฟแห่งประเทศไทยและผู้บริหารของขสมกเดินทางเยี่ยมด้วยและก็ได้ไปเยี่ยมผู้ประสบอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ที่โรงพยาบาลคาร์มิเลียนสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในขณะนี้นั้นมีจำนวน6รายด้วยกันโดยมี2รายเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งรักษาตัวในห้อง ICU คือผู้โดยสารและพนักงานเก็บค่าโดยสารรถประจำทางนั่นเองครับแล้วนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยที่เป็นพนักงานขับรถโดยสารพนักงานขับรถไฟขนส่งสินค้าพนักงานขับรถจักรยานยนต์และหญิงชาวต่างชาติอีก1รายที่เป็นผู้โดยสารครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้นำกระเช้าผลไม้เยี่ยมผู้ป่วยมามอบให้กับผู้ที่บาดเจ็บกันด้วยรวมถึงทางกระทรวงคมนาคมก็มีกระเช้าเครื่องดื่มสุขภาพมามอบให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยครับแล้วขณะเดียวกันก็มีตัวแทนจากบริษัทประกันภัยเดินทางมาในวันนี้ด้วยครับและในเรื่องประเด็นของรถไฟชนกับรถเมล์มาว่ากันต่อครับโดยกระทรวงคมนาคมได้สั่งรฟท.การรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.ไปเร่งสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีรถไฟชนกับรถเมล์พร้อมเร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนและเหมาะสมที่สุดกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่17พฤษภาคม2569นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวว่าจากกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรถไฟขบวนรถขนส่งสินค้าหมายเลข2126ชนกับรถประจำทางของขสมกสาย206บริเวณใกล้เคียงกับแยกอโศกเพชรบุรีเมื่อวันที่16พฤษภาคม2569และก็มีผู้สูญเสีย8รายผู้บาดเจ็บอีก32รายนั้นนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้เดินทางลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตพร้อมทั้งได้กำชับให้ทุกหน่วยงานไปเร่งดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มศักยภาพและครับแล้วก็พร้อมทั้งให้เร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตที่ไฟไหม้กันด้วยเพื่อส่งร่างกลับคืนสู่ครอบครัวโดยเร็วที่สุดและครับพร้อมทั้งได้กำชับหน่วยแพทย์และโรงพยาบาลที่รับผู้บาดเจ็บให้ดูแลรักษาอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียเพิ่มเติมและก็สั่งการให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนและเหมาะสมที่สุดแล้วครับส่วนทางด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับบอกว่าให้เร่งให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลและก็ดูแลเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดและเต็มที่ที่สุดเลยทีเดียวครับจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็สืบหาสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียดทั้งกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อรฟม.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือตัวย่อที่เรารู้จักกันว่าขสมก.นี่แหละและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ความสูญเสียเช่นนี้แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำรอยอีกนะครับแล้วนอกจากนี้ได้เร่งรัดกระบวนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเยียวยาแก่ผู้สูญเสียอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดกันด้วยซึ่งกรอบวงเงินเยียวยาเบื้องต้นนั้นกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิตกรอบวง งินชดเชยและเยียวยาเบื้องต้นรายละ1,500,000 บาทด้วยกันส่วนกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บอันนี้ค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ 80,000 บาทไปจนถึงกรอบวงเงินชดเชยสูงสุดรายละ 500,000 บาทครับสำหรับผู้เสียชีวิตนั้นทางขสมก.ก็ได้เร่งติดตามผลการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอย่างใกล้ชิดและเร่งติดต่อประสานทางญาติเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการเร่งรัดขั้นตอนการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียกันด้วยแล้วทางด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าทางกระทรวงคมนาคมได้เตรียมยกระดับมาตรการและนโยบายด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมพร้อมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการกวดขันและติดตามผลอย่างใกล้ชิดก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่มันสะเทือนขวัญแบบนี้เช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำรอยอีกนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการบริหารน้ำเชิงรุกรับมือเอลนินโญกันหน่อยก็ต้องไปถามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วครับซึ่งท่านได้สั่งการกรมชลประทานและทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าให้ลุยบริหารน้ำเชิงรุกรับมือเอลนินโญพร้อมมีการจัดแผน5ด้านด้วยกันเข้าบริหารความเสี่ยงด้านน้ำเต็มระบบครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการคลองระบายน้ำพักดีอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีแล้วครับแล้วก็ได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือตัวย่อภาษาอังกฤษที่เขาเรียกกันว่า EEC ที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับที่ไหนก่อนหน้าอ่างเก็บน้ำประแสอำเภอวังจันทน์จังหวัดระยองแหละครับโดยมีนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมซึ่งประเด็นนี้ได้มีการพูดคุยกันแล้วครับว่าประเทศไทยนั้นมีความเสี่ยงฝนน้อยกว่าค่าปกติในบางช่วงตั้งแต่กลางปี2569ต่อเนื่องไปถึงปี2570จากความผันผวนของสภาพอากาศและอิทธิพลของเอลนินโญจึงได้มีการสั่งการไปที่กรมชลประทานแล้วครับรวมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบอกว่าให้ดำเนินการบริหารน้ำเชิงรุกทันทีทันใดแล้วให้ครอบคลุมเก็บกักจัดสรรและใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพกันด้วยรองรับทั้งเกษตรกรประชาชนและอุตสาหกรรมสำหรับพื้นที่ EEC นั้นก็ต้องดำเนินการสูบผันน้ำเชื่อมโยงระหว่างคลองและอ่างเก็บน้ำให้มันเพียงพอกับความต้องการในภาคอุตสาหกรรมของ EEC โดยในปีนี้ได้ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปติดตามข้อมูลฝนและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและในกรณีที่เกิดน้ำท่วมก็ให้ทุกหน่วยงานช่วยกันป้องกันพื้นที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นพื้นที่การเกษตรหรือพื้นที่อุตสาหกรรมบอกว่าให้เกิดความเสียหายและได้รับผลกระทบน้อยที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่การเกษตรนี่แหละครับทีนี้ถ้ามีเหตุการณ์ฝนทิ้งช่วงก็ให้ทางกรมชลประทานเข้าไปจัดหารถบรรทุกน้ำและเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนทันทีทันใดและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยืนยันเลยครับว่าทางรัฐบาลไม่ได้มองเป็นวิกฤตเรื่องนี้ย้ำแหละครับว่าทางรัฐบาลไม่ได้มองเป็นวิกฤตแต่ได้เร่งเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงทั้งหมดผ่าน5มาตรการด้วยกันอันได้แก่มาตรการที่1คือเร่งเก็บกักน้ำต้นทุนในทุกพื้นที่ทั้งอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อให้สามารถสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงหรือฤดูแล้งครับมาตรการที่2คือบริหารจัดการน้ำตามลำดับความสำคัญและข้อมูลเชิงพื้นที่โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านน้ำไฟฟ้าอุตสาหกรรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันด้วยมาตรการที่3คือสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะภาคเกษตรผ่านระบบชลประทานที่มันแม่นยำการวิเคราะห์ดินการวางแผนเพาะปลูกและเทคโนโลยี Climate Smart Agriculture และมาตรการที่4คือติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำและผลผลิตอย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนแล้วก็ให้ข้อมูลแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมล่วงหน้ากันด้วยเพื่อลดความเสียหายและลดความผันผวนของตลาดครับส่วนมาตรการสุดท้ายมาตรการที่5นั่นก็คือสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำนั่นก็คือว่าน้ำหนึ่งหน่วยต้องสามารถสร้างผลผลิตรายได้และมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้นในระยะต่อไปนั่นเองครับและไปกันที่งานพิธีรำลึก34ปีพฤษภาประชาธรรมครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้ไปร่วมพิธีรำลึก34ปีพฤษภาประชาธรรมแล้วย้ำจุดยืนว่ารัฐบาลไม่ใช้ความรุนแรงเน้นพูดคุยหาทางออกเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคนั้นมีส่วนร่วมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่17พฤษภาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นผู้แทนของรัฐบาลแล้วครับไปเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและสดุดีวีรชนเนื่องในโอกาสครบรอบ34ปีเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรมณสวนสันติพรอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรมถนนราชดำเนินเขตพระนครกรุงเทพมหานครก็เพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์พฤษภาคมพุทธศักราช2535โดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวแล้วครับว่าเหตุการณ์พฤษภาคมเมื่อปี2535นั้นเป็นเหตุการณ์สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่สะท้อนถึงพลังของประชาชนแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรมและขับเคลื่อนให้การปกครองบ้านเมืองนั้นเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยแม้เวลาจะผ่านไปแล้วกว่า3ทศวรรษแต่ว่ายังคงมีความหมายต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้ความคิดเห็นที่แตกต่างกันอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่สวยงามในคันลองของระบอบประชาธิปไตยครับไม่มีใครหรอกครับร้อยพ่อพันแม่มาอยู่รวมกันเป็นล้านคนที่จะคิดเหมือนกันเสียทุกคนคงไม่ใช่ครับความคิดเห็นที่แตกต่างนั้นถือว่าเป็นคันลองของระบอบประชาธิปไตยที่สวยงามสิ่งสำคัญนั่นก็คือว่าการแสวงหาทางออกร่วมกันโดยสันติวิธีซึ่งทางรัฐบาลก็มีเจตนารมณ์ในการบริหารประเทศโดยยึดหลักการไม่ใช้ความรุนแรงเน้นการพูดคุยสร้างความปรองดองและเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประเทศไทยร่วมกันนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องของการปรับปรุงหลักสูตรวิทย์คณิตครับซึ่งลึกและยากเกินไปสำหรับเด็กในบางพื้นที่ครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายอัครนันท์กันกิตินันท์ได้มอบนโยบายให้กับสสวทและครับไปปรับปรุงหลักสูตรวิทย์คณิตบอกว่ามันลึกและยากเกินไปนั้นในปัจจุบันนี้สำหรับเด็กในบางพื้นที่ชู AI QR code ปรับหนังสือให้มันย่อยง่ายขึ้นนั่นเองครับเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือตัวย่อสสวทนี่แหละครับครั้งที่599ทับ3ทับ2569โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยแล้วครับว่าในการประชุมครั้งนี้ตนได้มอบนโยบายสำคัญ7ด้านด้วยกันเพื่อปรับปรุงการทำงานของสสวทหรือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบอกว่าให้ทำงานให้มันทันต่อการเปลี่ยนแปลงและลดภาระของนักเรียนและครูอย่างแท้จริงกันด้วยดังต่อไปนี้เอาด้านที่ว่ามีอะไรยังไงกันบ้างมาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับโดยด้านที่หนึ่งนั่นก็คือหลักสูตรและหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของสสวทนั้นมีเนื้อหาที่มันลงลึกและก็ยากเกินไปสำหรับเด็กในบางพื้นที่เนื้อหาบางเรื่องของไทยเรียนในระดับม.ต้นแต่ในต่างประเทศเขาเรียนในระดับม.ปลายครับก็เปรียบเสมือนหลักสูตรเราเป็นแบบใส่ปุ๋ยเร่งโตจนเกินไปครับจนทำให้เด็กหลายคนโตไม่ทันปุ๋ยนี่แหละครับพี่น้อง และด้านที่สองคือหนังสือเรียนของสสวทกระดาษมันหนาเกินไปทำให้หนักมากเลยทีเดียวควรเปลี่ยนกระดาษให้มันเบาลงบางลงและก็ออกแบบให้ย่อยง่ายนักเรียนสามารถอ่านได้เองหากเนื้อหาหรือแบบฝึกหัดไหนต้องอธิบายละเอียดหรือพิสูจน์ทฤษฎีก็ให้พิมพ์ QR code ลงในแบบฝึกหัดนั้นเลยเพื่อให้นักเรียนเข้าไปดูคลิปอธิบายได้ทันทีท่านใดครับสำหรับนโยบายที่สำคัญด้านที่3คือสื่อการสอนห้องแล็บและอุปกรณ์ทดลองมันมีน้อยจนเกินไปทำให้โรงเรียนขนาดเล็กๆหรือโรงเรียนที่ห่างไกลไม่สามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสสวทได้อย่างสมบูรณ์แบบจนต้องทำแล็บแห้งเขาเรียกว่าแล็บแห้งเอ้าแล็บแห้งคืออะไรแล็บแห้งก็คือการสอนวิทยาศาสตร์โดยไม่มีการทดลองจริงนั่นเองครับเขาเรียกว่าแล็บทิปเป็นอย่างนี้นะครับแล้วทางสสวทก็ควรทำยังไงก็ควรประสานงานแล้วก็แนะนำให้สพทสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้เพิ่มเติมครับสำหรับนโยบายสำคัญด้านที่4นั้นคือต้องจัดให้ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเร็วเสียเหลือเกินแต่ว่าทางสพท.ต้องไปลดการอบรมในด้านอื่นๆซะให้ออกไปจากครูเพื่อให้ครูนั้นไปโฟกัสกับการพัฒนาการสอนได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับนโยบายสำคัญด้านที่5ก็คือว่าทำเนื้อหาให้มันน่าสนใจยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อลดความเป็นทางการลงโดยการลดความเป็นทางการลงเพื่อเปิดพื้นที่ให้การเรียนรู้ย่อยง่ายมากยิ่งขึ้นครับนโยบายสำคัญข้อที่6คือสสวทควรจะสนับสนุนองค์ความรู้และงบประมาณให้โรงเรียนเกี่ยวกับระบบการจัดการสารเคมีหลังการทดลองเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและนโยบายสำคัญประการสุดท้ายประการที่7ที่มอบให้กับสสวทคือโครงการสอนออนไลน์โปรเจกต์14ควรออกแบบให้มันมีลักษณะที่อินเทอร์แอคทีฟโต้ตอบได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นเมื่อนักเรียนสงสัยในประเด็นนั้นแล้วก็มีระบบ AI ช่วยตอบแทนครูให้กับนักเรียนได้ทันทีเลยครับก็จะช่วยให้ผู้เรียนได้รู้ได้ความรู้ได้ดีขึ้นเรียกว่าถามปุ๊บตอบปั๊บถามปุ๊บตอบปั๊บไม่ต้องฝากคำถามแล้วต้องรอคำตอบกันเป็นวันๆอย่างนั้นไม่ได้แล้วครับพี่น้องครับนี่คือนโยบายสำคัญ7ด้านที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบให้ทางสสวทไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมมาศึกษานั่นเองครับและไปกันที่เรื่องของการเชิญชวนคนไทยร่วมดูแลคนไร้ที่พึ่งผ่านโครงการที่ชื่อว่าครอบครัวอุปการะครับซึ่งเชิญชวนโดยใครเอ้าก็ต้องเชิญชวนโดยทางรัฐบาลแหละครับรายละเอียดว่ายังไงมาฟังกันหน่อยพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่17พฤษภาคม2569ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะครับว่าทางรัฐบาลได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายดูแลกลุ่มเปราะบางในสังคมโดยทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อที่เรารู้จักคุ้นหูกระทรวงนี้ว่ากระทรวงพม.นั่นแหละครับได้ประกาศหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแบบครอบครัวอุปการะโดยเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นที่พึ่งให้กับผู้ไร้ที่อยู่อาศัยด้วยการรับดูแลคนไร้ที่พึ่งภายในครัวเรือนผ่านโครงการที่ชื่อว่าครอบครัวอุปการะโดยทางภาครัฐก็จะสนับสนุนเงินให้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ให้มันยั่งยืนอย่างยั่งยืนกันต่อไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งกระจายสิทธิประโยชน์จากภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเป็นธรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายครับและสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมในโครงการนี้ที่ชื่อโครงการว่าครอบครัวอุปการะกับผู้ที่ไร้ที่พึ่งทั้งหลายแหละก็ต้องมีคุณสมบัติอะไรกันบ้างเอ้ามาฟังกันหน่อยครับคุณสมบัติมีดังต่อไปนี้คืออายุ20ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงมีความประพฤติเหมาะสมมีที่อยู่อาศัยและความพร้อมในการดูแลรวมไปถึงไม่มีพฤติกรรมรุนแรงและสามารถทุ่มเวลาเอาใจใส่ผู้รับการอุปการะได้อย่างต่อเนื่องกันด้วย ในส่วนของสิทธิประโยชน์นั้นทางรัฐบาลสนับสนุนค่าตอบแทนจำนวน 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนพร้อมจัดนักสังคมสงเคราะห์ไปลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเป็นประจำทุกเดือนกันด้วยรวมถึงให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดูแลนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับใครก็ตามผู้ใดก็ตามประชาชนพี่น้องคนไหนที่สนใจในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็สามารถยื่นคำขอเป็นผู้อุปการะได้ที่ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับในพื้นที่ต่างจังหวัดจะติดต่อยังไงดีในพื้นที่ต่างจังหวัดนั้นก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดต่างๆรวมไปถึงหน่วยงานคุ้มครองต่างๆของภาครัฐหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก่อนได้ที่สายด่วนพม1300สายด่วนพม1300ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องและสำหรับในวันนี้ตีคองร้องข่าวแหมหมดเวลาลงอีกแล้วแหละครับต้องลากันไปก่อนต้องบอกด้วยเพลงนี้ว่ายกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
5: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
10: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
5: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
10: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: 6:54 นะครับต้อนรับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าหลังจากผ่านพ้นของตีคล้องร้องข่าว
1: กับคุณบุญมา
0: เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาพูดทุกครั้งเลยนะเขาพูดตลอดเลยเวลาตีคล้องก็เยอะอยู่แล้วนะฮะไปยกมืออีกนะฮะ15 วินาที
1: บอกเวลาที่คุณบุญมาร้องเพลงอีกประมาณ1 นาทีกว่า
0: ผมลงเสียงวันเสาร์อาทิตย์ผมเคยจะเพิ่มเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าเวลามันเยอะไปแล้วนะฮะแต่ก็เป็นซิกเนเจอร์ของคุณบุญมานะครับทักทายท่านผู้ฟังหน่อยแล้วกันนะฮะในเพจข่าวยามเช้ากันซะหน่อยแล้วกันนะครับสวัสดีคุณสุพจน์นะครับสวัสดีคุณวนิดาคุณโกไทยนะครับคุณอยู่ในใจชัยภูมินะครับคุณคมสันนะครับมีคุณวุฒิชาติด้วยนะครับผม27 องศาที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดยโสธรนะครับเมื่อคืนช่วงเวลาประมาณ3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มมีฝนตกพื้นที่ของยโสธรนะครับแล้วก็มีทักทายจากจันทบุรีครับร้อนอบอ้าวดีนะครับทักทายสองหนุ่มหล่อนะครับผม
1: ร้อนอบอ้าวดีหมายความว่าดีหรือไม่ดีครับ
0: ก็คงดีสำหรับคุณเจ้าของคอมเมนต์นะฮะร้อนอบอ้าวดีนะฮะแล้วก็มีติดตามรายการจากกาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากเช้าวันนี้ฟ้าครึ้มฝนนะครับส่วนที่สปทตอนนี้แดดเปรี้ยงเลยนะฮะแล้วเราเปิดผ้าม่านด้วยสว่างเลยนะ
1: ผมก็ว่าทำวันในหน้าผมสว่างมากตอนนี้ลืมดู
0: ผมชอบเปิดม่านเวลาจัดรายการ
1: อ๋อหรอ
0: เพราะว่าเดี๋ยวผมดำแต่ผมจะนั่งมุมนู้นไง
1: อ๋อเหรอที่มีน้ำมุมเนี้ยเหรออ่ะเอาไปดูอีกหนึ่งข่าวน่าจะได้อีกสักหนึ่งข่าวถึงสองข่าวเมื่อวานสวนลุนพันแล้วได้เห็นไหม
0: สวนดิสิโพ
1: เขามีความเห็นพี่น้องประชาชนเรื่องความคาดหวังของการทำงานของรัฐบาลนายกอนุทินเขาไปสำรวจกลุ่มตัวอย่างใน1,143 คนไปสำรวจตัวอย่าง12 ถึง 15 พฤษภาคมที่ผ่านมาเขาบอกว่าสิ่งที่อยากให้เร่งดำเนินการมากที่สุดเลยนะน่าจะเห็นเหมือนกันทุกคนแหละผมว่านะ
0: ท้องไหม
1: ใช่ลดค่าครองชีพแล้วก็ค่าพลังงานราคาสินค้ามากที่สุด 77.97% รองลงมาคือการแก้หนี้สินประมาณ63%แล้วถามว่ามองว่าเศรษฐกิจไทยอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยจะแย่ลง46.89คณะอันนี้คือความเห็นนะขณะที่32%มองว่าคิดว่าน่าจะเหมือนเดิมส่วนเรื่องที่กังวลมากที่สุดคือภาระหนี้สาธารณะการกู้เงิน400,000 ล้านบาท44.44%พอถามว่าความคาดหวังการทำงานของรัฐบาลอนุทินพบว่า33%ไม่ค่อยคาดหวัง
0: อ
1: ีก31%ค่อนข้างคาดหวัง
0: เท่าๆกัน
1: เท่าๆกันก็มีคนทั้งคาดหวังแล้วก็ไม่คาดหวังแล้วนะครับแล้วก็ทางหน้าประธานสวนดิสิตโพดร.พรพันธ์บัวทองเองก็บอกว่าปัญหาเศรษฐกิจยังเป็นโจทย์ใหญ่เนอะของพี่น้องประชาชนแม้ว่าทางรัฐบาลชุดนี้จะมีการกู้เงิน400,000 ล้านบาทมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาแต่สิ่งที่ประชาชนกังวลก็อาจจะต้องยอมรับแหละคือเรื่องหนี้สาธารณะ
0: ใช
1: ่นะครับนี่ก็คือเป็นหลักๆเรื่องของผลสวนดิสิตโพที่เขามีโพออกมาน
0: ะก็ต้องดูกันต่อไปสำหรับในเรื่องของปากท้องประชาชนด้วยนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าเดี๋ยวมติครม.ที่น่าจะออกในวันพรุ่งนี้คือวันอังคารที่19เนี่ยในเรื่องของโครงการ
1: ไทยช่วยไทยพลัส
0: ใช่ไหม
1: ซึ่งก็ไทยช่วยไทยพาร์ทมันก็เป็นชื่อเต็มในนั้นมันก็จะเป็นคนละครึ่งพาร์ทอยู่ในนั้น
0: ชื่อโครงการใหญ
1: ่ชื่อร่มใหญ่
0: ใช่นะฮะก็ต้องมาดูว่าจะมีความชัดเจนอย่างไร
1: ที่
0: จะช่วยในการเยียวยาแล้วก็มีเงินจับจ่ายใช้สอยเดือนละ 1,000 บาทอีก4เดือน
1: ใช่
0: ก็วันอังคารนี้ก็คือพรุ่งนี้จะมีการเคาะกันแล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวข่าวสารในรายการตีข่าวยามเช้า
1: ข่าวยามเช้า
0: เป็นตีของรองข่าวนะครับในช่วงเช้านี้แล้วนะฮะเรา2คนนะครับคุณต้นอนผมพี่พฤษนะฮะแล้วตอนนี้ช่างเป็นพี่โจสุวิทย์นะครับลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ครับเวลา6:08 นครับวันนี้ยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าพี่ต้นลาก่อนลาก่อนลาก่อนลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับเร่งดูแลรักษาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางอย่างเต็มที่รัฐบาลเตรียมนำข้อเสนอของภาคเอกชนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
1: ผู้นำสหรัฐเตือนให้อิหร่านเร่งบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพราะเวลาเหลือน้อยลงทุกทีทัพนักกีฬากรุงเทพมหานครคว้าเจ้าเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลรักษาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางอย่างเต็มที่พร้อมถอดบทเรียนเพื่อคุมเข้มความปลอดภัยป้องกันเหตุซ้ำรอย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลรักษาผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางและเยียวยาในทุกมิติทั้งสิทธิประกันภัยกองทุนช่วยเหลือและการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆพร้อมมอบหมายให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.และการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องรอผลการสอบสวนหรือการพิจารณาจากบริษัทประกันภัยนอกจากนี้ยังสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสาเหตุของเหตุการณ์อย่างรอบด้านเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันขึ้นอีกรวมถึงเร่งผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวอาทิการพิจารณาก่อสร้างอุโมงค์หรือทางแยกต่างระดับในจุดเสี่ยงเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการต่อไป
3: ความรับผิดชอบเกิดขึ้นทั้งสองหน่วยงานนะครับทั้งรถไฟทั้งขสม